0: เป็นบ้านสองชั้นมีบ้านที่อยู่ใกล้ๆไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะเป็นบ้านสองชั้นแล้วบ้านของน้องปลื้มเนี่ยเรียกว่ามีสิ่งแวดล้อมอย่างไรมีต้นไม้มีภูเขามีลำธารหรือว่าบ้านอยู่ติดกับทะเลเลยคะ
1: มีต้นไม้ครับ
0: มีต้นไม้ร่มรื่นใช่ไหมคะแล้วบ้านของน้องปลื้มเนี่ยเรียกว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างคะมีไหมคะ
1: วัดเขาอิติครับ
0: วัดเขาอิติสุขโตใช่ไหมคะนี่เลยนะคะแล้วก็น้องปลื้มเนี่ยเรียกว่าชอบอยู่ที่บ้านไหมคะ
1: ชอบครับ
0: ชอบทำอะไรที่บ้านบ้างคะ
1: ทำการบ้านครับ
0: ชอบทำการบ้านที่บ้านนะคะนี่ก็คือลักษณะบ้านของน้องปลื้มนะคะเก่งมากๆปรบมือให้น้องปลื้มค่ะและอีกหนึ่งคนค่ะใครอยากออกมาคะใครดีเอ่ยน้องเจ้านายค่ะน้องเจ้านายออกมาได้เลยค่ะปรบมือต้อนรับน้องเจ้านายค่ะน้องเจ้านายนะคะนี่คือบ้านของน้องเจ้านายนะคะนี่เลยลักษณะบ้านของน้องเจ้านายนะคะเด็กๆลองดูบ้านของน้องเจ้านายมีลักษณะอย่างไรคะเป็นบ้านกี่ชั้นคะ
2: 1ชั้นครับ
0: 1ชั้นมีสภาพแวดล้อมอย่างไรเอ่ยมีต้นไม้มีลำธารมีป่ามั้ยคะ
2: มีป่าครับ
0: มีป่าด้วยนะคะแล้วน้องเคยเล่าว่าบริเวณบ้านของน้องเนี่ยอยู่ใกล้ป่าทำให้มีสัตว์เลื้อยคลานชอบเข้ามาที่บ้านบ่อยๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ตัวอะไรชอบเข้ามาที่บ้านคะ
2: งูครับ
0: มีงูเข้ามาที่บ้านด้วยนะคะเด็กๆคนไหนที่เรียกว่ามีบ้านหรือที่อยู่อาศัยใกล้ป่าเนี่ยก็ต้องระวังสัตว์เลื้อยคลานนะคะไม่ว่าจะเป็นงูใช่ไหมคะเด็กๆที่แบบว่าชอบเข้ามาในบ้านของเรานะคะแล้วบ้านของหนูเนี่ยเรียกว่าอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างคะมีไหมคะหรือว่าอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้โรงเรียนมีไหมคะ
2: อยู่ใกล้วัดค่ะ
0: อยู่ใกล้วัดนั่นเองนี่ก็คือบ้านของน้องเจ้านายนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนเก็บกระดาษและอุปกรณ์การเขียนนะคะเดี๋ยวให้เวลา1นาทีค่ะเอาละค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าการที่เด็กๆเนี่ยอยู่ที่บ้านอาศัยอยู่ที่บ้านมีแหล่งที่อยู่อาศัยแน่นอนเราจะไม่อยู่แบบโดดเดี่ยวใช่ไหมคะบริเวณรอบๆ บ้านของเราจะมีอะไรคะมีสัตว์เลื้อยคลานมีต้นไม้แล้วก็มีบ้านหลังอื่นๆอยู่บริเวณรอบๆ บ้านเราใช่ไหมคะในบ้านของใครมีบ้านหลังอื่นๆอยู่บริเวณรอบๆ บ้านเรายกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเอามือลงค่ะนี่ก็คือเรียกว่าการอยู่รวมกันนอกจากบ้านของเราแล้วนอกจากครอบครัวของเราแล้วนะคะการมาอยู่รวมกันเป็นบ้านหลายๆหลังหรือคนมาอยู่รวมกันหลายๆคนนะคะเราเรียกว่าการอยู่ในชุมชนนั่นเองนะคะการอยู่ในชุมชนซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนเรื่องชุมชนของเรานะคะเด็กๆมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆจะต้องตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้อ่านเรื่องและบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องได้รวมทั้งมีมารยาทในการอ่านซึ่งวันนี้เราจะได้อ่านเกี่ยวกับเนื้อหาของเกี่ยวกับอะไรคะให้น้องเกียร์ไนท์ลองเดาค่ะเราเรียนเรื่องชุมชนของเราแน่นอนเราจะได้อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะชุมชนของเรานั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับการจับใจความสำคัญการจับใจความสำคัญนะคะเด็กๆก็คือการจับใจความสำคัญจากการฟังการดูและการอ่านนะคะก็คือการหาข้อความสำคัญนะคะหรือว่าข้อคิดความคิดหลักนะคะของเรื่องที่เราฟังและดูหรือว่าอ่านนะคะโดยใจความสำคัญนั้นเนี่ยจะครอบคลุมถึงเรื่องราวที่เราฟังทั้งหมดเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องการเป็นสิ่งที่คนแต่งผู้แต่งเนี่ยหรือผู้ที่ทำสื่อต่างๆเนี่ยต้องการที่จะนำเสนอให้กับเรานั่นเองนะคะมาดูหลักการจับใจความสำคัญข้อที่1กลุ่มที่1อ่านให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
2: ตั้งจุดมุ่งหมายในการฟังและดูให้ชัดเจน
0: หลักการอ่านหลักการจับใจความสำคัญนะคะเด็กๆก็จะต้องตั้งใจมุ่งมั่นในการฟังการดูและการอ่านใช่ไหมคะข้อที่2ค่ะกลุ่มที่2ค่ะ

0: อย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บประเด็นสำคัญที่สำคัญของเรื่อง
1: ขั้นตอนที่2คือฟังและดูเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจ

0: จบ
1: ให้ตั้งคำถามตนเองว่าเรื่องที่ฟังและดูมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำไม
2: เมื่อฟังและดูหรือว่าอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆตั้งคำถามว่าเรื่องที่ฟังและดูเรื่องที่อ่านเนี่ยมีใครเด็กๆลองทวนพร้อมกันมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและทำไมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆลองฟังคุณครูเล่าเรื่องชุมชนของเราก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลองให้เด็กๆลองอ่านด้วยตนเองได้ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะฟังที่ครูแหม่มเล่านะ1 2 3ชุมชนเป็นที่ที่คนมาอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มภายในชุมชนประกอบด้วยคนที่มาจากครอบครัวหลายๆครอบครัวผู้คนเหล่านี้มีการดำเนินชีวิตความเชื่อภาษาและวัฒนธรรมที่คล้ายกันเห็นได้จากการแต่งกายอาหารชนิดต่างๆบ้านเรือนและประเพณีของชุมชนบางครั้งชุมชนมีปัญหาเช่นความแห้งแล้งน้ำท่วมความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินคนในชุมชนจึงได้ร่วมมือกันใช้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นเช่นขุดบ่อน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งช่วยกันขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน้ำร่วมกันจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยในชุมชนภายในชุมชนยังประกอบด้วยบ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยวัดโรงเรียนตลาดที่ประกอบอาชีพที่พักผ่อนและนอกจากนี้ชุมชนยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญชุมชนจึงมีความสำคัญดังนั้นถ้าชุมชนใดมีความรักความสามัคคีต่อกันก็จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไว้ได้ส่งผลให้การดำรงชีวิตของคนในชุมชนมีความสุขนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือการฟังของเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือด้วยนะคะนี่เลยมีมารยาทในการฟังนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือเรื่องชุมชนของเราที่เด็กๆเนี่ยได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนำหนังสือขึ้นมาค่ะเปิดไปที่หน้าที่เป็นเรื่องชุมชนของเราอยู่ที่หน้าอะไรคะเด็กๆลองเปิดดูนะคะเด็กๆเปิดดูนะอยู่ที่หน้าอะไรคะหน้า193ใช่ไหมคะ100เท่าไหร่เอ่ย192เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะที่มีแบบฝึกหัดอ่านจากในแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะชี้คำไปทีละคำส่วนเด็กๆปลายทางดูสไลด์ของครูแหม่มนะคะควบคู่กันได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะใครยังหาหน้าไม่เจอไหมคะถ้าเจอแล้วเด็กๆนั่งหลังตรงค่ะหายใจเข้าหายใจออกเตรียมตัวนะคะเตรียมความพร้อมแล้วก็อักขระนะคะให้ชัดเจนเว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันได้เลยค่ะอ่านตั้งแต่ชื่อเรื่องนะคะ1 2 3

ช่วยกันขุดลอกคูคลอง

0: ทางนะคะและเด็กๆปลายทางยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะให้เด็กๆปิดแบบฝึกหัดนะคะเพื่อเป็นการไม่รบกวนสมาธิเด็กๆระหว่างที่เรียนนะคะปิดไว้ยังไม่ต้องเก็บไว้ใต้โต๊ะนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาตอบคำถามจากเรื่องการใครตอบได้รับกลุ่มละ10คะแนนคำถามแรกบ้าน1หลังเป็นชุมชนหรือไม่เพราะเหตุใดกติกาของเราคือเป็นอย่างไรคะน้ำมือจับหูไว้นะคะ1 2 3น้องกมลรัตน์ค่ะน้องกมลรัตน์บ้าน1หลังนับว่าเป็นชุมชนหรือไม่เพราะเหตุใดคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่นับว่าเป็นชุมชนเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะมีคนอยู่น้อยค่ะ
0: เพราะมีคนอยู่น้อยชุมชนจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะไหนลองยกตัวอย่างมาสักสถานที
1: ่ครอบครัวว
0: ัดค่ะอาจจะมีวัดก็ได้นะคะเก่งมากๆกลุ่มที่4รับ10คะแนนค่ะประมือให้น้องกมลรัตน์นะคะนี่เลยบ้าน1หลังนะคะเด็กๆไม่จัดว่าเป็นชุมชนเพราะว่าอะไรเพราะชุมชนคือการอยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มหลายๆคนหลายๆครอบครัวนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะจากเรื่องที่อ่านเนี่ยหากชุมชนมีปัญหาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรจากเรื่องที่เราอ่านนะคะน้ำมือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องประกรณ์กลุ่มที่1ค่ะหากชุมชนมีปัญหาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรจากในเรื่องค่ะ
1: จะขุดคูคลองไว้ครับไว้ระบายน้ำครับ
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆถ้าสมมติว่าเราต้องช่วยกันใช่ไหมคะร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยกันแก้ปัญหาไม่แก้ปัญหาเพียงคนเดียวถ้าเราแก้ปัญหาเพียงคนเดียวเหมือนกับที่น้องประกรณ์บอกเราจะสามารถขุดลอกคูคลองให้เสร็จภายในเร็ววันเพียงคนเดียวได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้นะคะคนในชุมชนทุกคนต้องช่วยกันหรือว่าเราก็จะต้องอยู่ในชุมชนเดียวกันใช่ไหมคะน้องกล้าเราก็จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อนบ้านของเราใช่ไหมคะเด็กๆในชุมชนของเราก็จะมีความปลอดภัยนั่นเองนะคะกลุ่มที่1รับ10คะแนนค่ะต่อไปคำถามที่3หากในชุมชนมีคนที่แก้ปัญหาเพียงคนเดียวไม่ร่วมแรงร่วมใจกันจะเป็นอย่างไรเหมือนที่คุณครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะถ้าเราแก้ปัญหาเพียงคนเดียวไม่มีคนช่วยเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะ
3: งานจะไม่สำเร็จครับ
0: งานจะไม่สำเร็จนั่นเองนะคะหรือว่าการแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จใช่ไหมคะเช่นในเรื่องเนี่ยถ้าเรามีปัญหาด้านความแห้งแล้งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือในการขุดบ่อน้ำนะคะก็อาจจะสร้างบ่อน้ำไม่สำเร็จแล้วก็ปีต่อๆไปเนี่ยก็จะมีปัญหาความแห้งแล้งไม่มีน้ำใช้ในชุมชนนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะจากเรื่องชุมชนของเราให้ข้อคิดกับเด็กๆเรื่องอะไรเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะจากเรื่องชุมชนของเราเนี่ยให้ข้อคิดกับน้องดาเนียในเรื่องอะไรคะ
1: ถ้าในชุมชนมีความรักความสามัคคีก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ
0: เก่งมากค่ะน้องดาเนียน้องดาเนียบอกว่าถ้าคนในชุมชนมีความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันนะคะก็จะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะเหมือนคล้ายๆกับคำตอบของครูเลยนะคะก็คือหากในชุมชนเนี่ยมีความรักความสามัคคีกันนะคะก็จะทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ส่งผลให้การดำรงชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยมีความสุขนั่นเองนะคะนี่เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องดาเนียต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทำกิจกรรมดูให้ดีมีสาระไหนใครยังจับแบบฝึกหัดอยู่ใครยังจับแบบฝึกหัดอยู่แสดงว่าปฏิบัติตามคำสั่งหรือว่าคำแนะนำของคุณครูยังไม่ประสบผลสำเร็จนะคะเอาละค่ะมาดูการเราจะมาทำกิจกรรมดูให้ดีมีสาระโดยคุณครูจะมีรูปภาพมาให้เด็กๆลองดูเป็นภาพเกี่ยวกับคนในชุมชนว่าเด็กๆชอบหรือไม่ชอบแบบนั้นนะคะมาดูภาพแรกนี่เลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยน้องประ ก่อนค่ะบอกคุณครูหน่อยค่ะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ชุมชนที่มีขยะเต็มไปหมดครับ
0: ชุมชนที่มีขยะเต็มไปหมดสาเหตุหนูคิดว่าน่าจะเกิดจากอะไรคะ
1: ทุกคนทิ้งขยะไม่เป็นที่ครับ
0: เก่งมากเลยนะคะนี่เลยทุกคนทิ้งขยะไม่เป็นที่ก็เลยทำให้มีขยะนะคะทิ้งเกลื่อนในชุมชนเลยแล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรไม่ให้ชุมชนของเราเนี่ยมีขยะเกลื่อนแบบนี้อ่ะน้องต้นหอมค่ะน้องต้นหอมบอกคุณครูหน่อยค่ะเราจะแก้ปัญหาอย่างไรคะถ้าสมมติว่ามีขยะแต่ละบ้านนอกจากสกปรกแล้วยังส่งกลิ่นเหม็นให้กับเราด้วยใช่ไหมคะอันละค่ะน้องต้นหอมมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะ
1: ช่วยกันเก็บขยะค่ะ
0: ช่วยกันเก็บขยะนั่นเองนะคะหรือว่าต้องทิ้งขยะให้ลงถังใช่ไหมคะแล้วในชุมชนเนี่ยเด็กๆหลายชุมชนเลยนะคะที่อย่างบ้านครูแหม่มเนี่ยก็จะมีพนักงานของกทม.ใช่ไหมคะมาเก็บขยะบางครั้งเนี่ยเคยมีข่าวว่าคนเนี่ยไม่แยกขยะนะคะใส่แก้วเป็นแก้วที่แตกแล้วอะค่ะเด็กๆก็ใส่ทิ้งลงไปในขยะเลยเด็กๆคิดว่าพนักงานเหล่านี้นะคะคุณลุงคุณป้าที่มาเก็บขยะให้เราเนี่ยอาจจะได้รับอุบัติเหตุหรือเปล่าคะอาจจะได้รับอุบัติเหตุนะคะจากความไม่รับผิดชอบของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมแยกขยะด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะน้องจักรพรรดิค่ะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ทะเลาะกันครับ
0: คนทะเลาะกันนี่เลยปัญหาเพื่อนบ้านทะเลาะกันไหนใครเคยดูข่าวเกี่ยวกับเพื่อนบ้านทะเลาะกันบ้างหรือใครเคยประสบปัญหาในชีวิตจริงบ้างแล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาไม่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านอย่างไรใครดีคะน้องเอาน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์บอกคุณครูแหม่มหน่อยค่ะเราจะแก้ปัญหาไม่ให้ทะเลาะกันมีปากมีเสียงกับคนข้างบ้านอย่างไรหรือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างคะ
3: ทำสิ่งที่ไม่เดือดร้อนครับ
0: อะไรนะคะ
3: ทำสิ่งที่ดีและไม่เดือดร้อน
0: ทำสิ่งที่ดีๆและไม่เดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากๆค่ะหลายข่าวเนี่ยที่เป็นข่าวโด่งดังเลยมีข่าวเพื่อนบ้านทะเลาะกันใช่ไหมคะบางครั้งใช้ความรุนแรงถึงขั้นยิงกันจนเสียชีวิตแบบนี้นะคะก็อยากให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่ารักและสามัคคีกับคนในชุมชนนะคะเด็กๆมีมิตรดีกว่ามีศัตรูใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปดูภาพนี้ค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรเอ่ยภาพที่มีกลิ่นใช่ไหมคะมีกลิ่นอย่างไรเอ่ยเหม็นนั่นเองไหนใครเคยประสบปัญหาเดินไปแล้วเหยียบอุจจาระของสัตว์เลี้ยงบ้างโอ้โหเด็กๆหลายคนเลยนะคะเด็กๆเอามือลงค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับคนใช่ไหมคะเด็กๆที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วก็นำสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเดินใช่ไหมคะแล้วสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็อุจจาระปัสสาวะตามสถานที่ต่างๆบางครั้งอุจจาระบริเวณหน้าบ้านของเราเลยใช่ไหมคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรน้องต้นหอมค่ะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะ
1: บอกเพื่อนบ้านค่ะ
0: บอกเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านทำอย่างไรคะ
1: ให้เพื่อนบ้านบอกว่าให้เพื่อนบ้านบอกเพื่อนบ้านว่าให้เอาหมาเอาไว้ในกรงค่ะ
0: น้องต้นหอมบอกว่าหนูจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยบอกเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเนี่ยนำสัตว์เลี้ยงไว้ในกรงไว้ในบ้านใช่ไหมคะมีอีกวิธีการแก้ปัญหาวิธีอื่นไหมคะน้องค่ะ
1: บอกเพื่อนบ้านให้พาหมาไปเดินที่ไม่มีคนเดินครับ
0: น้องบอกว่าให้พาสุนัขพาสัตว์เลี้ยงไปที่ไม่มีคนอยู่เช่นที่ไหนบ้างคะ
1: ครับ
0: เช่นในป่าใช่ไหมคะแล้วถ้าบริเวณบ้านคุณแบบไม่มีป่าล่ะทำอย่างไรดีคะอะไรนะคะไปที่สวนสาธารณะเหรอคะสวนหลังบ้านนะคะหรือว่าเราอาจจะบอกเพื่อนบ้านใช่ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนำสุนัขใช่ไหมคะมาเดินเล่นอาจจะเพื่อนบ้านอาจจะต้องพกอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำความสะอาดอุจจาระปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรกแล้วก็กลิ่นเหม็นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ ื่อนบ้านยกอะไรคะยกของกินยกอาหารมาแบ่งปันเป็นภาพที่ดีไหมคะเด็กๆ
2: ด
0: ีเด็กๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ไหนบ้านใครเคยนำอาหารไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านบ้างนอกจากอาหารยังเป็นขนมเล็กๆน้อยๆไหนมีใครบ้างคะน้องดาเนียบอกว่าเป็นขนมทำเองด้วยเอามือลงค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับภาพทั้ง4ภาพให้เด็กๆโหวตว่าเด็กๆชอบภาพไหนใครชอบภาพที่1ยกมือภาพที่2ภาพที่3และภาพที่4เด็กๆนำมือลงค่ะเด็กๆชอบภาพที่4เพราะว่าอะไรใครดีคะน้องปณิดาค่ะทำไมน้องปณิดาถึงชอบภาพที่4มากที่สุดเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าคนในชุมชนมีน้ำใจค่ะ
0: เก่งมากค่ะเพราะว่าเรียกว่าคนในชุมชนเนี่ยมีความรักกันใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำใจแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยอยากให้เด็กๆเนี่ยนำไปปฏิบัติตามนะคะในเรื่องของความรักความสามัคคีของคนในชุมชนนะคะก็จะทำให้ชุมชนเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขไม่เกิดการทะเลาะกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วค่ะก็คือใบงานที่8เรื่องชุมชนของเรานะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทำแผนผังความคิดเรื่องชุมชนของเราโดยให้เด็กๆทำแผนผังความคิดโดยการเขียนการปฏิบัติตนของการเป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนเช่นอะไรบ้างน้องปลื้มค่ะเราจะเป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างไรบ้างคะ
3: ไม่ทะเลาะกันครับ
0: ไม่ทะเลาะกับผู้อื่นเนาะจักรพรรดิค่ะ
1: มีความสามัคคีครับ
0: มีความสามัคคีอย่างไรบ้าง
1: ช่วยกันครับ
0: ช่วยกันทำอะไรดีคะ
1: ช่วยกันทำงาน
0: ช่วยกันทำงานน้องต้นหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะ
4: ไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากค่ะไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นมีอีกไหมคะน้องปณิดาค่ะ
5: มีน้ำใจค่ะ
0: มีน้ำใจอย่างไรบ้าง
5: มีน้ำใจแบ่งปันของให้เพื่อนบ้านค่ะ
0: เก่งมากค่ะสุดท้ายน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
3: ไม่ทำให้คนในชุมชนเดือดร้อนครับ
0: ไม่ทำให้คนในชุมชนเดือดร้อนเช่นอะไรบ้างคะ
3: ไม่ทะเลาะวิวาทกันครับ
0: ไม่ทะเลาะวิวาทกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเขียนอย่างน้อย5หัวข้อนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆเขียนได้เลยค่ะด้วยตัวเองได้เลยนะคะอย่างน้อย5หัวข้อค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมานำเสนอทำเป็นแนวตั้งก็ได้ทำเป็นแนวนอนก็ได้นะคะเขียนก่อนวาดภาพนะคะหรือว่าทำกรอบข้อความนะคะทะเลาะทออาทะเลาะล้อลอลิงค่ะทะเลาะ

เขียนตรงกลางว่าชุมชนของเรานะคะนั่งทำงานตัวตรงค่ะนั่งทำงานนะคะหลังตรงนะคะถ้าน้องไม่ทำงานตัวตรงเนี่ยเดี๋ยวสันหลังจะคดนะคะตัวจะเบี้ยวตัวจะเอียงนะคะแล้วก็ปวดหลังปวดตัวนะคะเพราะฉะนั้นนั่งตัวตรงนะคะเด็กๆคิดด้วยตัวเองนะคะ5ข้อค่ะเขียนคำก่อนนะคะน้องนิชาพัฒน์ค่ะคุณครูสอนให้เขียนคำก่อนทุกครั้งก่อนจะทำหัวข้อนะคะ

ด็กๆคิดเองนะคะแล้วหัวข้อตรงกลางอยู่ไหนคะลูกน้องเกียร์ไนท์จับดินสอให้ถูกค่ะ

0: น้องประกรณ์ทำอะไรคะไม่ต้องปิดเพื่อนค่ะห้ามดูของเพื่อนใช้ความคิดของใครของมันน้องตะวันนั่งหลังตรงค่ะยังนั่งตัวไม่ตรงเลยยังเอี้ยวมาทางขวาอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะปวดหลังนะคะนั่งตัวตรงค่ะ
1: ไม่ทะเลาะกันกับช่วยกันเก็บขยะ
0: เขียนอย่างน้อย5หัวข้อนะคะใครได้มากจะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วให้ระบายสีได
1: ้ไม่ทะเลาะวิวาทตัวท้อทหารเป็นตัวสะกดค่ะวิวาทท้อทหารนะคะ
0: ให้เวลาอีก10นาทีสะกดคำไหนไม่ได้ยกมือถามได้นะคะ
1: เขียนคำก่อนที่จะเขียนกรอบข้อความค่ะลบออกเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขียนคำข้างหลังคำศัพท์เกินมานอกกรอบเห็นไหมคะทำงานไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบนะคะ

ใครเสร็จ5ข้อแล้วระบายสีได้เลยนะคะดอเอือดอเดือดค่ะสระเอือมีตัวอะไรบ้างคะสระเอือเอืออเก่งมากค่ะ

0: เด็กๆลองแตกหัวข้อย่อยเช่นมีน้ำใจเด็กๆหลายคนมักจะเขียนว่ามีน้ำใจกับผู้อื่นใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะแยกย่อยหัวข้อว่ามีน้ำใจกับผู้อื่นอย่างไรเช่นอะไรบ้างคะน้องกุลเช่นอะไรบ้างมีน้ำใจกับผู้อื่นใช้ไม้ได้เลยค่ะน้องกุลมีน้ำใจกับผู้อื่นอย่างไรได้บ้างคะ
1: เป็นอาหารเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนบ้านรับประทานครับ
0: เก่งมากค่ะแบ่งอาหารแบ่งขนมให้เพื่อนบ้านรับประทานใช่ไหมคะหรือว่ามีน้ำใจโดยการแบ่งองุ่นใช่ไหมคะแบ่งผลไม้เพื่อนบ้านไม่อยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าหน้าบ้านของเราเนี่ยปลูกต้นไม้กับเพื่อนบ้านก็ปลูกต้นไม้เราสามารถมีน้ำใจโดยการช่วยรดน้ำต้นไม้ให้เพื่อนบ้านได้ไหมคะได้นะคะมีน้ำใจโดยการช่วยสอดส่องความปลอดภัยให้เพื่อนบ้านได้ไหมคะได้เช่นสมมุติว่าเด็กๆดูว่าเวลานี้เนี่ยเพื่อนบ้านไปทำงานใช่ไหมคะแล้วก็มีใครไม่รู้มาปีนอยู่หลังบ้านแบบนี้น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นอะไรคะเป็นโจรอาจจะมีน้ำใจโทรบอกเพื่อนบ้านนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนปีนอยู่หลังบ้านนะคะอาจจะให้เพื่อนบ้านเนี่ยดูกล้องวงจรปิดนั่นเองนะคะเผื่อว่าเป็นขโมยนะคะก็จะได้ช่วยกันจับแล้วก็นำส่งตำรวจได้ทันนะคะ

สาธารณะหรอคะทะเลาะทออะทะลอเอาะล้อสระเอาะมีตัวอะไรบ้างเด็กๆช่วยเพื่อนหน่อยค่ะสระเอสระอาสระอะทะลอทออะทะลอเอาะล้อค่ะ

0: ็กๆเด็กๆวางดินสอค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวางดินสอมีใครได้ระบายสีแล้วบ้างคะน้องระบายสีแล้วนะคะ บางคนอาจจะได้มากกว่า5หัวข้อมีใครได้มากกว่า5หัวข้อไหมคะเอาละค่ะเด็กๆทุกคนวางเด็กๆทุกคนวางดินสอนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนมานำเสนอผลงานหน้าห้องใครดีคะน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์ลองมาดูค่ะว่าน้องจักรพัฒน์เนี่ยเขียนการปฏิบัติตนเป็นคนในชุมชนที่ดีอย่างไรได้บ้างมาเลยค่ะดูน้องจักรพัฒน์นะคะชุมชนของเรามีความรักอย่างไรเด็กๆเวลาที่เราเขียนหัวข้อใช่ไหมคะเราจะปฏิบัติหัวข้อคือให้เด็กๆเขียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนน้องก็ต้องเขียนว่าอันนี้เขียนว่ามีความรักหนูก็อาจจะเขียนว่ามีความรักความสามัคคีอย่างไรนะคะให้แยกย่อยออกไปเป็นหัวข้อย่อยๆด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวหนูลองบอกนะคะหัวข้อแรกค่ะ
1: มีความรัก
0: มีความรักอย่างไรบ้างอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: รักกันครับ
0: รักกันไม่ทะเลาะกันนั่นเองนะคะนี่เลยเหมือนกับข้อนี้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
1: สามัคคี
0: มีความสามัคคีสามัคคีอย่างไรคะ
1: ช่วยกันแก้ปัญหาครับ
0: ช่วยกันแก้ปัญหานะคะต่อไปข้อนี้ค่ะ
1: แยกขยะคร
0: ับ แยกขยะนะคะและข้อสุดท้ายค่ะ
1: มีน้ำใจครับ
0: มีน้ำใจนะคะเก่งมากปรบมือให้น้องจักรพัฒน์ค่ะต่อไปน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มมาเลยค่ะเด็กๆฟังเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนออกมานำเสนอหน้าห้องเป็นผู้พูดที่ดีเพราะฉะนั้นเด็กๆเป็นผู้ฟังที่ดีหรือยังคะเป็นแล้วจริงหรือเปล่าจริงแล้วต้องวางดินสอไม่จับอุปกรณ์อื่นๆตั้งใจฟังเพื่อนนะคะน้องกิ่งก้าวได้ยินที่คุณครูพูดไหมคะเป็นผู้ฟังที่ดีหรือยังคะเป็นแล้วนะคะเอาละค่ะชุมชนของเรานี่เลยของหนูคืออะไรบ้างคะการปฏิบัติตนเป็นคนในชุมชนที่ดี
2: ไม่ทะเลาะกันค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ทะเลาะกัน
2: ช่วยกันเก็บขยะค่ะ
0: ช่วยกันเก็บขยะ
2: ช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชนค่ะ
0: ช่วยกันรักษาความสะอาดคำว่าความสะอาดเนี่ยเป็นคำ

0: คำเดียวกันใช่ไหมคะน้องก็จะต้องเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันถ้าเขียนไม่พอสามารถนำคำว่าความนะคะมาใส่ในบรรทัดที่2ได้เลยนะต่อไปค่ะ
1: แบ่งปันอาหารให้กับเพื่อนบ้านครับ
0: แบ่งปันอาหารให้กับเพื่อนบ้านคำว่าแบ่งปันปันต้องสะกดด้วยยอหญิงหรือนอหนูคะนอหนูนะคะเดี๋ยวหนูไปแก้นะแบ่งปันถ้าปัญญาถึงเป็นปออะยอที่เป็นยอหญิงนะคะแต่ถ้าแบ่งปันธรรมดาเป็นนอหนูนะคะต่อไปค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้หัวข้อใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ะไรนะคะ
1: หัวข้อย่อย
0: อ่ะหัวข้อย่อยอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะ
1: การมีน้ำใจต่อผู้อื่น
0: การมีน้ำใจต่อผู้อื่นเช่นอะไรคะ
1: ช่วยเลี้ยงสุนัขให้เพื่อนบ้านครับ
0: ช่วยเลี้ยงสุนัขให้เพื่อนบ้านมีน้ำใจด้วยนะคะต่อไปค่ะ
1: ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับ
0: ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะอย่างไรบ้างก็คือเหมือนกับว่าไม่ทะเลาะกันใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนเช่นบางบ้านเอาขยะไปทิ้งโยนไว้ตรงหลังบ้านของเพื่อนบ้านแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะห้ามปฏิบัติเก่งมากๆค่ะน้องปลื้มปรบมือให้น้องปลื้มค่ะน้องกิ่งก้าวค่ะออกมาได้เลยค่ะเพราะว่าน้องกิ่งก้าวเนี่ยตอนที่เพื่อนออกมานำเสนอน้องกิ่งก้าวคุณครูเตือนแล้วน้องกิ่งก้าวก็ไม่ฟังเดี๋ยวให้ลองน้องกิ่งก้าวลองออกมาพูดแล้วให้เพื่อนเนี่ยเรียกว่าลองคุยน้องกิ่งก้าวจะรู้สึกดีหรือไม่ดีคะรู้สึกดีหรือไม่ดีคะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากรู้สึกแบบไหนนะรู้สึกไม่ดีอย่างในนะคะเราก็อย่าทำแบบนั้นกับเพื่อนนะคะเอาละค่ะมาดูชุมชนของน้องกิ่งก้าวกันบ้างน้องจะทำอย่างไรให้ชุมชนของเราเนี่ยน่าอยู่มีความสุขปฏิบัติตนอย่างไรบ้างคะ
2: แบ่งขนมเพื่อนบ้านค่ะ
0: แบ่งปันขนมให้เพื่อนบ้านนะคะอันนี้น้องเขียนน้องวาดภาพก่อนเขียนใช่ไหมคะคุณครูสอนไว้ว่าต้องเขียนก่อนวาดภาพใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นเด็กๆลองดูตัวหนังสือเล็กไหมคะเล็กมากเลยนะคะข้อต่อไปค่ะ
2: ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
0: ช่วยเหลือเพื่อนบ้านนะคะต่อไปค่ะ
2: มีน้ำใจค่ะ
0: มีน้ำใจ
2: ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะ
0: ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วข้อสุดท้ายค่ะ
2: ไม่ทะเลาะกันค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ทะเลาะกันกับไม่ทะเลาะเบาะแว้งเป็นข้อเดียวกันไหมคะข้อเดียวกันนะคะแล้วก็คำว่าทะเลาะนะคะยังเขียนไม่ถูกด้วยนะคะเดี๋ยวไปแก้ไขใหม่นะคะเอาละค่ะปรบมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องชุมชนของเราเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียกว่าได้ฟังใช่ไหมคะได้ดูได้ฟังนะคะแล้วก็ได้อ่านในเนื้อเรื่องชุมชนของเรานะคะคุณครูก็อยากฝากเด็กๆนะคะว่าการมาอยู่รวมกันนะคะเป็นเรียกว่านอกจากครอบครัวของเราแล้วการมาอยู่รวมกันเป็นชุมชนนะคะและใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นเมืองใช่ไหมคะเป็นประเทศถ้าทุกคนมีความสามัคคีความรักใคร่ให้แก่กันนะคะก็จะทำให้ชุมชนสังคมและบ้านเมืองของเรามีความสุขนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเป็นบทเรียนในเรื่องสุดท้ายนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่8เด็กๆอย่าลืมนะคะทำแบบประเมินตนเองเพื่อประเมินตนเองนะคะว่าเราเนี่ยเรียกว่ายังไม่ถนัดด้านไหนนะคะจะได้กลับไปทบทวนเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะในเรื่องของมารู้จักบทร้องเล่นนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือบทร้องเล่นไทยนะคะแล้วก็ไปงานที่1เรื่องบทร้องเล่นที่ฉันชอบนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องชุมชนของเรานะคะครูแหม่มขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะคุณ
0: สวัสดีค่ะ

0: ดูซิว่าเราแยกออกไหมว่ามีอะไรบ้างอันนี้แน่นอนน้ำเปล่าแน่ๆ
1: เ
0: พ
1: ิ่มข้นหวาน
0: อันหนาเป๊ะเลยอันนี
1: ้น้ำเขียว
0: น้ำเขียว
1: น้ำผึ้ง
0: นี่อ่ะไหนพิสูจน์ใช่ไหมไหนดูทั้ง4อย่างนี้เราสามารถเรียกมันรวมกันเลยเนี่ยโดยใช้ชื่อชื่อเดียวเราจะเรียกพวกนี้เลยว่าอะไร
1: ของเหลว
0: ทำไมตอบเร็วจังเฟย่าตอบว่าอะไร
1: ของเหลว
0: ของเหลวแปลว่าอะไร
1: แปลว่าของที่มันเป็นน้ำน้
0: ำใช่ได้ใช่ได้ถูกต้องเราจะเรียกสารทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่าของเหลวซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยว่ามันมีอะไรนะนอกจากของเหลวแล้วมีของอะไรอีก
1: ของแข็ง
0: โอ้ยถูกถูกแล้วยังมีอีกอันนึงนะถ้านึกออกอันนี้ครูตบมือให้เลยมีอีกหนึ่งสถานะมีของแข็งมีของเหลวแล้วมีอะไรสักอันนึงต้มน้ำแล้วมันมีอะไรไหมม
1: ี
0: อะไร
1: ต้มน้ำ
0: ไอ้น้ำไอ้น้ำไอ้น้ำเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ในของเหลวทั้ง4ประเภทนี
2: ้วิทย์สนุกวันนี้เสนอตอนมันไหลยังไงกันนะ
0: สวัสดีครับนี่คือรายการ
1: วิทย์สนุก
0: เอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีคุณสมบัติอะไรที่ครูบอกว่าซ่อนอยู่แต่มันไม่ได้ซ่อนเลยเราสามารถเห็นได้แต่พวกเราจะเห็นไหมเนาะเดี๋ยวตามไปดูครับว่าพวกเราและน้องๆทางบ้านเห็นกันไหมเอาละเดี๋ยวครูจะเปิดก๊อกน้ำซึ่งก๊อกน้ำก็มีที่ไหนบ้างนะ
1: ใช
0: ่ห้องน้ำมีไหนอีก
1: ที่ห้องครัว
0: ห้องครัวและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องครัวที่สวนโอ้ดีมากเพราะฉะนั้นที่ไหนมีก๊อกน้ำเราก็จะต้องเห็นอะไรลักษณะเช่นนี้เช่นไหนช่วยครูสังเกตหน่อยเอ๊เห็นน้ำอ่ะแน่นอนแต่มีอะไรที่เราพอจะสังเกตได้บ้างเราสังเกตได้ทุกอย่างอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจเราสังเกตหมดเลยครูจะใบ้ให้นิดนึงให้สังเกตลักษณะของน้ำนี่
1: มันไหลลงมาเป็นทางตรง
0: ไหลลงมาทางตรงหัวดีมากไหลลงมาเป็นทางตรง
1: อ
0: ุ้ยฟังดูดีถูกต้องเพราะตอนนี้มีแรงดึงดูดโลดดึงให้น้ำไหลลงมาข้างล่างถูกไหมแล้วยังมีอะไรอีกไหมดูรูปร่างของมัน
1: ตรงนี้มันเป็นเส้นแต่ตรงนี้มันเหมือนดิน
0: โอ้โหสุดยอดใช่เลยเราจะเห็นว่าช่วงแรกมันก็ยังเป็นเส้นอยู่เนาะแต่พอหลังๆมันเริ่มเป็นเม็ดๆแล้วเนาะมันเริ่มไม่ค่อยต่อกันนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งอันถ้าดูขนาดของมันเป็นยังไงบ้าง
1: ตรงนี้ใหญ่แล้วก็ตรงนี้มัน
0: สุดยอดสังเกตนะลักษณะลำน้ำมันจะผอมลงผอมลงเดี๋ยวเราไปดูซิว่าของเหลวอื่นเนี่ยจะมีลักษณะเช่นนี้ด้วยหรือเปล่าดีไหมเอาละครับจากที่พวกเราได้สังเกตเห็นลักษณะเนาะรูปร่างของไอ้เจ้าลำน้ำคิดว่าเราจะเห็นรูปร่างแบบนั้นกับของเหลวที่อยู่ข้างหน้าเราบ้างไหมน้ำเนี่ยเราเห็นไปแล้วเรียบร้อย
1: เราจะเทลงไปถ้ามันไหลลงมาตรงนี้แปลว่ามันจะ
0: เหมือนไหมจักรอไหมอยากลองไหมอยากดูว่ามันเหมือนกันไหมมาเดี๋ยวให้พวกเราตักแต่ไม่เอาเลือดเยอะนะตักแล้วลองให้มันไหลลงมาที่จานที่รองข้างล่างแล้วดูลักษณะรูปร่างของการไหลเอาทำไปพร้อมกันทำทีละน้ำทีละน้ำทำทีละน้ำเนี่ยนะเอาให้มันเป็นลักษณะต่อเนื่องสวยๆและให้สังเกตดูซิว่ามันใหญ่ไปเล็กเหมือนกันไหม
1: ที่เขาลอง
0: ลอง
1: ขอใกล้เก้าหน่อย
0: ขอเก้าใกล้ใกล้นี่มันเป็นเส้นให้มันเส้นให้มันเส้นเห็นไหม
1: ของหนูมันเป็นใหญ่แล้วก็ใหญ่มากแล้วก็เล็ก
0: เห็นเนาะนะคล้ายๆเพราะฉะนั้น
1: ใหญ่นิด
0: ๆใหญ่นิดๆอาจจะเห็นยากนิดนึงแต่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกับของเหลวประเภทอื่นกันดูบ้างดีไหมดูซิว่ามันเหมือนกันไหมเนาะโอเคเอามาน้ำผึ้งเอานมข้นหวานอยากลองนมผันโอเคเดี๋ยวดานเอาช้อนใหม่ให้ไปเอาน้ำผึ้งอ่ะไปก่อนอันนี้หูข้นมาเชียยกขึ้นมา
1: หนูว่าหนูข้นกว่าน้อง
0: นี่เป็นไงเห็นไหมจากเริ่มต้นมันใหญ่เห็นไหมแล้วมันค่อยๆเล็กนิดเลยสามีลองมั่งถ้าเกิดอยากจะเห็นไหมเห็นอู้หูมาอันเบิ่มเลยคราวนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าน้องๆลองเวลาที่เอานมข้นไปราดอยู่บนขนมปังลองสังเกตเหมือนกันว่าเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ไหมนะครับก็คือเริ่มต้นแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะเรียกได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของไอ้เจ้าลำเลยมันจะใหญ่หน่อยแล้วพอมันตกลงมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามันแหลมแหลมแหลมลงเนาะเล็กคำถามของครูคือทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้อ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันแต่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราสามารถเห็นกันชัดๆแบบนี้แล้วจริงๆยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องสังเกตเห็นเป็นประจำแน่ๆเพราะฉะนั้นมีอะไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูครับเอาล่ะเดี๋ยว
3: ครูจะมีอีก2การทดลองอันแรกเกี่ยวข้องกับที่เราเพิ่งสังเกตมาในครัวแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาลองทำกันที่ปลายสายยางกันดูเดี๋ยวให้สังเกตกันก่อนดีไหมงั้นเดี๋ยวครูเปิดน้ำนะโอเคเดี๋ยวครูเปิดช้าๆครูเปิดช้าๆมาแล้วมาแล้วเอาบางๆพอเบาๆพอแล้วลองจับสายยางให้น้ำตกลงมาข้างล่างแล้วให้สังเกตดูว่ามันเหมือนกับที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อสักครู่นี่ไหมเห็นไหมสังเกตไหมว่ามันจากใหญ่ไปเล็กเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยไอ้คุณสมบัติเนี่ยทุกครั้งที่มันมีน้ำตกลงไปข้างล่างแต่ครูอยากจะอธิบายว่าทำไมโดยคำถามทุกคนเห็นต้นไม้ไกลๆตรงนั้นไหม
1: เห็น
3: ถ้าเกิดครูอยากจะรดน้ำต้นไม้ตัวนู้นเนี่ยจากตรงนี้ทำยังไงดีอะน้ำมันไปไม่ถึง
1: เอามือปิด
3: ไหนลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมดูซิไปถึงไหมอ่ะลองหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ่ะช่วยกันช่วยกันนี่จะสังเกตได้ว่าพอเราอ่ะอยากที่จะรดน้ำต้นไม้ไกลๆใช่ไหมเราไปทำให้ไอ้เจ้าบริเวณเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเนี่ยมันเล็กลงเพราะฉะนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือการที่เราไปปิดไอ้เจ้าบริเวณปลายสายยางเนี่ยมันเป็นการลดพื้นที่ของไอ้เจ้าตัวลำน้ำให้มันมีขนาดเล็กลงมันก็เลยมีการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นพอมันมากขึ้นมันก็เลยสามารถไปได้ไกลขึ้นเหมือนกับเวลาเราคว้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถไปได้ไกลถ้าเรายิ่งคว้างด้วยเร็วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ทุกครั้งที่เรารดน้ำต้นไม้แล้วเราอยากจะให้ลำน้ำมันไปไกลๆแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ครูอยากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่านอกจากไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดเนี่ยทำให้มีผลต่อความเร็วของน้ำแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรอีกเดี๋ยวตามไปดูเลยครับเอาละครับยังมีอีกหนึ่งการทดลองที่เดี๋ยวเราจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันลอง
1: ค
3: ิดออกแล้วคืออะไร
1: นี่ต้องเสีย
3: บโอเคคิดว่าทุกคนคงพอจะเดาได้นะครับตอนนี้ครูมีถังน้ำซึ่งอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้แล้วก็มีถังอุ๊บแหมแกล้งกันเลยนะแล้วก็มีถังนิ่งข้างล่างอ่ะพวกเราช่วยกันใช้สายยางตอนนี้เรามีสายยางเตรียมเอาไว้แล้วเอาน้ำเนี่ยจากเนี่ยเอาไปใส่ถังข้างล่างให้ครูหน่อยวิธีการก็คือให้น้ำเนี่ยมันมิดทั้งสายไปเลย
1: แล้
3: วยังไงอ่ะแล้วเราหยิบตอนหยิบเราหยิบไงเราปิดปลายมันก่อนอ้าวไม่อยู
1: ่ขอลอง
3: เอาน้ำใส่สายยางให้เต็มเข้าไปเต็มเอาไปทั้งสายเลยเอาตัวเข้าไปด้วยไม่ต้องแล้วอุดไว้อุดปลายด้านนึงไว้2ด้านก็ได้แล้วแต่เอาปลายด้านนึงอยู่นี่จ้ะปล่อยมาแล้วมาแล้วอ้าวมันไม่ได้จุ่มมันนี้ลงไปเอามามาๆๆปลายด้านนึงจุ่มอยู่บนปล่อยหลุดออกมาแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำลักน้ำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะลองกันที่สายที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่แล้วเราจะมาสังเกตปริมาณน้ำที่ไหลออกมาว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวครูรีไซเคิลน้ำก่อนน้ำหมดมาจงเจริญมาอันนี้จะสายจะแข็งหน่อยเนาะเพราะนั้นเรายัดเข้าไปเยอะๆนั่นแหละให้มันกินน้ำเยอะพร้อมยังไปหมดแล้วจ้ะเอานะโอเคใกล้ละใกล้เคียงใกล้เคียงโอเคแต่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมันเยอะก็แน่นอนอยู่แล้วพ่ออะไรเพราะท่อมันใหญ่พื้นที่หน้าตัดมันใหญ่มันก็ย่อมจะต้องมีปริมาณน้ำที่ไหลออกมาได้ปริมาณมากแต่นี่คือวิธีที่สามารถเช็คได้ง่ายๆนะครับต่อเนื่องก็คือเราดูลักษณะของพื้นที่หน้าตัดของท่อนะครับซึ่งเราก็พอจะเห็นแล้วแหละว่าปริมาณพื้นที่หน้าตัดที่มากก็จะนำไปสู่การไหลของไหลที่ไหลอยู่ในนั้นได้เยอะด้วยเช่นเดียวกันเห็นด้วยกับคุณครูจริงไหมเปียกไปหมดแล้วเอาล่ะและเดี๋ยวทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายกันครับเอาล่ะนะครับเราจะมาสรุปกันว่าที่เราทำการทดลองมาทั้งหมดวันนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงงงไหมเปียกไหม
1: เปียกตัวเย็นๆมาดูกับคนเจ๊
3: เห็นไหมเจ๊เจ๊เนาะนั้นสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเวลาของไหลเนี่ยมันไหลลงมาแล้วมันมีลักษณะว่าลำมันเล็กลงเนี่ยก็เป็นเพราะอันที่หนึ่งคือมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเวลาเราเปิดก๊อกน้ำอ่ะน้ำมันมาเท่าไหร่มันก็ต้องไปเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันวิ่งเร็วขึ้นลำน้ำมันก็เลยต้องยืดออกเพื่อให้ปริมาณน้ำที่อยู่ในลำน้ำมันเท่าเดิมมันก็เลยต้องทำให้ตัวเองผอมลงนั่นเองประเด็นคือเมื่อสักครู่เราเห็นว่าตอนที่เราปิดสายยางพื้นที่หน้าตัดมันเล็ก
4: เ
3: พราะฉะนั้นพอพื้นที่หน้าตัดมันเล็กลงมันสามารถสื่อไปได้ว่ามันต้องเคลื่อนที่เร็วขึ้นถ้าปริมาณของไอ้เจ้าของไหลที่พยายามจะไหลเนี่ยมันเท่าเดิมเราก็เลยมาคอนเฟิร์มด้วยลักษณะของท่อสายยางว่าแน่นอนถ้าท่อใหญ่มันก็ปริมาณเยอะท่อเล็กปริมาณน้อยโอเคเพราะนั้นเรายังมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาให้พวกเราติดตามกันอีกนะครับในรายการ
1: วิทย์สนุก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าละค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคล

0: และเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเสนอเป็นตอนที่1 นะครับเป็นเรื่องแรกนะครับของเรื่องใหม่นั่นเองครับแล้วไปดูกันว่าเนื้อหาวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับคุณครูเนี่ยมีภาพนะครับมาให้นักเรียนได้สังเกตนะครับโดยเป็นภาพเกี่ยวกับพืชดอกนั่นเองเอ้าถามหน่อยว่าเด็กๆรู้จักพืชดอกไหมครับเด็กๆในห้องต้นทางและปลายทางรู้จักพืชดอกไหมครับนักเรียนทุกคนก็น่าจะรู้จักกันนะครับเอาล่ะเราไปดูเลยนะครับว่าพืชดอกนะครับเป็นพืชแรกเนี่ยคืออะไรนะครับภาพแรกเป็นภาพของต้นอะไรครับเด็กๆ
2: ต้นผ
1: ี
2: ต้นผ
1: ีตอบดีๆตอบต้นอะไรครับตอบพร้อมๆกันว่า
2: ต
1: ้
2: นม
1: ะ
2: ม
1: ่
2: วง
1: ต้นมะม่วงถูกต้องอ้าวรู้ได้ดูได้อย่างไรว่าเป็นต้นมะม่วงลูก
2: เพราะว่ามันต้นโต
1: ใบก็จะมีลักษณะแบบนี้เน
3: า
1: ะ
3: เป็นมะม่วง
1: ถูกต้องนะครับนั่นก็คือต้นมะม่วงนะครับไปดูภาพต่อไปให้ดูทีละภาพรู้ไหมดูแค่นี้เนี่ยรู้ไหมตำลึงใช่ไหมนะไปภาพอีกนี่มีส่วนนี้ขึ้นมาน่าจะเป็นอะไร

0: อะไรนะได้ยินเป็น2ฝั่งฝั่งนึงตอบว่าแตงกวาฝั่งนึงตอบว่าอะไรนะ
1: ทานตะว
0: ัน ทานตะวันไปดูภาพสุดท้ายไปดูภาพสุดท้ายเฉลยก็คือต้นครับต้นแตงกวาเด็กๆดูนะต้นแตงกวาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะไม่ได้เป็นแบบลักษณะต้นไม้ที่สูงๆยืนต้น

0: ดูแค่นี้รู้ได้อย่างไรว่าเป็นข้าวโพดเห็นแบบนี้ก็รู้เลยใช่ไหมนี่ล่ะชัดเจนชัดเจนนะครับเป็นต้นข้าวโพดนั่นเองถูกต้องนะครับเงียบหน่อยเงียบหน่อยไปดูนะครับต้นต่อไปเด็กๆ เห็นแค่นี้ก็รู้ว่าเป็นต้นถูกต้องครับเป็นต้นมะพร้าวนะครับไหนบ้านใครมีต้นมะพร้าวบ้างแล้วถามหน่อยว่าเคยกินมะพร้าวไหมเด็กๆหลายคนก็น่าจะชื่นชอบมะพร้าวกันนะครับทีนี้คุณครูมีคำถามมาถามว่าพืชในภาพเนี่ยมีส่วนต่างๆนะครับส่วนใดเหมือนกันโอ้โหกลุ่ม4ยกมือก่อนเพื่อนเลยจำได้ไหมว่าส่วนต่างๆของพืชเนี่ยนะครับจำได้ไหมลูกส่วนต่างๆของพืชจำได้ไหมครับจำได้แล้วส่วนต่างๆเนี่ยส่วนใดเหมือนกันบ้างลูกทั้ง4ภาพ
1: ลำต้น
0: มีส่วนของลำต้นมีส่วนอื่นอีกไหม
2: ใบ
0: มีอะไรครับ
1: ผลครับ
0: ผลผลเหมือนกันมีส่วนไหนอีก
1: ใบครับ
0: มีใบหมดหรือยังครับหมดหรือยังส่วนของอะไรครับ
1: ดอกครับ
0: ส่วนของดอกขอบคุณมากครับเอามือลงนะครับมือลงก่อนลูกเอามือลงก่อนเดี๋ยวให้ตอบคำถามข้อถัดไปนะเรามาดูกันนะครับว่าทั้ง4ภาพเนี่ยมีส่วนใดที่เหมือนกันนะครับที่เพื่อนตอบมาถูกต้องนะครับทุกคำตอบเลยดอกใบลำต้นนอกจากนั้นก็จะมีผลด้วยใช่ไหมถูกต้องครับคำถามข้อถัดไปนะครับพืชที่นักเรียนสังเกตทุกกลุ่มคุยกันเบาๆกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับฟังคำถามอีกหนึ่งรอบนะพืชที่นักเรียนสังเกตเป็นพืชดอกหรือไม่เพราะเหตุใดกลุ่มไหนอยากตอบครับเห็นกลุ่ม3ยกมือก่อนเป็นพืชดอกไหมครับ
3: เป็นครับ
0: เป็นพืชดอกแล้วเพราะเหตุใดลูกถึงเป็นพืชดอก
3: เพราะว่ามีดอกออกครับ
0: เพราะว่ามีส่วนของ
3: ดอกอะ
0: มีส่วนของดอกอยู่นั่นเองขอบคุณมากครับนักเรียนปลายทางนะครับก็มีความคิดเห็นแตกต่างกับเพื่อนไหมครับหรือมีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนเลยก็น่าจะมีคำตอบที่คล้ายๆกันนะครับเราไปดูกันว่าพืชที่เราสังเกตเป็นพืชดอกหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับก็ต้องเป็นพืชดอกแน่นอนนะครับเนื่องจากเห็นส่วนของดอกของพืชแต่ละชนิดนั่นเองดอกของมะม่วงเด็กๆคิดว่าเป็นส่วนไหนดูซิภาพแรกที่เราได้ดูส่วนที่เป็นสีอะไรครับสีเหลืองๆโอ้โหเก่งมากเลยถูกต้องครับส่วนไหนเป็นส่วนของดอกของต้นแตงกวาก็นี่แหละนะครับใหญ่ๆนี่เลยนะครับถูกต้องเอาแล้วมะพร้าวล่ะตรงไหนที่เป็นดอกของมะพร้าวตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องครับนี่คือดอกมะพร้าวใครไม่เคยเห็นดอกมะพร้าวนะครับตอนนี้เนี่ยให้สังเกตนะว่าดอกมะพร้าวเนี่ยมีลักษณะแบบนี้เองนะแล้วดอกข้าวโพดเด็กๆรู้ไหมว่าอยู่ส่วนไหนส่วนไหนส่วนข้างบนถูกต้องนะครับเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าพืชดอกเนี่ยจะมีลักษณะเด่นก็คือเราสามารถสังเกตส่วนของดอกได้ชัดเจนนั่นเองนะครับคำถามข้อถัดไปพืชในภาพมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตหรือไม่อย่างไรโอ้โหกลุ่ม4อีกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไหมลูก
1: มีครับ
0: มีการเปลี่ยนแปลงรับเปลี่ยนแปลงยังไงครับ
1: จากเมล็ดโตมาเป็นต้นอ่อน
0: จากเมล็ดเป็นต้นอ่อนยังไงต่อครับ
1: แล้วโตมายังเป็นต้นยังไม่เต็มวัยครับ
0: ต้นโตไม่เต็มวัยแล้วไงต่อครับ
1: แล้วโตมาก็เป็นต้นเต็มวัยครับ
0: ต้นโตเต็มวัยเป็นยังไงอีกลูกสุดยังน่าจะสุดแค่นี้อ้าวมีใครตอบ

0: คำตอบอื่นๆไหมครับเพื่อนบอกว่าตอนนี้หยุดอยู่ที่ต้นโตเต็มวัยอ่ะแล้วขั้นถัดไปล่ะมีอีกไหมเด็กๆคิดว่าน่าจะสิ้นสุดแค่นี้ใช่ไหมมีอ่ะอ่ะใช้ไมค์เลยลูกถ้ามีถ้าคิดว่ามีใช้ไมค์ตอบให้ครูหน่อยถ้ามีอย่างไรเป็นอะไรต่อลูก
1: บางครั้งต้นก็จะเหี่ยวคร
0: ับ อ๋อต้นก็จะเหี่ยวแล้วก็เป็นไง
1: ตาย
0: เอาแล้วก็ตายลงไปเลยขอบคุณมากครับอ่ะเราไปดูกันนะครับว่าพืชในภาพเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตหรือไม่อย่างไรนะครับแน่นอนนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเด็กๆโดยเริ่มจากการที่เป็นต้นเล็กๆจำได้ไหมว่าเราเคยนะครับดูแลพืชอะไรนะเด็กๆกิจกรรมครั้งที่ผ่านๆมาคุณครูให้เด็กๆเนี่ยได้ดูแลต้นอะไรไปครับต้นพริกนั่นเองนะครับต้นพริกก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นต้นเล็กๆหลังจากนั้นก็จะเจริญเติบโตเรื่อยๆนะครับจนออกดอกนั่นเองคุณครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับเด็กๆสังเกตภาพนะอย่างยกตัวอย่างมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยถ้าหล่นออกจากต้นก็จะเป็นผลมะพร้าวนะครับที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ยังไม่มีส่วนสีเขียวๆออกมานะต้องรอระยะเวลาถึงจะมีส่วนของต้นอ่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นต้นนะครับต้นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับ ถัดไปอีกก็จะออกดอกแล้วก็จะติดผลนั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบนี้ก็ที่เพื่อนๆตอบมาก็ถูกต้องบางส่วนนะครับแต่ครูก็จะเติมเต็มให้ว่าเขาก็จะหลังจากต้นโตเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะมีดอกแล้วก็มีผลต่อนั่นเองนะครับคำถามข้อถัดไปนะครับพืชทั้ง4ชนิดมีการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตเหมือนกันหรือไม่อย่างไรโอ้โหกลุ่ม3อ่ะตอบไม่คุณเลยครับชัยพฤกษ์เหมือนกันไหมลูก
2: เหมือนครับ
0: เหมือนกันแล้วเหมือนกันยังไงครับ
2: ตอนแรกเป็นต้น
0: ก็จากแรกเลยจะเป็นต้นยังไงครับ
2: ต้นอ่อนนะ
0: ต้นอ่อนหรือต้นเล็กๆถัดไปเป็นอะไรครับ
2: ลำต้นที่ต้นใหญ่ขึ้นครับ
0: ต้นอะไรนะ
2: เป็นลำต้น
0: อะมีลำต้นเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมแล้วเป็นยังไงต่อลูก
2: มีดอกครับ
0: มีดอกแล้วก็มี
2: ผลครับ
0: มีผลขอบคุณมากครับนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกับเพื่อนข้อนี้อย่างไรบ้างครับหลายๆคนนะครับก็มีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนเลยนะครับเอาล่ะเราไปดูเฉลยกันนะครับก็จะเหมือนกันนะครับเพราะว่าพืชชนิดเนี่ยต่างก็เป็นพืชดอกเหมือนกันก็คือจะเริ่มจากการที่เป็นต้นเล็กๆเจริญเติบโตเป็นต้นนะครับใหญ่ๆแล้วก็ออกดอกนั่นเองครูขอแชร์ภาพเดิมนะก็คล้ายๆกันนั่นเองครับกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมที่1วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขณะการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันโดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตแน่นอนครับวันนี้เราจะได้ไปดูนะครับการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันนั่นเองครับเด็กๆเดี๋ยวเราค่อยไปรับชมกันนะครับซึ่งใบกิจกรรมวันนี้นะครับเราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่88นั่นเองครับซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับวิธีทำวันนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด1ข้อนะครับ1ข้อทวนนะครับเด็กๆอ้าวไหนช่วยกันอ่านนะครับวิธีทำข้อที่1ให้คุณครูฟังและเพื่อนๆปลายทางให้ฟังหน่อยลูกถ้าพร้อมกันแล้วอ่ะ3 2 1การเปลี่ยนแปลงอ่านไม่พร้อมเท่าไหร่ไม่เป็นไรคุณครูทวนนะครับวิธีทำให้อีก1ครั้งนะครับวิธีทำวันนี้ก็คือให้พวกเราดูวิดีทัศน์นะครับเมื่อดูเสร็จแล้วก็ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของต้นทานตะวันนั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะบันทึกผลลงในใบงานของเราครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมนะครับเมื่อวิธีทำเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนจะได้ดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรข้อนี้เนี่ยน่าจะตอบกันได้ทุกคนตอบพร้อมๆกันว่า การเจริญเติบโตของทานตะวันเอคุณครูสงสัยว่าเด็กๆเคยเห็นต้นทานตะวันไหมครับ
3: เคย
0: ไหมครับอ้าวไหนขอดูมือหน่อยใครเคยสังเกตบ้างหรือใครไม่เคยเห็นต้นทานตะวันจริงๆเลยลูกโอ้ยก็มีเยอะอยู่นะครับเอาล่ะทานตะวันนะครับที่คุณครูรู้จักนะครับก็ในชีวิตประจำวันเด็กๆ เคยกินเมล็ดทานตะวันไหมลูก เคยกินเมล็ดทานตะวันไหม ที่เขาขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนั่นเองนั่นแหละนะครับนั่นคือส่วนของเมล็ดแต่เมล็ดนี้เอาไปเพาะไม่ได้นะเขาผ่านกระบวนการต่างๆมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องนำไปเพาะนะเด็กๆไปซื้อจากร้านเกษตรดีกว่านะครับถ้าอยากเพาะอยากปลูกจริงๆเนาะไปดูกันต่อครับก็การเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของต้นทานตะวันนั่นแหละนะครับเด็กๆแล้วนักเรียนต้องทำสิ่งใดในขณะดูวิดิทัศน์ครับทำสิ่งไรอ้าวจักรพรรดิเช็คคุณครูหน่อยให้ทำอะไรครับ
1: ผลครับ
0: ก่อนการบันทึกผลเราทำอะไรก่อนลูก
1: ดูวิดิทัศน์ครับ
0: ดูวิดิทัศน์ดูเสร็จทำอะไรครับ
1: บันทึกผลครับ
0: ดูเสร็จแล้วบันทึกผลจริงๆเราต้องสังเกตก่อนนะลูกดูเสร็จปุ๊บสังเกตเสร็จเราก็จะค่อยบันทึกผลนั่นเองครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของต้นทานตะวันหลังจากนั้นเราค่อยบันทึกผลกันนะครับเด็กๆวันนี้เราจะใช้แผนงานในหน้าที่90ถึง91นะครับเรามาดูกันว่าใบงานของเราเนี่ยเราจะต้องบันทึกผลกันไหนครับดูไปพร้อมๆกันนะทุกคนทุกคนตอนนี้ทุกกลุ่มหันหน้ามาครับเดี๋ยวไม่เข้าใจวิธีการบันทึกผลนะเอาล่ะในหน้า90นี้เราจะต้องทำอย่างไรลูกเรามาดูกันการสังเกตการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของทานตะวันเขาบอกว่าให้วาดรูปหรือเขียนบอกสิ่งที่สังเกตได้นะครับนักเรียนอาจจะวาดก็ได้นะใครถนัดวาดให้วาดใครถนัดเขียนให้เขียนใครสามารถทั้งวาดทั้งเขียนสามารถทั้งวาดและเขียนได้เลยนะครับถ้าวาดและเขียนนะครับคุณครูจะยิ่งมีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะครับเรามาดูตารางของเราสัปดาห์คอลัมน์ฝั่งนู้นลูกคอลัมน์ฝั่งนู้นคือสัปดาห์สัปดาห์เนี่ยก็จะบอกว่าสัปดาห์ที่เท่าไหร่เท่าไหร่นั่นเองแต่เขาบอกว่าสัปดาห์เริ่มต้นสัปดาห์เริ่มต้นก็คือสัปดาห์ที่เริ่มเจริญเติบโตหรือศูนย์นั่นเองถูกต้องครับแล้วก็ช่องนี้ครับคอลัมน์ฝั่งนี้นะการเปลี่ยนแปลงขนาดการเจริญเติบโตของทานตะวันเขาก็จะมีช่องว่างให้เราแบบนี้ให้เราวาดรูปถ้าใครไม่ถนัดวาดรูปก็ให้เขียนมาว่าเราสังเกตอะไรได้จากการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันนั่นเองแล้วก็จะไปดูสัปดาห์ที่4เราไปดูกันว่าสัปดาห์ที่4ของต้นทานตะวันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสัปดาห์ที่8และหน้า91นะครับไปดูที่สัปดาห์ที่12แล้วก็สัปดาห์ที่16นั่นเองครับมีประมาณนี้ครับเด็กๆเอาล่ะกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนข้อแรกนะครับให้นักเรียนดูวิดิทัศน์การเปลี่ยนแปลงขนาดการเจริญเติบโตของทานตะวันแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงในขนาดเติบโตด้วยนะครับในข้อที่2ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันคิดแล้วก็พูดคุยถึงสิ่งที่สังเกตได้หลังจากนั้นเราก็ค่อยจะบันทึกผลลงในใบงานเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในหน้าที่90ถึง91นะครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับในข้อที่1เนี่ยเมื่อคุณครูให้นักเรียนดูวิดิทัศน์แล้วนะครับก็ให้คุณครูนะครับช่วยดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับที่มีปัญหาด้วยนะครับเดินดูความเรียบร้อยอะไรต่างๆส่วนข้อที่2นะครับให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันพูดคุยแล้วก็คิดนะครับสิ่งที่สังเกตได้หลังจากนั้นเราก็ค่อยจะบันทึกผลลงในใบงานของเรานั่นเองครับตอนนี้เด็กๆทุกกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับน่าจะพร้อมกันแล้วแต่กลุ่ม5ยังไม่พร้อมเลยกลุ่ม5ขอความพร้อมนิดนึงหรอกทุกกลุ่มเลยนะทุกกลุ่มทำอะไรอยู่ตอนนี้ให้วางก่อนลูกเก็บก่อนนะ ขอบคุณมากครับเราไปดูกันต่อนะครับเรามาดูวิดิทัศน์การเปลี่ยนแปลงขณะการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันกันครับฟังกติกากันก่อนในขณะที่เรารับชมนักเรียนสามารถพูดคุยกันได้ไหมครับ
3: ไม่ได้
0: ห้ามพูดคุยกันหรือว่าปรึกษาอะไรกันนะครับเพราะว่าวิดิทัศน์นี้นะครับก็เป็นวิดิทัศน์การเปลี่ยนแปลงตลอดตั้งแต่สัปดาห์ที่0ถึงสัปดาห์สุดท้ายของทานตะวันนั่นเองนะครับให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสังเกตดีๆนะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาบันทึกผลลงในรายงานของเรานั่นเองครับถ้านักเรียนพร้อมที่จะไปรับชมกิจกรรมแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้นักเรียนนั่งหลังตรงหันหน้ามาที่จอของขอบคุณมากครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ

0: ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์นะครับการเปลี่ยนแปลงขนาดการเจริญเติบโตของทานตะวันนั่นเองครับก็ขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทนะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์แล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกกันไหมสนุกตื่นเต้นกันเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยนะครับคุณครูนำภาพนะครับมาให้เราดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับสัปดาห์ที่ศูนย์เนี่ยจากวิดิทัศน์เนี่ยเขาทำอะไรครับลูก จะเห็นมือนะครับหรือนิ้วของคนนะนำเมล็ดทานตะวันเนี่ยไปใส่ในบริเวณดินนะครับก็คือเริ่มเพาะปลูกนั่นเองครับเด็กๆผ่านไปสัปดาห์ที่4นะครับคุณครูขอข้ามลัดตัดตอนนิดหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่4ก็จะเป็นลักษณะต้นอ่อนแบบนี้เลยสัปดาห์ที่8ก็จะเห็นว่าจากต้นอ่อนต้นเล็กๆของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นไงลูก
1: ใหญ
0: ่สูงขึ้นใหญ่ขึ้นใบเป็นอย่างไร
1: เยอะขึ
0: ้
1: น
0: ใบมีจำนวนที่มากขึ้นเลยผ่านไปสัปดาห์ที่12มีอะไรเกิดขึ้นมาม ีส่วนของดอกขึ้นมานั่นเองครับเด็กๆแล้วผ่านไปสัปดาห์ที่16เป็นอย่างไรครับจะรู้สึกว่าดอกเนี่ยเริ่มเหี่ยวแล้วก็ภายในดอกมีอะไรอยู่มีเกสรเป็นเกสรที่น่าจะตายแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของผลเด็กๆเคยเห็นผลของทานตะวันไหมผลของทานตะวันก็นี่แหละครับเด็กๆนี่แหละทั้งหมดเลยนะครับแต่ที่เราเป็น

0: ซีกเป็นซีกเป็นซีกแบบเนี้ยนั่นคือเมล็ดนะครับเมล็ดทานตะวันที่เรากินกันนั่นแหละทีนี้รู้แล้วหรือยังว่าต้นทานตะวันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับกว่าที่เราจะได้กินเมล็ดทานตะวันก็แบบนี้เลยครับเด็กๆรอจนกว่าเขาเนี่ยจะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายลงไปเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าต้นทานตะวันจะตายนะต้นทานตะวันอาจจะยังอยู่แต่ว่าส่วนของดอกเนี่ยแห้งเหี่ยวนะครับลงไปนั่นเองนะครับดอกก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะแต่ว่าต้องรอระยะเวลาใหม่นะครับเอาล่ะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปบันทึกผลเดี๋ยวมาพูดคุยร่วมกันก่อนให้เด็กๆเดี๋ยวร่วมกันมาพูดคุยกันก่อนครับเอาถามหน่อยว่าจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์ไปนั้นเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่0สัปดาห์ที่0สัปดาห์ที่1 2 3 4เด็กๆเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรครับตอบพร้อมกันสิ
1: มีความยาวขึ้นเล็กน้อย
0: มีเริ่มตั้งแต่เมล็ดเนี่ยงอกขึ้นมากลายเป็นอะไรครับกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนนี้ก็จะเป็นยังไงครับจะเริ่มเติบโตโดยการเพิ่มความสูงไปเรื่อยๆเหมือนกับที่เราได้ดูแลต้นอะไรลูกเหมือนกับที่เราได้ดูแลต้นพริกไหมเหมือนกันครับเด็กๆต้นพริกที่เราเคยทำในกิจกรรมครั้งที่แล้วอะต้นพริกของเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นมีจำนวนใบที่เป็นไงใบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าใครได้ดูแลเหมือนกับกระถางของสายฟ้าใช่ไหมแต่ถ้าดูแลเหมือนกับภูเขากับใครนะ
1: พาย
0: ุสองคนนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นไงพืชเหี่ยวลงเหี่ยวลงเนาะเพราะไม่ได้รับบางอย่างนั่นเองนะครับแต่ในวิดิทัศน์ของเราเป็นยังไงได้รับน้ำได้รับแสงอย่างเหมาะสมนะครับก็เลยทำให้ต้นเหล่านี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ในวิดิทัศน์นั่นเองครับเอาละทีนี้ให้พวกเราหยิบแบบฝึกหัดของตนเองขึ้นมาได้เลยถึงคราวของนักเรียนแล้วนะครับเด็กๆจำได้ไหมว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่0เนี่ยเป็นอย่างไรครับเด็กๆจะบันทึกผลอย่างไรสัปดาห์ที่0ลูกเริ่มต้นคือสัปดาห์ที่0นะทั้งหมดปรบมือ5ครั้งขออีก1รอบเด็กๆทุกคนปรบมือ5ครั้งเงียบฟังนิดนึงคุณครูถามว่านักเรียนจะบันทึกสัปดาห์ที่0อย่างไรครับใครจากวาดภาพยกมือใครอยากวาดภาพใครอยากเขียนสามารถเขียนได้หรือวาดภาพได้หรือทั้งวาดทั้งเขียนก็ได้นะครับลงมือปฏิบัติเลยครับใช้ดินสอในการวาดภาพนะเด็กๆจะไม่ใช้สีวาดภาพก่อนนะสีเนี่ยเราเอาไว้ระบายสีนะครับเมื่อเราวาดภาพร่างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ให้คนทำงานได้เลยครับเดี๋ยวครูจะเดินไปดูว่าเริ่มเลยเนี่ยเห็นไหมคุณไม่เคยฟังครูเลยถามเอาตอบให้เพื่อนหน่อยตอบครูใช่เพื่อนหน่อย
1: ถ
0: ้
1: าจะเขียนได้เขียนอย่างเดียวแต่ว่าถ้าจะทำต่างก็ให้ทำไปสองอย่าง
0: เข้าใจไหมทีนี้อยากวาดก็ได้อยากเขียนก็ได้แล้วแต่สัปดาห์ที่0ถึงสัปดาห์ที่16วาดได้เลยลองวาดกันก่อนนะเด็กๆลองวาดกันก่อนวาดตามความเข้าใจของเราได้เลยจำได้ว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาทำอะไรบ้างหรือว่าพืชมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ให้วาดมาแต่สัปดาห์ที่0เอสัปดาห์ที่0ยังไม่มีต้นมาลูกสัปดาห์ที่0เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราแค่เอาเมล็ดไปใส่ถูกต้องได้เก่งมากสัปดาห์ที่ศูนย์น่าจะเขียนหรือวาดครูว่าวาดง่ายกว่าเมล็ด

0: เมล็ดเหรอเมล็ดอ่า
1: สตางเรียก
0: มีเดี๋ยวนะสักครู่ลูกมีสระเออ่ามีสระเอมอม้าลอลิงไม่แต่คูแล้วก็ดอเด็กนั่นแหละเมล็ดเอาแล้วเพื่อนไม่บอกเพื่อนหน่อยลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะวาดเลยวาดเลยวาดเลยสัปดาห์ที่0นะไหนบอกครูซิว่าสัปดาห์ที่0เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือยังนำแค่เมล็ดเนี่ยไปปลูกนั่นเองแค่นั้นเองพอผ่านไปสัปดาห์ที่4เป็นอย่างไรครับมีต้นนะครับมีต้นอ่อนขึ้นมาใครจะเขียนก็เขียนได้ใครจะวาดก็วาดได้เลยอ่ะเร็วๆๆๆเวิร์ดพอมีชื่อผู้เหรอมาเล็ดเล็ดมาเล็ดได้เก่งมากนี่แหละถูกต้องอ่ะไปสัปดาห์ที่8สัปดาห์ที่8เป็นไงต้นแบบสูงต้นสูงๆเลยสัปดาห์ที่8อ่ะยังสัปดาห์ที่8ยังไม่มีถ้าจำได้นะยังไม่มี12นู่นเริ่มมีดอกและ14เนี่ยมีทั้งดอกมีทั้งผลแล้วข้างในผลมีอะไรมีเมล็ดด้วยสัปดาห์ที่8ลำต้นสูงยาวเก่งมากสัปดาห์ที่12เป็นไงมีอะไรมีดอกถูกต้องและสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่16เป็นไงสัปดาห์ที่16เป็นไงมีทั้งผลไอ้ใหญ่ๆนั่นแหละไอ้ใหญ่ๆภายในผลก็จะมีอะไรอยู่มีเมล็ดอยู่ด้วยนะครับกลุ่มนี้ถึงไหนแล้วโอ้ยเพิ่งได้สัปดาห์เริ่มต้นเหรออ้าวเร่งมือครับเร่งมือหืมต้นอ่อนออนออนไม้เอกอ่อนไม้เอกโอเคถูกต้องสิบสองเป็นดอกนะเบิร์นทำงานลูกทำงานครับสัปดาห์ที่4 8 12 16นี่ไงดินสอเร่งมือครับกลุ่ม5เร่งมือนะอะไรเนี่ยวนๆเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนล้อมอไซค์เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ว่าหรอกตามจินตนาการของเราแต่เอาให้เหมือนความจริงที่สุด อะไรไรวินเรียกหัวกลุ่มนี้ดีมากทำงานรวดเร็วสวยกลุ่มนี้ใครวาดเสร็จแล้วใครวาดเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะไลวินเป็นต้นยังไงนะต้นทานตะวันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมได้ได้ไม่เป็นไรในสัปดาห์ที่12ส่วนดอกของกูอยู่ไหนเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีไม้ค้ำแล้วไหนส่วนดอกของกูอะสัปดาห์ที่12อ๋อนี่ล่ะโอ้ยได้เล่งมือครับเล่งมืออ่ะเด็กๆเล่งมือเบิร์นทำงานครับทำงานของตัวเองให้เสร็จก่อนสัปดาห์ที่8 12แล้วก็16ใครวาดภาพเสร็จแล้วนะก็ระบายสีลงไปได้เลยระบายสีให้สวยงามเลยจักรพรรดิเร็วๆเร็วๆจักรพรรดิฮะได้ไม่เป็นไรวาดอย่างเดียวก็ได้เร็วจักรพรรดิเร็วอย่ามัวแต่เราดินสอเร็วๆลูกเร่งมือตัวที่8เป็นต้นสูงๆไงจำได้ไหมเร่งมือครับกลุ่มนี้ทำงานเรียบร้อย กลุ่ม3เราเริ่มระบายสีได้เลยเอาเร็วตะวัน
1: อ
0: ัน
1: นี้อะไรนะครูมีชื่อเอ้ยตะวัน
0: เดี๋ยว
1: จะกลายเป็น
0: โจทย์ตะวันเออเร็วๆๆๆสัปดาห์ที่8เร่งมืออาจารย์เจ้าเร่งมือนิดนึงลูกเร่งมือครับอาจารย์เจ้าไม่ต้องเขียนก็ได้อาจารย์เจ้าถ้าช้าเราวาดรูปอย่างเดียวก็ได้เราวาดรูปอย่างเดียวก็ได้ลูกอะไรกลุ่มนี้วันใหม่ทำงานครับเร็วกิ่งก้าวเร็วๆกิ่งก้าวเออเอาระบายสีเดี๋ยวทีนี้เอาสีมาระบายเร็วได้อย่าลืมสัปดาห์สุดท้ายด้วยระบายสีแล้วดีมากกลุ่มนี้ก็มีระบายสีบ้างแล้วเอาสัปดาห์สุดท้ายนะยายพึกสัปดาห์สุดท้ายลูกฮะก็วาดเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าดอกมันเริ่มเหี่ยวๆได้เอาเร็วๆจักรพรรดิเร็วๆระบายได้เลยไม่เขียนก็ได้คุณครูบอกแล้วว่าใครจะเขียนก็เขียนใครจะวาดก็วาดใครจะทั้งวาดทั้งเขียนก็สามารถทำได้ยิ่งเขียนมายิ่งดีเออยิ่งเขียนมายิ่งดีนี่วาดให้มันใหญ่ๆหน่อยวาดแค่นี้มันดูไม่ออกวาดใหญ่ๆนั่นน่ะวาดให้เหมือนเพื่อนนะต้นใหญ่ๆเลยฮะตอเอมอนเอาแล้วแต่เลยเห็นไหมหรือเขียนอยากวาดก็ได้อยากเขียนก็ได้ใครอยากวาดอย่างเดียวก็วาดได้เสร็จแล้วรอเร่งมือครับเด็กๆเร็วๆลูกเร็วๆระบายสีว่าระบายสีสวยกระถางสีแดงก็ได้โอ้โหสีเยอะจังเอาเร็วๆอย่ามัวแต่เลือกสีรีบระบายสีเร็วๆจักรพรรดิเร็วจักรพรรดิเร็วเอาระบายสีจิตติพัฒน์สีมีไหมเอามาระบายลูกระบายสีให้สวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เห็นดอกนะสัปดาห์ที่12อ่ะเอาเร็วๆจักรพรรดิอ้าวอิฟดิบระบายสีเร็วดิบระบายสีลูกแต่ละกลุ่มใกล้เสร็จแล้วหรือยังครับใกล้เสร็จแล้วหรือยังใครวาดถึงสัปดาห์ที่12แล้วบ้างใครวาดถึงสัปดาห์ที่12แล้วบ้างใครถึงสัปดาห์ที่16แล้วใครกำลังระบายสีอยู่โอ้โหทุกคนเลยแสดงว่าใกล้เสร็จงานแล้วนะครับอ่ะเร่งมืออีกนิดนึงอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวไรวินทำดี
2: คุณลูกหมูระบายดีแล้วใช่ไหม
0: ดีนี่แล้วอย่าลืมระบายกระถางด้วยกระถางสีอะไรรอบนี้เอาสีอะไรดีสีน้ำตาลจัดไปคุณระบายสีด้วยคุณระบายสีด้วยระบายสีด้วยเอาให้สวยสวยให้สวยสวย
2: ให้สวยเลย
0: ก็สวยเร็วๆลูกเร็วๆครูรออยู่นะนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ถึงระบายถึงตอนไหนแล้วครับขอไปครับถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วครับก็น่าจะใกล้ๆกับเพื่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้รีบระบายสีเลยครับเด็กๆ เดี๋ยวเรามาอวดผลงานกันนะครับอ อ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วกลุ่มนี้อ่ะเอาล่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางครับถ้ายังไม่เสร็จลูกวางมือก่อนทุกคนปรบมือ5ครั้งวางมือครับทุกคนปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งหันหน้ามาหาครูก่อนลูกอย่าเพิ่งระบายต่ออ่ะขอนิดนึงขอนิดนึงทุกคนหันหน้ามาลูกทีนี้มาดูการเขียนนะครับมาดูเฉลยกันว่าเราจะเขียนอย่างไรแล้วก็เราจะวาดรูปอย่างไรนั่นเองครับสัปดาห์แรกนะครับก็เขียนสั้นๆเลยว่าเป็นเมล็ดถ้าใครเขียนนะถ้าใครเขียนหรือวาดก็คำว่าเป็นเมล็ดส่วนภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพของกระถางเปล่าๆที่มีเมล็ดอยู่นั่นเองนะครับเด็กๆส่วนของสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4เด็กๆก็วาดกระถางแล้วก็วาดต้นอ่อนออกมาแค่นี้เองก็จะเขียนว่าเป็นต้นเล็กแล้วก็มีใบถ้าใครเขียนนะสามารถเขียนตามคุณครูได้เลยนะครับถ้าใครวาดภาพก็ให้ดูภาพนะว่าวาดในลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับสัปดาห์ที่8นะครับก็จะเป็นต้นสูงๆแบบนี้มีใบมีลำต้นที่สูงนะครับใครเขียนก็จะเขียนบอกว่าต้นใหญ่ขึ้นมีใบเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทำงานไปด้วยนะครับดูไปด้วยนะเด็กๆสัปดาห์ที่12มีส่วนของดอกขึ้นมานะครับก็จะเขียนว่าเริ่มมีดอกนั่นเองนะครับถ้าใครเขียนนะและสัปดาห์สุดท้ายครับสัปดาห์ที่16ก็จะเขียนว่าดอกเหี่ยวมีผลและมีเมล็ดภายในผลทั้งหมดเนี่ยคือผลนะดอกเนี่ยเปลี่ยนเป็นผลแล้วตอนนี้ดอกเปลี่ยนเป็นผลแล้วก็ภายในผลก็จะมีเมล็ดอยู่นั่นเองครับก็จะวาดในลักษณะแบบนี้นะเด็กๆตอนนี้ให้ตรวจสอบคำตอบของตนเองนะครับดูซิว่าที่เราบันทึกผลไปนี้เหมือนหรือแตกต่างจากคุณครูไหมถ้าแตกต่างก็ให้แก้ไขนะครับให้พยายามเหมือนคุณครูนะครับทีนี้มาตอบคำถามช่วยคุณครูหน่อยลูกการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่8เป็นอย่างไรตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่8เป็นอย่างไรกลุ่มไหนอยากตอบลูกตั้งแต่ฟังดีๆนะตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่8ใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับกลุ่ม4ครับตอบคำถามให้ครูหน่อยลูกตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่8เป็นอย่างไรครับ
3: สัปดาห์แรกยังเป็นเมล็ดอยู่ครับ
0: ครับสัปดาห์แรกเป็นเมล็ดสัปดาห์ต่อไป
3: สัปดาห์ที่8จะมีความสูง
0: เราข้ามไป1สัปดาห์ก็คือสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4เป็นยังไงครับ
3: เป็นต้นอ่อนค่ะ
0: สัปดาห์ที่4เป็นต้นอ่อนและสัปดาห์ที่8
3: เป็นต้นสูงใหญ่มีใบเยอะครับ
0: เป็นต้นส
3: ู
0: งขนาดใหญ่มีใบ
3: เยอะครับ
0: ขอบคุณมากครับจักรพรรดิขอบคุณมากครับก็จะเริ่มจากเรามีเมล็ดเนี่ยงอกนะครับจะเริ่มเติบโตเป็นต้นทานตะวันขนาดเล็กมีส่วนต่างๆโดยมีรากลำต้นโดยต้นเนี่ยจะสูงขึ้นมีจำนวนใบที่มากขึ้นแล้วก็มีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามครับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันสัปดาห์ที่9ถึง16เป็นอย่างไรเด็กๆช่วยตอบคำถามข้อนี้หน่อยครับทานตะวันสัปดาห์ที่9ถึง16เป็นอย่างไรครับใครจะตอบคำถามข้อนี้มีใครตอบได้ไหมลูกสัปดาห์ที่9ถึง16เป็นอย่างไรครับช่วยครูหน่อยลูกตะวันตอบไหม อ่ะมีใครตอบคำถามข้อนี้คุณหนูอ่ะชัยพฤกษ์ลูกตอบคำถามให้คุณหนูลูกสัปดาห์ที่9ถึง16เป็นยังไงครับ
4: มีลำต้นที่สูงและมีใบหลายใบ
0: มีลำต้นสูงมีใบสัปดาห์ที่12เป็นไงครับ
4: เริ่มออกดอก
0: เริ่มออกดอกและสัปดาห์ที่16เป็นอย่างไรครับสุดท้าย
4: มีผลในดอกครับ
0: อะไรนะ
4: มี
0: ดอกเป็นไง
4: ดอกกลายผลค่ะ
0: ดอกกลายเป็นผลและดอกก็จะเหี่ยวลงขอบคุณมากครับก็นะครับทานตะวันเนี่ยก็จะเริ่มมีดอกเมื่อระยะเวลาผ่านไปกลีบดอกของทานตะวันก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็จะเหลือผลที่ภายในผลเนี่ยก็จะมีเมล็ดอยู่นั่นเองครับทีนี้เด็กๆเนี่ยทำงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังครับใครที่ยังไม่เสร็จโลกถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วขอตรวจสอบหน่อยใครยังอยู่ที่สัปดาห์ที่12โลกใครยังอยู่ที่สัปดาห์ที่12มีไหมไม่มีนะใครถึงสัปดาห์ที่16แล้วใครที่กำลังระบายสีอยู่คุณครูให้เวลาอีก2นาทีนะครับเดี๋ยวครูคอยเป็นช่วยดูแลนะครับเร่งมือลูกเร่งมือดูซิตรวจสอบโอ้อันนี้เนี่ยกระถางนี้ได้ลูกเสร็จยังคะเรียบร้อยมีไส้เดือนด้วยได้สวยมากระบายสีสวยมากเลย
1: เขาจะอบรมเพื่อนให้หมดทุกกลุ่ม
0: อะไรอบรมอะไรอย่าเพิ่งเถียงกันอย่าเพิ่งเถียงกันรีบระบายสีนะลูกอันนี้มีนิมอนสวยงามมากเลยสวยงามดีมากอ้าวใกล้เสร็จยังกิตตินันเล่งมือครับเล่งมือกลุ่ม3โอ้โหสวยกันทุกคนเลยสวยกันทุกคนเลยดีมากดีมากแบบนี้ต้องเอาไปเลยเต็มไหนจักรพรรดิจักรพรรดิเสร็จแล้วทีทัศน์เรียบร้อยจิตติพัฒน์เรียบร้อยเอาละทีนี้ถ้าใครยังไม่เสร็จนะฟังนะครับถ้านักเรียนคนใดยังทำงานไม่เรียบร้อยก็ให้กลับไปทำเป็นการบ้านต่อนะครับเอาล่ะทีนี้มาช่วยสรุปกิจกรรมของคุณครูให้ฟังหน่อยว่าการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันเป็นอย่างไรครับตอบพร้อมกันว่าสัปดาห์ที่0เป็นอย่างไรครับสัปดาห์ที่0เป็นเมล็ดสัปดาห์ที่4เป็นอย่างไรสัปดาห์ที่4เป็นต้นอ่อนสัปดาห์ที่8เป็นอย่างไรครับเป็นต้นสูงใหญ่สัปดาห์ที่12เป็นอย่างไรมีดอกและสัปดาห์ที่16เป็นอย่างไรลำต้นเริ่มเหี่ยวส่วนดอกเริ่มเหี่ยวภายในดอกกลายเป็นอะไรกลายเป็นผลภายในผลมีอะไรอยู่ภายในผลมีเมล็ดอยู่นั่นเองนะครับสรุปกิจกรรมก็คือว่าเมื่อเรานำทานตะวันไปปลูกทานตะวันก็จะมีการเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเติบโตจนมีผลซึ่งภายในผลก็มีเมล็ดอย่างที่พวกเราได้สรุปมานั่นเองครับใกล้จะหมดแล้วลูกอีกนิดนึงสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนที่2สิ่งที่เราจะต้องเตรียมโอ้โหมีค่อนข้างเยอะนิดนึงฟังนะ5ข้อดังนี้มีอะไรบ้างอันแรกวิธีทัศน์นะครับโอ้วิธีทัศน์เปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันอย่างที่2ครับใบงานเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกหน้า92อย่างที่3บัตรภาพการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันอย่างที่4บัตรภาพแสดงวัฏจักรชีวิตของทานตะวันและอย่างสุดท้ายบัตรภาพลูกศร นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครยังไม่เสร็จนะคุณครูบอกแล้วว่าให้กลับไปทำเป็นการบ้านด้วยอย่าลืมไปทำกันมานะครับสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของครูแบงก์ก็ หมดเวลาลงแล้วนะครับ

0: เราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะโดยพบกับครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของการล้างผักและผลไม้ไปใช่ไหมคะลูกกลับไปบ้านเด็กๆได้นำไปใช้วิธีไหนบ้างคะลูกเรามีกี่วิธีนะ3วิธีเหรอสี่อ้าวไหนลองมาทวนกันว่ามีวิธีไหนบ้างคะวิธีแรกคือเกลือมีน้ำส้มสายชูมีเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำเปล่ามีกี่วิธีคะ4วิธีเพื่อนปลายทางก็จำได้เช่นกันใช่ไหมคะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดถ้าเกิดเราอยู่บ้านก็คือการใช้น้ำเปล่าโดยทำไมลูกให้น้ำไหลผ่านนะคะวิธีนี้ก็คือจะค่อนข้างใช้น้ำเยอะนิดหนึ่งนะคะหรือถ้าจะง่ายกว่านั้นเราก็ใช้ของที่มีอยู่ในบ้านนั่นก็คือเกลือหรือน้ำส้มสายชูช่วยในเรื่องของการชะล้างสารฆ่าแมลงได้นะคะลูกวันนี้ค่ะหลังจากที่เราล้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มในเรื่องของการจัดเตรียมผักและผลไม้ล้างเสร็จแล้วนะคะลูกเราจะเริ่มจัดเตรียมผักและผลไม้แล้วสิ่งที่เด็กๆจะต้องได้นะคะหลังจากจบในชั่วโมงนี้นะคะก็คือบอกวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องนะคะ2ค่ะจัดเตรียมผักและผลไม้แบบง่ายได้อย่างคล่องแคล่ว3นะคะเห็นประโยชน์ของการจัดเตรียมผักและก็ผลไม้ค่ะคิดว่าวันนี้น่าจะทำได้ไหมลูกเสียงเบามากเลยค่ะเพื่อนไปทางทำได้ไหมคะลูกเพื่อนไปทางค่ะทำได้ไหมคะลูกโอ้โหเสียงดังมากเลยค่ะดูเพื่อนต้นทางของเราบ้างนะคะเพื่อนต้นทางทำได้ไหมคะลูก
2: ทำได
1: ้ทำได้ค่ะผู้หญิงหนูทำได้ค่ะผู้ชายล่ะคะลูก
2: ทำได้ค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะนี่คือผลไม้อะไรบ้างโอ้โหยกมือกันขนาดนี้มือลงค่ะเดี๋ยวคุณครูจะชี้ก่อนนะเอาเป็นนี่ค่ะ
2: สับปะรด
1: ถ้าที่บ้านเรามีสับปะรดวางไว้ที่ถาดแบบนี้อยากทานไหมลูกโอ้โหเห็นแบบนี้ก็คืออยากทานได้เลยแล้วแบบหยิบทานได้เลยไหมคะ
2: ไม่ได
1: ้ไม่ได้เลยแล้วนี่อะไรคะลูกแอปเปิลเชื่อไหมคะว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านคุณครูแบบนี้ถ้าอยู่ในตู้เย็นตั้งไว้แบบนี้ก็ยังคงอยู่แบบนี้บ้านหนูเป็นไหมลูกก็เป็นน้ำโมเป็นไหมลูกถ้าสับปะรดยังคงตั้งไว้แบบนี้หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ยังคงเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับน้ำโม
3: แม่ยังคิดไม่ออกว่าไปทำอะไรครับ
1: โอ้คุณแม่ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาไปทำอะไรแล้วสับปะรดนี่เอาไปทำอะไรได้บ้างผัดเปรี้ยวหวานถ้าเราไม่ทำเป็นอาหารเราก็สามารถรับประทานเป็นผลไม้ได้เลยคือปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำไมคะลูกหั่นแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้หั่นแบบนี้หนูจะหยิบมาทานได้เลยไหมคะลูกไม่ได้เพราะคุณแม่ยังไม่ได้เตรียมไว้ให้เด็กๆใช่ไหมนี่ค่ะนี่อะไรคะลูก
2: ส้ม
1: คุณแม่มีเตรียมแบบนี้ให้ไหมคะลูกคือแบบว่าปอกเปลือกส้มแล้วก็แกะกีบด้วยแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วก็เอาส้มเนี่ยเลียงแช่ไว้ในช่องฟรีซมีไหมคะไม่มีเลยคุณนกทำแบบนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกพอส้มมันอยู่ในช่องฟรีซมันจะทำไงคะแข็งแล้วมันก็จะก็เหมือนเป็นน้ำแข็งเลยเพราะว่าลูกคุณครูนั้นไม่ค่อยชอบทานผลไม้แต่พอเอาไปเข้าช่องฟรีซปุ๊บเหมือนได้เคี้ยวน้ำแข็งเห็นไหมคะลองให้คุณแม่ทำดูนะหรือเด็กๆลองทำเองก็ได้นะลูกนะแต่ถ้าผลไม้อื่นได้ไหมคะอุ้ยถ้าเกิดเป็นแอปเปิ้ลไปเข้าช่องฟรีซก็คงจะแข็งไปแต่คุณครูยังไม่ลองนะลองดูได้นะคะกล้วยคุณครูก็เคยเอาเข้านะแข็งเกิน ไม่เหมาะค่ะที่ดูแล้วอร่อยแล้วแบบทานได้ต่อเนื่องเลยคือส้มนะคะอ้าวดูต่อไปแบบเมื่อกี้กับแบบนี้ชอบแบบไหนคะ
2: แบบนี้
1: เห็นแล้วเป็นยังไงลูกมีส้มมา1อันจิ้มรับประทานได้เลยใช่ไหมใช่ไหมคะถ้าวางอยู่แบบนี้คุณครูเชื่อว่าน่าจะไม่เกิน10นาทีคงจะหมดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นภาพแรกเมื่อสักครู่นี้วางไว้1ชั่วโมงก็ยังไม่หมดนะคะอันนี้คือการเตรียมแล้วเห็นไหมคะมีการปอกเปลือกแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอ่างต่อไปค่ะโอ้โหแตงโมผลใหญ่ๆแตงโมเวลาคุณแม่หั่นให้ทานหั่นแบบไหนบ้างคะลูกหั่นเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมีแบบไหนอีกไหมคะ
4: เป็นล
1: ู
4: กทรง
1: นึกท่าของนโมได้ไหมนโมทำท่าอย่างนี้ก็คือหั่นเป็นแบบครึ่งวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็คือเป็นเสี้ยวเลยแล้วก็รับทานโดยงำงำงำแบบนี้เลยใช่ไหมคะแบบนั้นก็เคยใช่ไหมลูกมาดูของครูบ้างค่ะนี่ค่ะนี่ใช่ไหมแบบสามเหลี่ยมแล้วก็แบบนี้ค่ะถ้าระหว่าง2แบบนี้มีโอกาสได้เลือกนักเรียนชอบแบบไหนคะ
2: แบบ
1: ที่1หรือแบบที่2เดี๋ยวค่ะไหนใครเลือกแบบ1โอ้โหเยอะจังเลยทางนี้ดีกว่าค่ะแสดงว่าหนูเลือกแบบ2ใช่ไหมลูกแบบที่1ค่ะหยิบไม้นิดนึงค่ะลูกเหตุผลที่หนูเลือกแบบที่1เพราะว่าอะไรคะ
3: น่ากินค่ะ
1: โอ้น่ารับประทานกว่าหรือน่ากินกว่านะคะหนูค่ะหนูเลือกแบบ2เพราะว่าอะไรคะลูกเหตุผลแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าน่ากินกว่าเพราะว่าอะไรคะลูก
3: หนูมองมันแล้วมันดูน่ารัก
1: เนาะหนูมองมันแล้วมันดูน่ารักน่ารับประทานมากกว่านะคะมันมีข้อดีต่างกันนะลูกถ้าแบบที่1ข้อดีของเขาคือ1มันไม่มีเม็ดอะมันไม่มีเม็ดแล้วก็คือหยิบจิ้มรับประทานเนี่ยได้เลยได้สะดวกถูกไหมคะแบบนี้เอ๊ะถ้าเข้าช่องฟิตก็น่าจะอร่อยนะลูกแบบนี้ค่ะคือมีเมล็ดอยู่แต่แบบนี้คือง่ายสามารถหยิบแล้วทำไมลูกก็ทานได้เลยคือเดินไปทานหน้าบ้านได้คือไม่ต้องเอาจานมาเก็บที่บ้านแล้วนึกออกไหมคะสมมติคุณแม่เรียกปุ๊บอ้าวหยิบชิ้นหนึ่งแล้วไปเลยได้แต่แบบนี้ยังไงลูกคือเราต้องทานตรงนั้นก่อนถูกไหมอันนี้คือข้อดีต่างกันแต่ในเรื่องของการน่ารับประทานก็น่ารับประทานเหมือนกันแต่ถ้าเกิดความสะดวกคือแบบนู้นไม่มีเมล็ดเลยนะคะก็คือมองดูแล้วถ้าหั่นแบบเนี้ยน่ารับประทานทั้งคู่แหละดีกว่าเป็นลูกๆถูกไหมคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะคะอ้าวไปกันต่อค่ะโอ้โหเจอผักแบบนี้แล้วเด็กๆชอบไหมคะลูก
2: ชอบ
1: มีเสียงจากกลุ่ม2เสียงดังมากชอบทานผักอะไรคะมาไหนผักอะไรคะลูกที่หนูชอบ
3: บรอกโคลีค่ะ
1: บรอกโคลีนะคะแล้วอะไรอีกคะลูกชอบทานบรอกโคลีอย่างเดียวผู้ชายก็ทานผักเอาไปที่กลุ่ม1ค่ะตะวันก่อนก็ได้คะลูกแล้วเดี๋ยวให้ไมกี้นะ
3: แครอทครับ
1: แครอทนี่เอามาทำอาหารอะไรได้บ้างครับเอามา
3: ข้าวผัด
1: ทำข้าวผัดนะคะแสดงว่าชอบจริงไมกี้ค่ะชอบอะไรคะลูก
3: กะหล่ำปีครับ
1: กะหล่ำปีเอามาทำอาหารอะไรได้บ้างคะ
3: ผัดกะหล่ำปีครับ
1: ผัดกะหล่ำปีเหมือนเมนูวันนี้ของเราเลยใช่ไหมคะเหมือนไหมคะลูกเหมือนนะคะผัดกะหล่ำปีผัดกะหล่ำปีนี่นอกจากผัดกะหล่ำปีแล้วทำอะไรได้อีกกะหล่ำปีผัดน้ำปลาเคยทานไหมลูกเคยได้ยินเมนูนี้ไหมคะตามร้านอาหารเนี่ยแค่เอากะหล่ำปีนะลูกมาผัดใส่น้ำปลาไม่ใส่น้ำมันหอยนะใส่น้ำปลาอย่างเดียวราคาอยู่ที่80บาททั้งๆที่ลูกกะหล่ำปีหัวหนึ่งเนี่ยประมาณ20บาททำได้จานเบลอเลย ลองไปทำดูนะลูกบอกคุณแม่กะหล่ำปีผัดน้ำปลาคุณนกคำอร่อยนะจะบอกให้เชื่อไหมไม่เชื่อดีมากค่ะที่ไม่เชื่อคนง่ายนะลูกนะเอาไปกันต่อดีกว่านี่ค่ะซอยแบบนี้แล้วนี่ใช่กะหล่ำปีไหม

0: ช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ใช่แบบนี้คือเตรียมพร้อมที่จะไปผัดแล้วนะคะถ้าซอยแบบนี้แล้วเราจะไม่นำไปล้างแล้วนะลูกนะเพราะถ้าเกิดเรานำไปล้างจะเป็นยังไงคะวิตามินจะออกไปหมดนะลูกอันนี้คือ

0: หัวกลำจะต้องมีปีไหมลูกไม่มีแล้วหัวกลำค่ะนะอันนี้คือกลำปีสีม่วงนะคะหรือที่ภาษาชาวบ้านเราจะเรียกว่าดอกกลำนะลูกนะถ้าคุณแม่บอกว่าให้ไปซื้อดอกกลำจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกโคลี่จะเป็นสีเขียวนะคะโอ้โหอันนี้จะทำอะไรได้บ้างขอหนึ่งอย่างพอดูจากที่เตรียมไว้แล้วสามารถทำอาหารอะไรได้บ้างคะวันนี้ขอไปที่กลุ่ม5กลุ่ม5เงียบไปนะขอกลุ่ม5คัน1คนหยิบอย่างใดอย่างหนึ่งมาก็ได้ค่ะทำอาหารอะไรได้บ้างทำอะไรดีคะ
1: ผัดฟักทองค่ะ
0: ผัดฟักทองนะคะเอ๊ฟักทองสีอะไรคะลูกสีเหลืองนี่นะคะเอาไปผัดฟักทองใส่ไข่ได้นะคะเยี่ยมมากค่ะอ้าวตอนนี้ค่ะเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหารนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมอาหารนะคะเราใช้อะไรบ้างนี่คืออะไรคะลูก
2: เข
0: ีย
2: ง
0: เขียงนะคะเขียงไว้ทำอะไรคะลูก
2: ห
0: ั่นผักใช่ไหมคะเอาไว้รองใช่ค่ะเรารู้จักกันว่านี่คือเขียงด้านนี้เป็นเขียงพลาสติกด้านนี้เป็นเขียงไม้นะคะเอาไว้รองเพื่อไม่ให้ไหมคะเกิดรอยเวลาที่เราหั่นถ้าเราไปหั่นกับโต๊ะได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องใช้เขียงนะอันนี้ล่ะ
2: ม
0: ีดนะคะเวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอะไรคะกะละมังเอาไว้ทำอะไรคะกะละมัง
2: ล้างผัก
0: เอาไว้ล้างผักนะคะหรือใส่อาหารที่ทำไมคะเตรียมจะไปประกอบนะคะอันนี้คือกะละมังแบบมีรูหรือจะเรียกตะแกรงก็ได้นะคะเอาไว้ทำอะไรเอ่ยเอาไว้เสด็จน้ำเวลาที่เราล้างผักแล้วให้น้ำไหลออกนะคะเพราะถ้าเกิดเราไปใส่ในกะละมังเลยทำไมลูกน้ำจะไม่ระบายออกเวลาเราเอาไปผัดอาจจะมีน้ำเยอะเกินไปนะคะอ้าวการเตรียมผักและผลไม้บ้างค่ะอันนี้ผักอะไรคะลูก
2: ต้นหอม
0: อะไรนะคะ
2: ต
0: ้
2: นหอม
0: ต้นหอมแล้วทำไมต้องหันไปหน้ามองหน้าเพื่อนด้วยเพราะว่าเรามีเพื่อนชื่อต้นหอมนะคะอ้าวแต่ในรูปนี้เป็นต้นหอมคือเป็นผักนะไม่ใช่เพื่อเรานะคะเวลาเราจะเตรียมนะคะให้นักเรียนนั้นเลือกส่วนที่กินไม่ได้ออกก่อนเอาออกไปไหนคะลูกส่วนที่กินไม่ได้
2: เอา
0: ไปทิ้งนะส่วนที่กินไม่ได้เอาออกก่อนค่ะคือ1เอาไปทิ้งนะ2ค่ะน้ำผักนั้นไปล้างให้สะอาดจากภาพล้างด้วยวิธีไหนล้างด้วย
2: น
0: ้ำเปล่าคือให้น้ำไหลผ่านนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะปล่อยไหลผ่านแบบนี้แล้วก็ใช้มือถูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ถ้าเรายังเจอส่วนที่ยังทำไมลูกกินไม่ได้หรือทานไม่ได้เราก็ดึงทิ้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผักที่มีกาบใบเราต้องแกะนะคะกาบใบนะคะหรือใบออกนะคะแล้วก็ล้างทีละกาบค่ะหรือทีละใบในภาพนี้เป็นผักอะไรผักกาดขาวผักกาดขาวเนี่ยไปทำอาหารอะไรได
2: ้
0: ต้มจืดเต้าหู้นะคะเก่งมากค่ะอย่าลืมนะว่าเราต้องแกะทีละกาบแบบนี้ล้างเพราะไม่งั้นทำไมลูกอาจจะมีขี้ดินนะคะอยู่ทางด้านใน3นะคะเรานำผักที่ล้างแล้วไปผึ่งให้เสด็จน้ำนะคะแล้วเราค่อยนำไปปรุงนะคะตัวอย่างการเตรียมผักของเรานะคะวันนี้ดูซิมีผักอะไรนี่คือผักชีนะคะนักเรียนเคยเห็นอาหารอะไรที่ใส่ผักชีบ้างเดี๋ยวค่ะไปกลุ่มที่เท่าไหร่คะลูก
2: 4
0: นะคะกลุ่ม4อยู่ไหนอ้าวกลุ่ม4ค่ะขออาหารที่มีผักชีทุกคนได้ไหมคะลูกทุกคนในกลุ่มเลยได้ไหมคะอ้าวลองดูค่ะว่าจะได้กี่อย่างใครไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะลูก

0: ข้าวผัดครับ
1: เยี่ยมมากค่ะ
2: ข้าวมันไก่ครับ
1: ค่ะข้าวมันไก่มีไหมมีโรยหน้าน้ำซุปหรือวางบนข้าวมันไก
0: ่น้ำซุปค
1: ่
0: ะ
1: ในน้ำซุปอ่ะได้ค่ะเจด้าเจด้าบอกเพื่อนเอาของหนูไปหมดแล้วมีอะไรดีอีก
0: ข้าวต้มค่ะ
1: เยี่ยมมากค่ะเหลืออีกคนนึงค่ะทุกคนช่วยเพื่อนด้วยอีกอย่างนึงเร็วช่วยกันหน่อยอะไรดีคะตอนนี้เพื่อนเราในห้องช่วยกัน
0: โจ๊กค่ะ
1: โจ๊กมีไหมอ่ะโจ๊กมีแต่ต้นหอมนะที่เคยเห็นนะส่วนใหญ่ผักชีเขาจะเอาไว้โรยหน้าอาหารมีนึกอย่างอื่นได้ไหมคะช่วยเพื่อนนึกได้ไหมตอนนี้นึกไม่ออกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยนึกใหม่อาหารอะไรก็ตามส่วนใหญ่เขาจะเอาผักชีเนี่ยคือตกแต่งหน้าไว้ให้มันเพื่อความสวยงามนะคะแต่ว่ารับประทานได้ไหมรับประทานได้นะคะนี่นะคะผักชีส่วนทางนี้ค่ะด้านล่างของเขานะคะสามารถเอาไปทำอะไรได้รู้ไหมล่าเขาเอาไปปูหรือถ้าเกิดว่าเป็นในน้ำซุปนะคะเขาจะล้างรากตรงนี้ให้สะอาดนะคะแล้วก็บุเล็กน้อยค่ะใส่ไปในน้ำซุปเพื่อให้มีกลิ่นหอมขึ้นนะคะโดยจะใส่คู่กับอะไรนะ3อย่างมีกระเทียมพริกไทยนะคะตำโขลกคู่กันนะคะนะคะวิธีการเตรียมผักชีนะคะคือเด็ดส่วนที่ไม่ต้องการออกนะคะเช่นบางครั้งมันจะมีใบเน่าอยู่หรือใบสีเหลืองนะคะเราเด็ดทิ้งแล้วก็ใบแก่ๆพวกนี้นะคะเราเด็ดทิ้งออกนะคะเราจะเลือกใบที่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะโดยตัดส่วนรากเขาออกนะเด็ดทีละใบหรือเป็นช่อก็ได้นะคะเพื่อเอาไว้เตรียมโรยหน้าอาหารอันนี้ผักอะไรคะลูกผักผักคะน้าเมื่อกี้กลุ่มไหนบอกได้ถูกคะกลุ่ม4อีกแล้วแต่เดี๋ยวให้กลุ่มอื่นบ้างกลุ่ม3ผักคะน้าค่ะลูกสามารถนำไปประกอบอาหารอะไรได้บ้าง
3: ข้าวขาหมูครับ
1: ข้าวขาหมูนะคะมี
2: ข้าวผัดอ่ะ
1: ข้าวผัดก็มีค่ะคนอื่นได้ไหมคะลูกไม่ได้ต้นหอมอยากตอบไหมไม่อยากตอบมีอะไรได้อีกคะลูกอ้าวไหนมีอะไรได้อีกครับไมกี้เขามีข้าวขาหมูไปแล้วข้าวผัดไปแล้ว
4: ผัดคะน้า
1: ผัดคะน้าหมูกรอบคะน้าปลาเค็มแล้วมีอะไรอีกไหมคะคะน้าน้ำมันหอยผัดอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆผัดซีอิ๊วมีอะไรได้อีกครับอุ้ยวันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับใจเย็นครับยืนขึ้นนิดนึงนานๆทีพี่เบิ้ลของเราจะแบบยกสุดมือมาก
5: ราดหน้าครับ
1: อะไรนะครับ
5: ราดหน้าครับ
1: ราดหน้ารู้จักราดหน้าไหมลูกรู้จักราดหน้าเป็นยังไงคะเป็นเส้น
5: ยา
1: แล้วมีเหนียวๆด้วยมีน้ำใช่ไหมครับอาแสดงว่ารู้จักจริงนะคะเยี่ยมมากค่ะแล้วเราเตรียมคะน้ายังไงบางคนไม่ทานคะน้านะเพราะว่าอะไรลูก
5: ขม
1: แต่ใครที่ทานเป็นก็จะว่าอร่อยชอบทานไหมคะลูกระหว่างใบกับก้านเด็กๆชอบอะไรคะ
6: ใบ
1: ชอบใบหรือก้าน
6: ชอบใบ
1: คุณครูชอบทานก้านเพราะว่ามันกรอบใบทำไมลูกเคี้ยวแล้วก็ได้เนอะก็ทานได้หมดแหละแล้วแต่คนชอบนะคะอ้าวมาดูกันค่ะวิธีการเตรียมคะน้านะคะให้เด็ดส่วนที่ไม่ต้องการออกก็คือใบที่แก่แล้วก็ใบที่เน่าใบก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนั้นนะคะเราก็เด็ดทิ้งแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะเราอาจจะล้างโดยใช้น้ำไหลผ่านหรือล้างโดยใช้เกลือนะลูกนะเอ๊ะถ้าเกิดใช้เกลือนี่จะต้องแช่ไว้ประมาณกี่นาทีนะ10ถึง15นาทีเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะคะหลังจากแช่น้ำเกลือเสร็จแล้วเราต้องไปล้างน้ำสะอาดอีก1รอบนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะหั่นเป็นท่อนๆใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะคะบางบ้านตรงก้านคะน้านะคะเขาอาจจะลอก

0: ก้านออกก่อนคือส่วนที่เหนียวเหนียวนะคะใช้มีดเนี่ยลอกก้านออกบ้างเล็กน้อยนะคะแต่บางบ้านก็อาจจะไม่ลอกคือหั่นเลยก็แล้วแต่ด้วยนะคะอันนี้ล่ะคะลูกผักบุ้งผักบุ้งนี่ทำอาหารอะไรได้บ้างกลุ่ม2บ้างค่ะอีฟยกมือแบบสุดมือเลยค่ะเอ๊ะจะได้อาหารสักกี่อย่างนะผักบุ้งผัดผักบุ้งนะคะใครอยากตอบอีกในกลุ่ม2
1: ผักบุ้งไฟแดงค่ะ
0: ผักบุ้งไฟแดงเอาอีฟอีกแล้วค่ะ
1: ตาโฟค่ะ
0: เย็นตาโฟให้กลุ่ม2ก่อนลูกมีอะไรอีกไหมลูกเพื่อนเราบอกว่าสุกี้สุกี้สุกี้เอาตอบเสียงดังเลยค่ะลูกอะไรนะคะมีกระซิบเนาะ
2: สุกี้ครับ
0: สุกี้นะครับไม่กี้ยังมีอีกเหรอลูกมีอะไรคะลูก
1: ก๋วยเตี๋ยวครับ
0: มีก๋วยเตี๋ยวก็คือเย็นตาโฟนะคะหรือแกงอีกหนึ่งอย่างแกงเทโพค่ะแกงเขียวหวานไม่มีผักบุ้งมีแกงเทโพนะลูกนะอ้าววิธีการเตรียมนะคะใช้มีดหั่นส่วนโคนขึ้นมาประมาณ 2-3 นิ้วนะคะคือส่วนนี้นะเอาออกนะคะแล้วก็ทำไมลูกพวกลำต้นแก่ๆเนี่ยก็ทิ้งไปแล้วก็รากด้วยนะเอารากทิ้งเลยนะคะแล้วค่อยนำไปล้างนะคะให้สะอาดนะคะอันนี้ล้างด้วยน้ำส้มสายชูถ้าไม่ล้างด้วยน้ำส้มสายชูจะล้างด้วยอะไรได้ดีนะได้เกลือหรือเป็นน้ำเปล่านะคะก็ได้นะคะผักบุ้งนี่เด็กๆทานไหมคะลูก
3: ท
0: านเยี่ยมมากผักบุ้งก็บอกว่าถ้าทานเยอะๆเนี่ยจะช่วยบำรุงสายตาด้วยนะคะแล้วเราใช้มือเด็กนะคะเป็นท่อนๆใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะคะดูท่าเด็กเห็นไหมนี่เด็กจากด้านยอดมาก่อนนะคะตัวอย่างการเตรียมผลไม้บ้างอันนี้ส้มค่ะเวลาที่เราซื้อส้มมาจากตลาดแล้วนะคะเราต้องเตรียมคือเราต้องล้างส้มทีละผลนะคะในน้ำสะอาดโดยถูเปลือกส้มเบาๆนะคะถูเปลือกส้มด้วยนะหรือนักเรียนอาจจะแช่เกลือแล้วค่อยล้างก็ได้นะคะแล้วผึ่งส้มนะคะให้เสด็จน้ำจัดส้มนั้นใส่ถาดให้สวยงามหรืออาจจะนำเข้าตู้เย็นเพื่อเวลาเรารับประทานจะได้สดชื่นขึ้นนะคะแตงโมบ้างค่ะนี่ไหมคะคุณครูว่าแตงโมนี้อาจจะลำบากสำหรับเด็กๆแต่คือดูไว้ก่อนนะคะลูกเราได้แตงโมลูกนึงมาเราก็หั่นครึ่งแล้วพอเป็นเสี้ยวแบบนี้ไหมคะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะให้นักเรียนนัดเอามีดทำไมลูกหั่นด้านข้างออกนะคะแล้วค่อยเฉาะทางด้านบนนี้เห็นไหมคะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะคือวางแตงโมเนี่ยในถาดหรือเขียงโดยใช้มีดนะคะผ่าเป็นซีกอันนี้ผ่าเป็นซีกแล้วบางคนอาจจะรับประทานแบบเป็นซีกเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นคือเราจะทำไมคะลูกผ่าเนื้อแตงโมนะคะออกเป็นชิ้นๆในแบบนี้นะคะด้วยวิธีนี้อาจจะยังไม่สะดวกสำหรับเด็กที่อยู่ป.2 นะคะก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองดีกว่านะลูกนะตอนนี้ค่ะดูให้ดีง่ายนิดเดียวค่ะคุณครูได้เตรียมผักมา2อย่างค่ะนั่นก็คือใบกะเพราแล้วก็โหระพานะคะเอ๊เด็กๆรู้จักใบกะเพราไหมคะ
3: ร
0: ู้
3: จัก
0: แล้วรู้จักใบโหระพาไหมคะ
3: รู้จ
0: ัก พอรู้จักปุ๊บไปต่อไม่ถูกเลยเอางี้ก่อนคุณครูถามว่าโหระพานักเรียนเคยเห็นใบโหระพาอยู่ในอาหารอะไรบ้างโอ้โหรู้จักทุกคนนะเอาไปที่กลุ่มหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะกลุ่มหนึ่งค่ะโหระพาค่ะเคยเห็นอยู่ในอาหารอะไรคะลูก
1: ผัดมะเขือยาวครับ
0: ผัดมะเขือยาวโอ้โหเยี่ยมมากแล้วใบกะเพราได้เลยไหมครับใบกะเพราได้เลยนะใบกะเพราเคยเห็นในอาหารอะไรครับ
1: ผัดกะเพราหมูครับ
0: ผัดกะเพราหมูโอ้เยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่มสองค่ะเอาที่ผักอะไรก่อนดีคะขอเป็นโหระพาก่อนดีกว่าค่ะใครดีคะใครจะเป็นคนตอบดีโหระพาเคยเห็นอยู่ในอาหารอะไรคะนึกออกไหมคะนึกไม่ออก

0: อ่ะแล้วใบกะเพราล่ะคะผัดกะเพราหมูสับนะคะเอากลุ่ม3ค่ะเคยเห็นโหระพาในอาหารอะไรคะลูก
1: เขียวหวานครับ
0: แกงเขียวหวานแล้วกะเพราล่ะคะลูก
1: แกงป่าหมูครับ
0: แกงป่าหมูเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม4ได้ไหมลูกได้นะคะโอ้โหเคยเห็นใบโหระพาในอาหารอะไรครับ
2: ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเขาไม่มีนะมันจะเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำเข้มไม่ใช่เลยลูกต้องเป็นอะไรนะส่วนใหญ่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ำสีน้ำตาลคือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงนะลูกนะแล้วใบกะเพราอะคะลูกเคยเห็นที่ไหนคะลูก
2: ผัดขี้เมาค่ะ
0: ผัดขี้เมาเยี่ยมมากค่ะเอ๊ะแปลกนะเมื่อกี้ถามกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไม่ได้แต่กระซิบเพื่อนได้ตื่นเต้นเลยคุณครูว่ากลุ่ม5ค่ะลูกกลุ่ม5เริ่มที่อะไรก่อนดีคะ
3: ใบโหระพา
0: อ่ะใบโหระพาหนูเคยเห็นในอาหารอะไรคะลูก
3: กล้วยสวนค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะแล้วใบกะเพราอะคะลูก
3: ต้มยำน้ำใสค่ะ
0: ต้มยำน้ำใสนะคะเยี่ยมมากค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ในต้มยำน้ำใสเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นนะคะกุนครับไหนกุนเตรียมผักมาให้คุณครูหน่อยลูกคุณครูขอหน่อยครับให้คุณครูเดินมาเอาเองก็ได้เนาะลูกเนาะอ่ะทีนี้มาดูกันค่ะเมื่อกี้เด็กๆบอกว่ารู้จักรู้จักไหมลูกใบกะเพราโหระพารู้จักนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าไหนกะเพราไหนโหระพาตรงไหนนะครับไหนเดินมาเลยครับเดินมาเดินมาเดินมาหนูดูยังไงครับลูกว่าอันไหนเป็นใบไหนตื่นเต้นไหมครับเมื่อกี้ตอนนั่งอยู่บอกผมรู้ได้ไหมครับ
4: ม
0: ี
4: ดอก
0: ในตรงนี้ผมมันมีดอกถ้าเกิดว่าเวลาเราไปซื้อที่ร้านอะแล้วก็เกิดร้านนั้นเขาเอาดอกออกแล้วล่ะ
4: ล
0: ัก
4: ษณ
3: ะใบ
0: ดูที
3: ่ใบ
0: เข้มกับใบอ่อนลำต้นลำต้นสีน้ำตาลสิเอาส่งไม้ให้เพื่อนค่ะลูกพาเพื่อนมาดูตรงไหนบ้างคะลูก
3: ตรงลำต้นค่ะ
0: ดูลำต้นแล้วก็ดูที
3: ่ใบ
0: นะคะเห็นไหมคะดูสังเกตใบนะคะใบก็จะไม่เหมือนกันอันไหนเป็นใบอะไรคะลูกทางด้านนี้เป็นใบอะไรคะในด้านนี
3: ้ใบโหระพาคร
0: ับใบโหระพาด้านนี้ล่ะครับ
3: ใบกะเพราครับ
0: ใบกะเพรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตะกร้าให้นักเรียนนะคะทุกกลุ่มนะให้ทุกกลุ่มเลยจะมีทั้งกะเพราแล้วก็โหระพาให้นักเรียนนั้นฝึกเด็ดนะครับเอาตอนนี้ไปเอาจานมาให้คุณครูหน่อยคะลูกเอาจานมาเลยกลุ่ม1 6ใบนะลูกนะเอาขอมาให้คุณครูสาธิตก่อนลูกอันนี้ครูล้างมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสด็จน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเวลานักเรียนทำในกลุ่มนะคะคุณครูจะให้จานแบบนี้ค่ะ6ใบเพราะว่าเรามีกันอยู่กี่คน6คนฉะนั้นจานนี้ก็จะต้องอยู่หน้าตัวเองนะคะแล้วสมมุติว่าอันนี้เป็นของเจ้านายคุณครูก็จะดูว่าเจ้านายนั้นเด็ดแล้วผลงานเป็นยังไงนะคะซึ่งเวลาที่เราเด็ดค่ะอันนี้คุณครูเด็ดใบกะเพรานะคะนักเรียนคะเวลาที่เราไปรับประทานที่ร้านเขาก็จะเด็ดทำไมลูกมีก้านมาด้วยแบบนี้มีก้านมาด้วยทานได้ไหมก้านก้านแบบนี้ทานได้ไหมคะได้ไหมได้ทานได้นะคะแต่บางคนก็คือไม่ชอบทานก็แล้วแต่เช่นกันค่ะซึ่งตรงนี้ถามว่าเด็ดแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะเด็ดแค่แบบนี้ค่ะแบบไม่มีก้านแบบนี้นะคะก็ได้นะเอาเห็นข้อแตกต่างไหมเห็นไหมคะเดี๋ยวครูจะเอามาเทียบกันนะแบบนี้นะคะแบบนี้ได้ทั้งสองแบบนะคะ แล้วคุณครูก็จะสังเกตที่จานของนักเรียนว่านักเรียนเด็ดออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะถามว่าสิ่งที่นักเรียนนั้นเด็ดเป็นใบกะเพราหรือโหระพานะคะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของในกลุ่มที่เราจะทำไมลูกสังเกตแล้วก็ช่วยเพื่อนในกลุ่มแยกนะคะว่าสิ่งที่เราได้เป็นใบกะเพราหรือโหระพาให้เด็กแค่อย่างเดียวนะสมมุติว่าถ้าเกิดนายเจ้านายอยากเด็ดเจ้านายก็เลือกอย่างเดียวนะคะไม่เอา2 อย่างมาปนกันนะลูกนะเข้าใจนะคะว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำไมลูกฝึกปฏิบัติคือเด็ดอย่างเดียวเราไม่เด็ด2 อย่างนะคะถ้าหนูเด็ดใบกะเพราหนูในจานหนูจะมีโหระพาไหมคะไม่มีเข้าใจตรงกันนะคะลูกเข้าใจนะเดี๋ยวนักเรียนก็ไปรับอุปกรณ์ของคุณครูได้นะคะเอาตอนนี้ค่ะบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะฝากกำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับนักเรียนค่ะฝึกจัดเตรียมผักนะคะเพื่อนำไปประกอบอาหารสิ่งที่คุณครูบอกว่าไม่ให้ปนกันเพราะว่าอะไรลูกเราจะได้นำไปประกอบอาหารได้นะคะตอนนี้ค่ะหนูทำได้ของคุณครูดูสิคะว่าอุปกรณ์ของเราในกลุ่มมีจาน6ใบแล้วหรือยังแจกจานเลยค่ะลูกคนละ1ใบเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้คะแนนโดยดูจากผลงานนะคะใจเย็นๆค่ะยังอย่าเพิ่งกลุ่ม 4ใจเย็นค่ะลูกเมื่อเด็ดแล้วก้านให้ไว้ในตะกร้าเหมือนเดิมในจานของเด็กๆก็จะมีแค่ใบกะเพราหรือใบโหระพาเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจนะใจเย็นๆนะไม่แย่งกันนะลูกใช้มือเราไม่ส่งเสียงนะคะเอาลงมือค่ะเอาไปคนละก้านค่ะลูกแล้วบอกด้วยนะของเราเป็นอะไรกลุ่มนี้เหลือแล้วทำไมเด็กเยอะจังได้ไหมคะได้ครบไหมอันนั้นอะไรคะลูกอันนี้ใบกะเพราแล้วบอกด้วยนะว่าของหนูเป็นใบกะเพราหรือใบโหระพาเวลาเด็ดน่ะเด็ดแต่ใบใช่ไหมคะ

0: เศษก้านะคะวางไว้ที่ตะกร้าเหมือนเดิมนะลูกนะเดี๋ยววันนี้สิ่งที่นักเรียนเด็ดเศษครูจะให้นักเรียนเอากลับบ้านไปให้คุณเอาไว้ให้คุณแม่ทำอาหารต่อคือที่หยุดพูดไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้หนูทำอะไรอยู่ลูกเมื่อกี้หนูทำอะไรครับไม่ได้เด็ดคือเฮ้อดมอย่างชื่นใจมันเป็นยังไงลูกชื่นใจไหมชื่นใจแล้วใบที่หนูเด็ดอยู่ที่ใบอะไรครับ
1: ใบกะเพรา
0: ใบกะเพรานะคะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะใบแก่ใบเน่าถ้าอยู่ในจานโดนหักคะแนนนะใบแก่ใบเน่าอยู่ในตะกร้าค่ะแต่ถ้าเกิดในตะกร้ามีของดีอยู่กลุ่มนั้นทั้งกลุ่มนะคะโดนหักคะแนนนะคะได้หมดค่ะครับผม
2: อันนี้สีนะพูดแบบนี้ได้ไหมเป็นลูนะ
0: แบบนี้ได้ไหมอ่ะ
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้แล้วเราต้องทำใบดีๆลูก
3: เป็นลูได้ไหม
0: ครับได้ค่ะที่เด็กอยู่เด็ดใบอะไรคะลูกกะเพราแล้วเด็ดใบไม่เป็นใบนี่ก็โดนหักคะแนนนะลูก1ใบนี่เด็ดไปได้ประมาณแบบ 4-5 ชิ้นส่วนเลยอ่ะเราต้องเด็ดเป็นใบลูกเด็ดเป็นใบๆนะ
3: ยังไงอ่ะครู
0: ก็เด็ดเป็นใบแบบนี้ไงครับนี่ไงเนี่ยที่หนูเด็ดเป็นใบคือไม่ใช่1ใบเนี่ยเด็ดขาดหมดนะเห็นมั้ยคะ1ใบ2ใบอย่างนี้นะครับยอดก็ได้นะเออวางไว้เอามาเพิ่มเอามาเพิ่มนะครับเอ๊ะวันนี้คุณครูจะได้ใบโหระพาไปผัดมะเขือยาวไหมนะไม่ได้เหรอครับหรือว่าจะได้ใบกะเพราไปทำผัดกะเพราหมูสับไหมคะนี่จับไว้ข้างนึงเอามือเด็ดไว้ข้างหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเราใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งไหมคะจิกหรือเด็ดออกมาเลยนี่แบบนี้ใช่ครับเมื่อกี้เยี่ยมมากลูกเดี๋ยวเสร็จแล้วเราต้องไปล้างมือด้วยนะคะคุณครูเตรียมน้ำไว้ด้านข้างแล้วนะลูกนะล้างมือแล้วเช็ดให้แห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานั่งเรียนต่อ

0: ล้วได้แค่นี้คะแนนน้อยนะลูกนะยังเหลืออยู่เลยเห็นไหม
1: ทำไมเรียนเต็มจานอยู่
0: ใช่นี่เรียงเต็มจานเลยค่ะอ้าวมันก็ยังเหลืออยู่เห็นไหมคะลูกอ้าวดูดีๆถ้าในตะกร้ายังมีผักที่ทานได้แล้วนักเรียนไม่เอาไปนะคะคุณครูหักคะแนนนะลูกนะค่ะนี่แบบนี้เด็ดตั้งนานเด็ดตั้งนานได้แค่นี้จะให้คุณครูให้คะแนนกี่คะแนนเห็นไหมแล้วเปรียบดูกับเพื่อนเราดูแย่งเข้าไปเหรอลูกโอ้เขาหยิบไปก้านเดียวหนูต้องหยิบเพิ่มนะครับหยิบเพิ่มไม่งั้นเดี๋ยวคุณครูไม่รู้จะให้คะแนนยังไงนะหยิบเพิ่มค่ะนี่ไงใบนี้ก็ยังอยู่เลยเอาอันนี้ไปเด็ดก่อนนะคะกลุ่มซีจะได้เลขมือหน่อยค่ะลูกยังถืออยู่เด็ดเพิ่มเลยค่ะได้ค่ะคุณครูว่าถ้าเด็กๆนะคะจัดเตรียมอาหารแบบนี้คุณแม่ล้างมาแล้วคุณแม่ก็ต้องเอาไปล้างอีกอะค่ะเพราะว่าเด็กๆแทบจะเอาใบเนี่ยเข้าไปในจมูกเลยคือตรงนี้เนี่ยเราล้างมาแล้วเราก็คือเด็กเพื่อนำไปทำอาหารต่อได้น่านดูแต่ละคนเล่นดมกันแบบเอาอีกแล้วนะคะไม่เอานะคะลูกแบบนี้เดี๋ยวมันจะทำไมลูกอาหารเราโสกระโปกนะเอาเรามาดูของกลุ่มหนึ่งกันดีกว่าดูของกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่ง
2: ผมไปหัวกระโปก
0: กลุ่มหนึ่งเอานั่งลง
2: ดอกได้นะดอกกินได
0: ้ดอกกินได้นะ
2: ผมไปลูดลงเลย
0: เอาไลท์วีนเสร็จไหมคะลูกอันนี้นะคะนิดหนึ่งครับลูกสังเกตจากตรงนี้หมดไหมลูกยังไม่หมดแล้วก็เด็ดแล้วขาดระหว่างใบเห็นไหมลูกใบไม่ครบเป็นใบเนี่ยเด็ดขาดนะดอกตรงนี้ทานได้ไหมก็ได้ก็แล้วแต่นะคะบางบ้านอาจจะไม่ทานก็ได้นี่นะคะนี่ยังเด็ดได้อยู่ของไลวินให้เท่าไหร่ดีนะให้เท่าไหร่ครับให้เท่าไหร่ดีครับเพิ่มไปเรื่อยเลย5 6 7 10เอาไงดีครับ
2: 5ไม่ใช่5 6 6 7 7 15
0: ให้รวมกันทั้งกลุ่มอ้าวตอนนี้เอาหยุดก่อนลูกหยุดไหนดูกลุ่ม1อันนี้ของใครครับของไมกี้นะครับโอเคได้นะคะได้ๆๆยังมีใบเน่าอยู่เห็นมั้ยนี่ใบแบบนี้เราไม่ทานแล้วนี่เห็นมั้ยคะใบแบบนี้นะเราต้องเด็ดออกนะลูกนะอ้าวต่อไปของตะวันนะคะตะวันเด็ดใบอะไรครับ
3: ใบโหระพา
0: เอาถูกต้องต่อไปค่ะจันเจ้าหนูเด็ดใบอะไรลูกใบที่หนูเด็ดคือใบอะไรคะใบโหระพานะคะเอาถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะได้น้อยไปนิดนึงนะคะส
4: ่
0: วน
4: กะเพรา
0: ถามไปแล้วลืมเพื่อนเลยส่วนกุนเด็ดใบอะไรครับ
5: ใบกะเพราคร
0: ับ ใบกะเพรานะครับใบกะเพรานี่ไปทำอาหารอะไรเลยครับ
5: ผักกะเพราหมูสับ
0: ครับเยี่ยมมากค่ะต่อไปนะคะกลุ่มนี้คุณครูให้อ้อลืมดูในตะกร้าเดี๋ยวลืมดูโอ้โหดูในตะกร้าความเรียบร้อยหักเมื่อกี้บอกว่าให้กี่คะแนนนะคะ8คะแนนใช่มั้ยคะหักในตะกร้าค่ะเป็นไงลูกเละเทะตุ้มเป๊ะเลยนะยังมีผักที่ทานได้อยู่มั้ยคะนี่นักเรียนก็ทำไมลูกเอามาทิ้งหักไป1คะแนนเหลือ7คะแนนนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม5ทำไมวันใหม่ได้เยอะจังเก่งมากค่ะของวันใหม่ใบอะไรคะลูกใบโหระพาของแก้วตาล่ะคะ
6: ใบกะเพรา
0: จริงเหรอแล้วของวันใหม่ใช่โหระพาไหมคะใช่อ๋อแสดงว่าแยกออกนะคะเยี่ยมมากค่ะแล้วใบโหระพาทำอาหารอะไรได้บ้างคะลูก
7: ก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: เก่งมากค่ะเอาอันนี้เอาไว้ไหนลูกไหนคุณครูดู ตะกร้ากลุ่มนี้ยังมีใช้ได้เล็กน้อยเพื่อนยังทำไม่เสร็จนะคะอ้าวกลุ่มนี้คุณครูให้คะแนนที่เท่าไหร่ดีนะให้7เท่ากันแล้วกันต่อไปค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2ดูใบพูเล่น
3: ใบหม่อน
0: ดูดิใบหม่อนเล่นแบบนี้เลยเอาใบใหญ่ไว้ข้างนอกเอาลูกใบเล็กไว้ข้างในพอได้ทำอาหารแล้วเป็นไงลูกเล่นเหมือนกล้าเลย
3: เจ้านาย
0: เจ้านายเรียกผิดไปหมดเลยเห็นไหมคะในกลุ่มนี้นะคะโดยรวมแล้วก็ให้7เท่ากันค่ะเพราะว่ามีเพื่อนทำไมลูกเล่นเวลาที่เราจะไปประกอบอาหารเราจะไม่แยกแบบนี้อยู่ไหมลูกไม่แยกนะคราวหน้าทำใหม่นะต่อไปค่ะกลุ่ม3เมื่อกี้ครูเห็นได้เยอะกว่านี้นะลูกไปไหนหมดแล้วอะคะอ้าวแล้วก็เศษผักที่ไม่ใช้แล้วคุณครูบอกว่าให้ไว้ในตะกร้าเอามาไว้ในตะกร้าค่ะกลุ่มนี้ดูภาพรวมแล้วเหมือนกันค่ะได้เศษบ้างได้เศษมากเลยนะคะทั้งนู่นนี่อีกนะคะให้อยู่ที่เท่าไหร่ดีคะเอาคะแนนเท่าไหร่ดีคะ7นะคะเอาไป7เยี่ยมมากค่ะยอมรับว่าตัวเองนั้นทำไมลูกมีข้อผิดพลาดนะคะเลยให้ไว้ที่7ต่อไปค่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้วันนี้สมาชิกเราไม่มา1คนนะคะก็เลยเหลือจาน1ใบดูในจานแล้วแล้วก็ดูในเศษแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ยังสามารถเด็ดได้อีกแต่นักเรียนทำไมลูกหยุดนะคะเอาคะแนนไปที่เท่าไหร่ดีครับเอาที่เท่าไหร่ดีครับผลงานตัวเองเอาไปที่7นะคะคุณครูให้7นะคะอ้าวตอนนี้ค่ะทุกคนวางมือลงเดี๋ยวนักเรียนไปล้างมือนะคะแล้วก็เช็ดมือให้สะอาดนะคะเอามาต่อกันอีกนิดนึงค่ะเรามาสะท้อนความคิดกันดีกว่านะคะว่านักเรียนคิดว่าการจัดเตรียมผักและผลไม้มีประโยชน์ยังไงนะคะฟังคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะการจัดเตรียมผักและผล

0: ผลไม้นะคะมีประโยชน์ยังไงนะคะไปที่ไมกี้ค่ะ
1: ให้เราหยิบง่ายครับ
0: ทำให้เราหยิบง่ายนะคะมีใครให้คำตอบได้มั้งคะได้ไหมลูกอ้าวหยิบไม้เลยค่ะนอกจากทำให้เราหยิบง่ายแล้วมีอะไรอีกครับลูกเสริมได้เลยค่ะ
2: สะดวกสบายครับ
0: สะดวกสบายในการนำไปประกอบอาหารนะคะมีใครตอบได้อีกไหมคะผู้หญิงได้ไหมลูกขออีกหนึ่งคนมีไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีงั้นคุณครูจะให้ข้อนี้ไปทำเป็นการบ้านทุกคนนะคะมีไหมคะนักเรียนคิดว่าการจัดเตรียมผักและผลไม้มีประโยชน์ยังไงเพื่อนบอกว่าจะได้สะดวกจะได้หยิบได้ง่ายขึ้นนโมค่ะอ้าวนโมช่วยชีวิตของเพื่อนทั้งห้องไว้ว่าไงคะลูก
3: กินได้เลย
0: ทำให้เรารับประทานอาหารนั้นได้เลยนะคะคือถ้าเกิดเราจัดเตรียมแล้วอย่างเช่นเป็นแตงโมนะคะเราจัดเตรียมเราหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะรับประทานได้เลยนะคะตบมือให้คนเก่งของเราทั้ง3คนด้วยค่ะคนอื่นที่ไม่ได้ตอบนะคะไปเขียนส่งมาส่งคุณครูด้วยนะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะการจัดเตรียมผักและผลไม้นะคะช่วยให้สะดวกต่อการประกอบอาหารนะคะแล้วก็ประหยัดเวลานะคะอีกทั้งยังทำให้ผักและผลไม้ของเรานั้นน่ารับประทานด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานนะคะเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆนะคะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคุณนกหมดลงแล้วนะคะพบกันอีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ด้วยทั้งหมดทำความเคารพ

0: แฟหรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: ด้วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
4: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
5: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
6: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
4: เล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกได้
2: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
6: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
7: ค่ะ
6: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
5: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
8: กติกา
5: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตพัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

จ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2

2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกรรบิดขลิบพระเทศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิตก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงแล้วทรงพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ทรงพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย

0: การสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปรีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Cognition และรางวัล Uniframe Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพยังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
2: สักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริ

จุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับและดุริยางค์จัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาแต่มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ

ตระนังกัจจามิทุติยมปีสังฆังตระนังกัจจามิตติยมปีพุทธังตระนังกัจจามิ

0: ี้พระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรูปที่2สมเด็จพระธีรยานุมุนีวัดเทพสุรินทราวาสรูปที่3วัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่6สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีหลังจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งมาสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

0: ำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทำบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรค่ะ

ปริปุเรนติสาพรังเอวเมวะอิโตทินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดปเมวะสัมมิจตุสัพเพโพเรนทุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโส

สัตตังชีวตุอะเตเรภวัตตสัตตังชี

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: บดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามลำดับที่8สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
1: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

0: จากนี้ไปนะคะเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงนะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับนอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
2: ทั้งนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุทรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมาติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดผ้าไตร
0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศท ัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศฐ์ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศฐ์โดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศฐ์ก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะที่ฐานพระโกศฐ์ด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทอง2ชั้นพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสสงฆ์นะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทอง2ชั้นที่ต้นอาสสงฆ์ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศฐ์นั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและใจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศฐ์ก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้ง2ก็จะวางบนยางรองพานท้ายปืน
1: ทานี่มาจากทาตุกถาปุมาจากปุคละบัญญัติกะมาจากกถาวัตถุยะมาจากยมกและปะมาจากปัฏฐานหรือว่ามหาปัฏฐานนั่นเองครับซึ่งอีกสักครู่นะครับพระสงฆ์11รูปก็จะได้สวดมัตติกามัตติกานี่ก็แปลว่าแม่บทหรือแม่บทแห่งธรรมนั่นเองนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระพิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จเคยแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
2: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าศตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและ

0: สงฆ์11รูปสวดมาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกรณ์นะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

พระสงฆ์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับอาทิสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสะเกษพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรต่อไปดีพระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

Sugito tu parmenta maharaja.

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณอดิโลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิรเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิรเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: อดพระไตร12ไตรหลังที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

จันติเตสังปัสสโมสุโข

0: ำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะผ้ารัดอกรัดประคตและผ้ากราบนะคะซึ่งก็จะใช้ในพิธีสำคัญหรือการอุปสมบทค่ะ
1: อันตรวาสกคือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซ้ายนั้นคือพระสังคาติพระสงฆ์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสดับประกรณ์ครับ

พระสงฆ์12รูปนะครับมีพระเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสน์สงฆ์เรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชระสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำภู

0: ครับยังมีพระราชวรภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิระรังสีวัดหนังพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิโลกวัดมกุฏคีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรภัทราจารย์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามพระราชสุทธิวชิรเมธีวัดบุรณสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวชิรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะคะอีก12ไตรค่ะ

ถัดจากพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียก็มีท่านพระราชวัชิระกิตติเมธีวัดลำผักชีครับ

พระสงฆ์12รูปสดับปกรณ์ครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัฐสงฆ์เพื่อสดับปกรณ์ในชุดต่อไปครับจากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับปกรณ์ในครั้งนี้ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรพระจุลคณิศรวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระรามันมุนีวัดราชสัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระมุนีนายกวัดตำหนักจังหวัดนครนายกพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิระคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิระคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: ั้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสัมวาน15วันปัญญาสัมวาน50วันและสัตมวาน100วันทั้งนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: จะพนักงานได้ลาดพระภูษายงนะคะซึ่งพระภูษายงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกศสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธี

ซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตาดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตาดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

0: หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
0: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ครับเป็นพระพิธีธรรม4รูปและทางด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสี่รูปเช่นเดียวกันครับ

0: ประชาชนนะคะคงยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมนและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค์
1: บำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับวงดุริยางค์นั้นจัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

คะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและ

ครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: สานุวงศ์ค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้ผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ด็กๆมาดูที่ข้อที่3ค่ะข้อที่3จะต้องโยงไปหาคำศัพท์คำว่าจะต้องโยงไปหาคำศัพท์คำว่า unplugged unpluggedดีมากนะคะเด็กๆก็จะโยงได้นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะต้องโยงไปหาคำศัพท์คำว่าดีมากนะคะคำนี้เลยต่อไปข้อที่5แล็ปท็อปดีมากนะคะเด็กๆใครถูกต้องทุกข้อบ้างเอ่ยมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มถูกต้องทุกกลุ่มเลยปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปเราจะมาทำใบงานที่14นะคะเราจะมาทำใบงานที่14ซึ่งใบงานที่14นะคะเด็กๆจะต้องวาดภาพแล้วก็เขียนประโยคให้ตรงกับความหมายที่นักเรียนได้วาดลงไปนะคะเด็กๆเราลองมาดูตัวอย่างนะคะของใบงานที่14กันนะคะคุณครูนะคะได้ให้ประโยคนะคะแล้วก็คำศัพท์แต่ยังมีบางส่วนที่ขาดหายไปนะคะเราลองมาดูนะคะอย่างเช่นข้อที่1

แก้วเนี่ยเลือกเป็นภาพอะไรลูกภาพของแล็ปท็อปใช่ไหมคะและคุณครูเนี่ยเลือกเป็นมีภาพสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาคุณครูก็จะต้องเติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะโดยการใช้ประโยคแบบนี้เลยค่ะนั่นก็คือ turn on the laptop please turn on the laptop please นั่นก็คือกรุณาเปิดแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กให้หน่อยค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะเลือกคำศัพท์ให้เด็กๆนะคะคิดเองว่าเด็กๆจะเลือกคำศัพท์คำใดนะคะมีทั้งคำกริยาหรือว่า verb ที่ครูสอนไปใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเติมให้ถูกต้องนะคะเติมให้ถูกต้องแล้วก็มีคำนามคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆสามารถดูได้จากใบงานหรือว่าดูจากบนหน้าจอได้เลยนะคะดูจากบนหน้าจอได้เลยนะคะคำไหนอันนี้ใช่ไหมอันกลับอันกลับก็คือถอดอะไรออกถอดปลั๊กออกนั่นเองนะคะทำได้ไหมให้เลือกคำศัพท์เลือกคำศัพท์หนึ่งคำแล้วก็เลือกคำกริยาหนึ่งคำเลือกคำนามหนึ่งคำแล้วก็นำมาวาดหลังจากนั้นหนูจะต้องเขียนประโยคให้ถูกต้องให้สัมพันธ์กับภาพที่หนูวาดอีกหนึ่งภาพทำได้ไหมคะนี่วาดภาพอะไรเอ่ยพัดลมนี่พัดลมเปิดหรือปิด

ไหนได้เด็กๆคุณครูให้เวลาอีก2นาทีนะคะคุณครูให้เวลาอีก2นาทีเพราะฉะนั้นเด็กๆเร่งมือได้เลยค่ะพระธาตุอะไรดูซิคำว่าแล็ปท็อปเขียนอย่างไรดูดีๆสิคะดูดีๆสิลูกเขียนอย่างไรคะ

ดีมากนะคะมีนักเรียนบอกว่าทำได้นะคะและนักเรียนอย่าลืมนะคะไม่งานนี้มีทั้งหมด2ข้อนักเรียนนะคะอย่าลืมที่จะวาดภาพนะคะแล้วก็เติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะเติมประโยคให้สมบูรณ์และฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูนักเรียนนะคะในขณะที่กำลังทำใบงานอยู่ใช่ไหมคะใบมอนดีมากนะคะเพื่อจะตรวจสอบนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถเขียนคำศัพท์ได้หรือไม่นะคะได้ค่ะเด็กๆให้เวลาอีก1นาทีให้เวลาอีก1นาทีนะคะทำอะไรเอาลงจ้าเอาลงจ้า

0: มีกลุ่มไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างคะกลุ่มที่2กลุ่มที่เท่าไหร่มีกลุ่มอื่นอีกไหมกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังเด็กๆเร่งมือได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้กันในวันนี้นะคะทำได้ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ว2ข้อใช่ไหมคะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะก็ได้เรียนคำศัพท์ใหม่ไปใช่ไหมคะและมีคำศัพท์ทบทวนด้วยอย่างเช่นคำศัพท์คำแรกคำว่าอะไรคะ again please ดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่าแฟนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆคำนี้ค่ะคำนี้คือดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่า laptop laptop นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆคำนี้ค่ะcomputer computer ดีมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆภาพนี้และมีสัญลักษณ์แบบนี้นั่นก็คือคำศัพท์คำว่าดีมากค่ะอีกรอบค่ะ shut down ดีมากนะคะเด็กๆต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะมีการดึงปลั๊กออกใช่ไหมคะจะต้องได้คำศัพท์คำว่าเด็กๆคำศัพท์คำนี้นะคะเราก็จะพูดได้ว่า unplug unplug ดีมากนะคะเด็กๆและต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้ค่ะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าอีกรอบค่ะเชิญอ่อนนั่นเองนะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะเด็กๆและโครงสร้างประโยคในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือการใช้ประโยคแบบอะไรคะขอร้องนั่นเองนะคะเด็กๆการใช้ประโยคขอร้องนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยถ้ามีเป็นประโยคขอร้องจะต้องมีคำว่าอะไรคะคำว่า please นั่นเองนะคะคำว่า please นั่นเองนะคะวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะบทเรียนในครั้งถัดไปเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ classroom languageเด็กๆนะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเด็กๆจะต้องคอยติดตามนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่15และ16สามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะและสื่อต่างๆ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่7 มหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่ง7 มหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

0: ประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียว
1: ใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกัน
2: ได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: อันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหร
0: อจับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้7มหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
0: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่แหละ

0: ราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังอบอุ่นอีกต่างหาก
1: อ๋อคนใจร้าย
0: นั่นไงพวกนั้นมากันแล้วเอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิบ้าจริงหนีไปจนได้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะเฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้7มหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ให้เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
0: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
1: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500

0: หัวท้องทั้งนั้นเลย
1: พอๆอยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
0: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
2: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
1: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
3: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
1: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
0: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
2: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
2: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
3: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
5: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก
3: ็มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
4: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
3: โอ้ย
6: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็มัน
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือกวัดครับ
2: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับคุณครูสวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีสบายดีไหมลูกสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆใครจำได้บ้างเอ่ยทีทัศน์ลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ

0: ที่แล้วเราเรียนเรื่อง
1: นาฬิกาครับ
0: เรื่องนาฬิกาใช่ไหมก็คือการแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกานะในเวลาได้บ้างเอ่ยเกียร์ไหนลูกเวลาผ่านไปกี่นาทีครับ
1: 5นาทีครับ
0: เวลาผ่านไป
1: 5นาที
0: 5นาทีนั่นเองนะเพราะว่าอะไรครับใน1ช่องใหญ่ประกอบด้วยช่องเล็กกี่ช่องนะ5ช่องนั่นหมายความว่าถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องเล็กนั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป1นาทีซึ่งใน1ช่องใหญ่ประกอบด้วย5ช่องเล็กแสดงว่าถ้าเข็มยาวหมุนเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป5นาทีนั่นเองนะครับและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปครบ1รอบนะแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงครับเด็กๆ1ชั่วโมง1ชั่วโมงมีกี่นาทีนะ
2: 60
0: นาทีนะครับในครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องเดิมนะครับนั่นก็คือการแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกานะในเวลากลางวันและกลางคืนนะครับในตอนที่2นะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนได้และ2จะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะคนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทักษะนะในเรื่องของการแสดงเวลากันนะครับว่าจากที่เด็กๆได้เรียนไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วในตอนที่1นะนักเรียนได้เรียนไปทั้งตอนกลางวันและกลางคืนได้หัดแสดงเวลาไปใช่ไหมครับในครั้งนี้เราจะมาฝึกทักษะการแสดงเวลากันนั่นคือให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหมุนเข็มนาฬิกาเพื่อแสดงเวลาที่กำหนดให้นะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งครับปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเด็กๆต้นทางและปลายทางน่าจะมีนาฬิกาไว้ในแต่ละกลุ่มแล้วใช่ไหมครับในแต่ละข้อจะมี10คะแนนถ้าเด็กๆหมุนได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดเด็กๆก็จะได้รับคะแนนประจำกลุ่มไป10คะแนนนะครับเอ๊ะ1ข้อมีกี่คะแนนนะครับเด็กๆ10คะแนนเด็กๆต้องทำอย่างไรถึงจะได้10คะแนนครับต้องหมุนเข็มนาฬิกาให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดและจะต้องรวดเร็วที่สุดนะมาดูกันนะครับเวลาแรกที่เด็กๆจะต้องแสดงนั่นก็คือ8นาฬิกา35นาทีลงมือครับ8นาฬิกา35นาทีนาฬิกา35นาทีเอ๊ะเข็มสั้นจะชี้ตัวเลขใดเข็มยาวจะต้องชี้ตัวเลขใดนะกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วนะครับ8นาฬิกา35นาทีนะครับกลุ่มที่ตามมาด้วยกลุ่มที่5ปลายทางถ้าไม่มีนาฬิกาก็ไม่เป็นไรนะครับเด็กๆสามารถคิดภาพตามไปกับต้นทางนะดูเพื่อนเรียนรู้เราก็จะได้เรียนรู้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะเด็กๆนะเดี๋ยวดูเฉลยไปพร้อมกันนะครับนะกลุ่มที่

0: เรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกลุ่มที่สองลูกออกมานำเสนอสิเจ้านายกับดาเนียมาลูกแม่มาเลยมาเร็ว8:35 น.ครูถามก่อนทั้งต้นทางและปลายทางเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
1: กลางวันครับ
0: เป็นเวลาก
1: ลางวัน
0: เป็นเวลากลางนะเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดลูกเข็มสั้นไหนชี้ไหนชี้เพื่อนดูหน่อยเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดลูก
1: 8ครับ
0: ครับเข็มสั้นเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข8กับตัวเลขอะไรครับ
1: 9ครับ
0: อยู่ระหว่างตัวเลข8กับตัวเลข9นะครับค่อนข้างที่จะใกล้เข้าใกล้ตัวเลข9แล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ถึงใช่ไหมครับและเข็มยาวแล้วลูกเข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 7ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข7อ่านว่ากี่นาฬิกากี่นาที
1: 8:35 น.ค่ะ
0: 8:35 น.แล้วทราบได้ยังไงว่าเป็น35นาทีลูกคิดยังไงนับเพิ่มทีละเท่าไหร
1: ่นับเพิ่มทีละ5ครับ
0: นับเพิ่มทีละ5ไหนนับไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางครับนับพร้อมกัน5 10 15 20 25 30 1ครั้งนะครับให้ปลายทางเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะ8:35 น.ขั้นแรกเวลาที่เราจะหมุนเข็มนะเด็กๆสังเกตก่อนนะครับ8:00 น.มาดูที่8:00 น.นะครับเด็กๆคิดว่าเข็มสั้นจะต้องอยู่บริเวณไหนครับอยู่บริเวณไหนอยู่ระหว่างตัวเลข8และตัวเลข9และเรามาดูว่าอ๋อใกล้ใครมากกว่ากันก็ต้องมาดูที่หน่วยนาทีนะ35นาทีเด็กๆคิดว่าเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับเข็มยาวชี้ตัวเลข7ซึ่งจะเห็นว่าเข็มยาวหมุนเกินครึ่งรอบแล้วใช่ไหมแสดงว่าเข็มสั้นก็จะเลยกึ่งกลางระหว่างตัวเลข2ตัวเลขนี้นะครับนั่นก็คือเข้าใกล้ตัวเลข9มากกว่าเล็กน้อยนะฉะนั้นจึงได้ว่าอะไรครับจึงได้ว่าเข็มสั้นจะอยู่ระหว่างตัวเลข8และตัวเลข9ซึ่งจะเข้าใกล้ตัวเลข9มากกว่านะและเข็มยาวนะครับก็จะชี้ที่ตัวเลข7ในลักษณะนี้อ่านว่า8:35 น.ซึ่งเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเป็นเวลากลางวันนั่นเองเพราะว่าเวลากลางวันเริ่มต้นที่กี่นาฬิกานะ6:00 น.ใช่ไหมครับ8:35 น.เด็กๆทำอะไรครับเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขใดเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขใดนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยลองตรวจสอบของตนเองนะว่าชี้ตรงไหมนะครับชี้ตรงไหมนะกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วและกลุ่มที่4กลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่5ลูกมากลุ่มที่5วันใหม่กับแก้วตามาลูกวันใหม่กับแก้วตามาวันใหม่เวลานี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางตัวเลข1กับตัวเลข2นะแต่ใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากัน
1: 1ค่ะ
0: ใกล้ตัวเลข1มากกว่ากันใช่ไหมครับแล้วเข็มยาวล่ะลูก
1: ชี้ตัวเลข4ค่ะ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข4นี่กี่นาทีลูก
1: 20นาทีค่ะ
0: 20นาทีคิดยังไง20นาทีลูกนับให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมนับทีละเท่าไหร
1: ่นับทีละ5ค
0: ่
1: ะ
0: นับทีละ5นับยังไงลูก
1: 5 10 15 20
0: เยี่ยมมากอัปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยรับไป10คะแนนนะถูกต้องนะครับนั่นก็คืออะไรเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดครับปลายทางดูไปพร้อมกันนะเข็มสั้น

0: ้านอยู่ระหว่างตัวเลข1และตัวเลข2แต่ใกล้ตัวเลข1มากกว่านะครับเพราะสังเกตจากอะไรเราจะสังเกตจากอะไรถ้าดูว่าใกล้กว่าไม่ใกล้กว่าดูจากอะไรลูกดูจากนาทีนะ20นาทีอ๋อแสดงว่าเข็มยาวหมุนไปทำไมยังไม่เกินครึ่งรอบใช่ไหมยังไม่ถึงครึ่งรอบนั่นหมายอีก5รับไป10คะแนนแหม10คะแนนนะเดี๋ยวมาดูเวลาตัดไปพร้อมยังครับเวลานั้นก็คือ14นาฬิกา15นาที14นาฬิกา15นาทีท่านนักเรียนเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยนะครับกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยนะกลุ่มที่4เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูนะ
1: เลข2ครับ
0: ใกล้ตัวเลข2มากกว่าใช่ไหมครับและเข็มยาวแล้วลูกเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับ
1: 3ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข3ใช่3นาทีไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่นะแล้วเรารู้ได้ยังไงลูกว่าเข็มยาวจะต้องชี้ตัวเลข3
1: เพราะว่า1ช่องใหญ่เพิ่มขึ้นทีละ5นาทีครับ
0: เยี่ยมมากถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นั่นหมายความว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีครับเด็กๆ
1: 5นาที
0: 5นาทีนั่นเองนะครับไหนนับให้เพื่อนดูซิประกอบลูก
1: 5
0: นับพร้อมกัน5
1: 5
0: 10
1: 15
0: 15นะครับแสดงว่าจากหน้าปัดนาฬิกานี้เข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างตัวเลข2และตัวเลข3แต่ใกล้ตัวเลข2มากกว่าใช่ไหมครับและเข็มยาวชี้ตัวเลข3เราอ่านว่ากี่นาฬิกากี่นาทีครับเด็กๆ14นาฬิกา15นาทีในเวลากลางวันตรงกับที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1น้อยรับไป10คะแนนแน่เพราะว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างตัวเลข2กับตัวเลข3นะครับแต่ใกล้ตัวเลข2มากกว่านะเข็มยาวชี้ตัวเลข3นะครับเพราะเข็มยาวชี้ตัวเลข3ใช้3นาทีไหมครับเด็กๆไม่ใช่นะแต่คือกี่นาที15นาทีนะครับสังเกตจากการนับเพิ่มทีละ5คุณครูจะเน้นย้ำเสมอเลยใช่ไหมถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่แสดงว่าเวลาผ่านไป5นาทีใช่ไหมครับ5 10 15 15นะครับแสดงว่าอ๋อเวลาผ่านไป15นาทีนั่นเองนะฉะนั้นแล้วเวลา14นาฬิกา15นาทีสามารถแสดงได้ด้วยเข็มสั้นและเข็มยาวบนหน้าปัดนาฬิกาในลักษณะนี้นะเวลาถัดไปต้นทางและปลายทางพร้อมยังครับ
2: พร
0: ้อมแล้วนะมาดูเลยครับ10นาฬิกา55นาทีลงมือปฏิบัติได้ครับ10นาฬิกา55นาทีเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขใดเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขใดนะต้องอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดใกล้ตัวเลขใดมากกว่านะครับใครจะเสร็จก่อนสิบนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะกลุ่มที่5เสร็จแล้วนะมั่นใจนะกลุ่มที่1เรียบร้อยนะคุณครูยังไม่ได้บอกว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวมาดูกัน10นาฬิกา55นาที

0: ถามเสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่4แล้วลูกเสร็จนะอ่ะกลุ่มที่5เวลา 10:55 น.เข็มสั้นชี้ตัวเลขใดลูก
1: 10ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองชี้ให้เพื่อนดูซิ10ชี้อยู่ระหว่างตัวเลข10กับตัวเลข11ใช่ไหม
1: ใช
0: ่และคิดว่าจะต้องใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากัน
1: 10ค่ะ
0: ฮะ
1: 10ค่ะ
0: 10เหรอใช่ไหมมีใครเห็นต่างบ้างกลุ่มที่ต่างคือกลุ่มที่1กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ใช่ไหมกลุ่มที่2เหมือนกับกลุ่มที่5เลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ออกมาคู่กันเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนลูกอยู่ตรงนี้ก่อนนะให้เด็กๆเห็นความแตกต่างนะครับเห็นความแตกต่างเด็กๆลองสังเกตดู2กลุ่มนี้นาฬิกา2เรือนนี้เด็กๆคิดว่าเวลาใดที่แสดง 10:55 น.ได้ถูกต้องบนหน้าปัดนาฬิกาลูก
2: กลุ่มที่1
0: ใครว่ากลุ่มที่1ยกมือใครว่ากลุ่มที่5กลุ่มที่5ยกมือนะเด็กๆครับ 10:55 น.แน่นอนอ๋อเข็มสั้นจะชี้ตัวเลขใดเราก็ต้องดูก่อนใช่ไหมที่หน่วยนาฬิกาอ๋อ10:00 น.แสดงว่าน่าจะอยู่ระหว่างตัวเลข10กับตัวเลข11ใช่ไหมครับแต่ถ้าจะดูว่าใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากันให้มาดูในหน่วยนาทีใช่ไหม55 นาทีแสดงว่าเข็มยาวหมุนไปใกล้จะ1รอบยังลูก
1: ใกล
0: ้เต็มที่แล้วแสดงว่าเข็มสั้นก็จะต้องใกล้เข้าใกล้ตัวเลขอะไรมากๆครับ
2: 11
0: มากๆนั่นเองนั่นหมายความว่ากลุ่มที่1หมุนได้ถูกต้องนะกลุ่มที่1หมุนได้ถูกต้องส่วนกลุ่มที่5ต้องกลับไปแก้ไขนะยังไม่ได้คะแนนไม่เป็นไรนะกลับไปนั่งที่ได้ลูกกลับไปนั่งที่ได้นะกลับไปนั่งที่กลุ่มที่5ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เด็กๆได้ทราบนะปลายทางได้ทราบว่าอะไรครับข้อที่เรามักผิดพลาดในการหมุนเข็มนาฬิกาเวลาที่หน่วยนาทีค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมากนะในลักษณะนี้นะเช่น55 นาทีแบบเด็กๆค่อนข้างที่จะสับสนในเรื่องของเข็มสั้นฉะนั้นแล้วเมื่อเห็นความแตกต่างระหว่างนาฬิกา2เรือนนี้ที่แสดง10:55 น.หวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะเข้าใจในเรื่องของการหมุนเข็มนาฬิกาเพื่อแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกามากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่าเข็มสั้นนะครับจะชี้ระหว่างตัวเลข10และตัวเลข11นะครับเข็มยาวชี้ตัวเลข11ใช่11นาทีไหมลูก
2: ไม
0: ่ใช่นะคุณครูจะย้ำเสมอเลยใช่ไหมครับเวลาที่เด็กๆนับเด็กๆนับยังไงนับยังไงลูกนับไปพร้อมกัน5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55นั่นหมายความว่าเวลานี้นั่นคือ10:55 น.เด็กๆทำอะไรครับเวลานี้เรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเป็นเวลากลางวันนะเพราะว่าเวลากลางวันเริ่มต้นกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่1ได้นับไปเพิ่ม10คะแนนนะกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มได้เสร็จอีกลูกกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่2เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่เสร็จเร็วที่สุดก่อนนะครับกลุ่มที่3ลูกมาออกมานำเสนอมาชนาการกับเปมี่ลูกมาย23:00 น.คุณครูถามก่อนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ23:50 น.เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเด็ก
1: กลางวัน
0: หรือกลางคืนเป็นเวลากลางคืนนั่นเองนะเวลากลางคืนเริ่มต้นที่กี่นาฬิกานะเด็กๆกี่นาฬิกาครับ18:00 น.นะถึงก่อน6:00 น.นะเป็นเวลากลางคืนนะครับเข็มสั้นชี้ตัวเลขใด23:50 น.ลูก
1: 12ค่ะ

0: ชี้ตัวเลข12แล้วเหรอ
1: หน้าปัดนาฬิกานะครับในลักษณะนี้นะครับนั่นก็คือเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างตัวเลขใดครับระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดครับเด็กๆตัวเลข11กับตัวเลข12แต่เข้าใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากัน
2: 12
1: เข้าใกล้ตัวเลข12มากกว่านะครับและเข็มยาวชี้ตัวเลขใดเข็มยาว if ลูกเข็มยาวเราจะดูจากอะไรจากโจทย์ที่กำหนดเนี่ยเราดูจากอะไรว่าต้องชี้ตัวเลขไหนดูจากหน่วยนาฬิกาหรือดูจากหน่วยนาทีเข็มยาว
3: นาทีค่ะ
1: นาทีนะ50นาทีนั่นหมายความว่าเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับตัวเลข10นั่นเองนะมานับไปพร้อมๆกันนะถ้าเข็มยาวชี้ตัวเลข10ไม่ใช่10นาทีนะอ้าวถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นะแสดงว่าเวลาผ่านไป5นาทีนับ5พร้อมกันนะ5 10 15ยี่ตัวเลขใดเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขใดปลายทางถ้าไม่มีนาฬิกาอย่างที่ครูบอกนะครับให้เราคิดภาพตามและรอดูเฉลยจากคุณครูนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3ใช่ไหมรับไป10คะแนนนะครับกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วนะครับ5นาฬิกา15นาทีนะกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่3เรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่5ลูกมากลุ่มที่5มาณัฐรินีกับแก้วตามาณัฐรินีกับแก้วตามาครับเด็กๆมาดูนะเวลา5นาฬิกา15นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนตอบคุณครูก่อน
3: กลางคืนค่ะ
1: เป็นเวลากลางคืนนะครับเราทราบได้ไงว่าเป็นเวลากลางคืนดูจากอะไร
3: เข็มยาวชี้ตัวเลขสาม
1: ตรงไหมเด็กๆลองดูสิตรงไหมไม่ตรงใช่ไหมเหลื่อมไปเล็กน้อยใช่ไหมต้องแก้ไขเด็กๆอนุโลมให้เพื่อนได้ไหม
4: ได้
1: อนุโลมได้ไหม
4: ได
1: ้ไหนใครอนุโลมให้เพื่อนได้ยกมือยกมืออนุโลมให้เพื่อนนะสรุปนะอนุโลมนะแสดงว่ากลุ่มที่5ต้องกลับไปแก้ไขเล็กน้อยนะครับเคลื่อนเข็มยาวให้ตรงตัวเลข3แบบพอดีนะถ้าเกินมา1ช่องในลักษณะนี้แสดงว่าใช่15นาทีไหมอาจจะไม่ใช่15นาทีนะครับกลับไปแก้ไขกลับไปแก้ไขนะให้กี่คะแนนดีแบบนี้ใครว่าให้10คะแนนยกมือใครว่าให้9ให้9มั้ยให้8เพื่อนบอกให้8คะแนนนะให้8คะแนนนะกลุ่มที่5ให้8เป็น18แล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข็มสั้นต้องอยู่ระหว่างตัวเลข5และตัวเลข6ใกล้ตัวเลข5และเข็มยาวต้องชี้ตัวเลข3แบบพอดีนะครับในลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นระวังข้อผิดพลาดด้วยนะถ้าชี้ตัวเลข3ก็การต้องตามเพื่อนนะไม่เป็นไรนะลูกคุณครูมีอีกนะมาดูครับเวลาถัดไปชั่วโมงนี้จะฝึกทักษะเด็กๆนะ19นาฬิกา40นาทีเด็กๆลงมือปฏิบัติครับ19นาฬิกา40นาทีดูซิมีทักษะการแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาไหม
5: เ
1: สร็จแล้วต้องถูกต้องด้วยนะกลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มที่1เสร็จหรือยังลูกเห็นชูแล้วกลุ่มที่2ตามมาด้วยกลุ่มที่4นะกลุ่มที่5ลองสังเกตเข็มสิ

0: เข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขใดนะเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขใดเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีใช่ไหมห้ามลืมนะมาดูกลุ่มที่2ลูกมากลุ่มที่2ออกมานำเสนอให้กิตินันกับประภัสราบ้างมาผลัดกันออกมานำเสนอลูกกิตินันกับประภัสรามาเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดครับอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดตอบเพื่อน
1: 7กับ8ครับ
0: อยู่ตัวเลขระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8ใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากันใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากัน7หรือ8เข็มสั้นใกล้ตัวเลขใดครับใกล้ตัวเลข8นะเข็มยาวแล้วลูกเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไร
1: 8ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข8นี่กี่นาทีลูก8นาทีมั้ย
1: ไม่คร
0: ับ กี่นาทีเข็มยาวชี้ตัวเลข8
1: 40นาทีค
0: ่
1: ะ
0: 40นาทีนั่นเองนะถูกต้องไหมเด็กๆถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยแล้วไป10คะแนนเดี๋ยวปลายทางมาดูไปพร้อมๆกันนะในกรณีที่เราไม่มีนาฬิกานะครับก็มาดูไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะ 19:40 นาทีถือเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเด็กๆกลางคืนนะกลางคืนนะครับเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข7และตัวเลข8แต่ใกล้ตัวเลข8มากกว่าเอ๊ะทราบได้ยังไงเพราะว่าอะไรเรามาดูในหน่วยนาทีใช่มั้ย40นาทีอ๋อเกินครึ่งรอบมาแล้วใช่มั้ยครับเกินครึ่งรอบมาแล้วนะเข็มยาวหมุนเกินครึ่งรอบแสดงว่าอะไรครับเข็มสั้นก็จะต้องเคลื่อนที่เลยกึ่งกลางระหว่างตัวเลข7และตัวเลข8ไปเล็กน้อยซึ่งเข้าใกล้ตัวเลข8มากกว่านั่นเองนะครับและเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับตัวเลข8แสดงเวลา40นาทีนั่นเองนะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา 19:40 นาทีสามารถแสดงได้ในลักษณะนี้นะครับปลายทางตรงกับที่คิดไว้หรือเปล่าครับหวังว่าคงตรงนะเดี๋ยวเรามาดูเวลาถัดไป 4:05 นาทีลงมือปฏิบัติได้ครับ4:05 นาทีเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขใดเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขใดนะลงมือเลย4:05 นาทีกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่4กลุ่มที่1กลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วและกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาดูนะครับกลุ่มที่5ออกมานำเสนอมาเลยลูกออกแกนกับมอสใช่ไหมมาสตังกับมอสมาสตังกับมอสมาเลยมาเลย4:05 นาทีนะมอสลูก4:05 นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนไหนบอกเพื่อนปลายทางสิ
2: กลางวันครับ
0: เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
2: กลางคืนครับ
0: เป็นเวลากลางคืนใช่ไหม4:05 นาทีสามารถแสดงเวลาได้บนหน้าปัดนาฬิกายังไงเข็มสั้นชี้ตัวเลขใด
2: เข็มสั้นชี้เลข4ครับ
0: เข็มสั้นชี้ใกล้ตัวเลข4ใช่ไหมอยู่ระหว่างตัวเลข4และตัวเลข5แต่ใกล้ตัวเลข4มากกว่าใช่ไหมครับมอส
2: ครับ
0: และเข็มยาวแล้วลูกชี้ตัวเลขใด
2: เข็มยาวชี้เลข1ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข1แสดงกี่นาที
2: 5นาทีครับ
0: แสดง5นาทีนั่นเองนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับถูกต้องนะเวลานี้เราทำอะไร4:05 นาที
2: นอนคร
0: ับ นอนหลับพักผ่อนใช่ไหมครับประเมินให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข4และตัวเลข5แต่ใกล้ตัวเลข4มากกว่านะครับนั่นก็คือเลยตัวเลข4ไปเล็กน้อยนะเข็มยาวชี้ตัวเลข1นั่นก็คือ5นาทีนั่นเองนะครับแสดงว่า4:05 นาทีแสดงโดยใช้เข็มสั้นและเข็มยาวนะหมุนเข็มสั้นและเข็มยาวบนหน้าปัดนาฬิกาได้ลักษณะนี้เลยนะครับกิจกรรมที่เราทำอาจจะทำไมนอนหลับพักผ่อนหรือบางคนอาจจะตื่นนอน

0: แล้วใช่ไหมมีใครไหมตื่นนอนแล้วเคยได้ยินพ่อแม่พูดว่าอะไร4นาฬิกา5นาทีเนี่ยตีสี่กว่าแล้วใช่ไหมครับบางคนอาจจะตื่นนอนเรียบร้อยแล้วตื่นแต่เช้าปกรณ์ตื่นยังตื่นแล้วใช่ไหมครับเยี่ยมมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเวลาถัดไป0นาฬิกา30นาทีลูก0นาฬิกา30นาทีเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่5ได้ไป10คะแนนนะเป็น28คะแนนนะกลุ่มที่5นะเร็วๆ0นาฬิกา30นาทีสังเกตตรงหรือยังนะ0นาฬิกา30นาทีกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยนะเป็นเวลากลางคืนนั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าเลยหลังเที่ยงคืนมาเล็กน้อยใช่ไหมเด็กๆครับเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดประภัสราลูก
1: เข็มสั้น
0: ชี้เพื่อนดูซิไหนเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใด
1: ตัวเลข1กับตัวเลขที่12ค่ะ
0: อยู่ระหว่างตัวเลข12กับตัวเลข1เข็มยาวแล้วลูก
1: ตัวเลข
0: 6
1: ค่ะ
0: ชี้ตัวเลข6เด็กๆจะเห็นว่าในกรณีนี้นะเข็มสั้นจะอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลข12และตัวเลข1แบบพอดีเลยนะครับและเข็มยาวจะชี้ตัวเลขอะไรครับ
1: 6
0: ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข6นี่กี่นาทีประภัสราลูก
1: 30นาที
0: 30นาทีใช่ไหมครับและเด็กๆครับเวลา0นาฬิกา30นาทีเด็กๆทำกิจกรรมใดบ้างครับประภัสราลูกเราทำกิจกรรมอะไร0นาฬิกา30นาที
1: นอนค่ะ
0: ทำอะไรครับ
1: นอนค่ะ
0: นอนหลับใช่ไหมนอนหลับนะประมือให้กลุ่มที่2นอเยี่ยมมากรับไป10คะแนนเป็นกี่คะแนนแล้วเป็นกี่คะแนนครับ30คะแนนนะตอนนี้สูสีกันอยู่นะระหว่างกลุ่มที่5และกลุ่มที่2กลุ่มที่5มี28คะแนนกลุ่มที่2มี30คะแนนนะครับนั่นคืออะไรเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลขหมุนเร็วหมุนเร็วเข็มสั้นกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโปรตามมาด้วยกลุ่มที่2ติดๆเลยกลุ่มที่5โอ้โหเร็วมากกลุ่มที่3ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1แล้วลูกใกล้หรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่4กันนะกลุ่มที่4จะตีไข่แตกไหมนะเร็วจะตีไข่แตกไหมฮะคิดว่าตัวเองทำถูกไหม20นาฬิกา10นาทีตอบคุณครูก่อนเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนทีทัศลูก
2: กลางคืนครับ
0: เป็นเวลากลางคืนนะเวลา20นาฬิกา10นาทีนี้เราน่าจะทำกิจกรรมใดอยู
2: ่นอนครับ
0: อ๋อเข้านอนแล้วนะครับมีใครทำการบ้านอยู่ไหม20นาฬิกา10นาทีมีบ้างปะปลายนะเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดลูกระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใด
2: ตัวเลข2กับตัวเลข8
0: เข็มสั้นเข็มสั้น
2: ตัวเลข8กับตัวเลข9ครับ
0: ชี้ตัวเลข8กับตัวเลข9ใช่ไหมแต่ตัวใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากันใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากันลูกใกล้ตัวเลขใด
2: 8ครับ
0: ใกล้ตัวเลข8มากกว่าใช่ไหมและเข็มยาวแล้วลูกเข็มยาวชี้ตัวเลขใด
2: 2ครับ
0: ชี้ตัวเลข2นะถูกต้องไหมถูกต้องนะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วกลุ่มนี้ฮะดูนะตรวจสอบนะของตนเองตรงไหมอาจจะถูกหักคะแนนหรือเปล่ากลุ่มที่4นะเรียบร้อยกลุ่มที่1ตามมาด้วยกลุ่มที่3และกลุ่มที่2นะครับสังเกตนะกลุ่มที่5ลูกออกมานำเสนอนัทลินีกับวันใหม่มาดูนะมาดูครับเด็กๆเวลา15นาฬิกา25นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก่อนเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
3: กลางวันค่ะ
0: เป็นเวลากลางวัน

0: นะตอนนี้เราทำอะไรลูก
1: เรียนค่ะ
0: ใกล้เลิกเรียนแล้วใช่ไหมใกล้เลิกเรียนแล้วใช่ไหมครับเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดถูกหักคะแนนใช่ไหมสองคะแนนเหมือนเดิมกลุ่มที่5นะได้8คะแนนนะครับได้8คะแนนนะไม่เป็นไรนะไปแก้ไขถูกต้องจำไว้เป็นบทเรียนว่าเวลาเธอหมุนเข็มยาวเธอต้องหมุนให้ตรงเห็นไหมเพื่อนๆบอกไม่อนุโลมต้องโดนหักคะแนนนะไม่เป็นไรเอาประมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าอะไรเห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่าเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอยู่ระหว่างตัวเลข3กับตัวเลข4ใกล้ตัวเลข3มากกว่าเข็มยาวชี้ตัวเลข5แบบพอดีเป๊ะๆนะครับกิจกรรมในช่วงนี้เด็กๆอาจจะทำอะไรครับอาจจะใกล้กลับบ้านแล้วนะเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมหมุนเข็มนาฬิกาเพื่อแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในเวลากลางวันและกลางคืนไปเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างครับประกอบลูก
1: การหมุนเข็มนาฬิกาครับ
0: การหมุนเข็มนาฬิกาถ้าเราจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาต้องหมุนเข็มอะไร
1: ต้องหมุนเข็มสั้นค่ะ
0: แต่ถ้าเราจะบอกเวลาเป็นนาทีต้องดูจากเข็มอะไร
1: เข็มยาวครับ
0: เข็มยาวนะเข็มยาวชี้ตัวเลข10หมายความว่ากี่นาทีครับกี่นาทีดาเนียลูกเข็มยาวชี้ตัวเลข10
1: 50นาทีค่ะ
0: 50นาทีใช้10นาทีไหมไม่ใช่นะครับให้เด็กๆ เข้าและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับข้อที่2ใหญ่เติมเข็มนาฬิกาให้ตรงกับเวลาที่กำหนดเช่น3นาฬิกา30นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเด็กๆเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนนะเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดตัวเลข3กับตัวเลข4ในลักษณะนี้นะครับแต่ใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากันไหมอยู่กลางๆพอดีนะเพราะว่า30นาทีเห็นไหมเข็มสั้นจะอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลข3และตัวเลข4พอดีเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับ6ในลักษณะนี้นะครับ3นาฬิกา30นาทีให้นักเรียนทำให้ครบทุกข้อสำหรับแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นี้นะให้เด็กๆทำเป็นการบ้านนะทำให้ครบทุกข้ออย่าลืมตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีด้วยนาฬิกาแบบตัวเลขเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.7 ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tlv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้เนี่ยเรื่องการแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในเวลากลางวันและกลางคืนในตอนที่2ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเห็นบรรยากาศด้านหลังครูแหม่มนึกถึงอะไรคะ
2: ทะเล
1: ทะเลนะคะเดี๋ยววันนี้ครูแหม่มจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวมั้ยคะ
2: อ
1: ยากนะคะเด็กๆลองดูมีสิ่งอะไรที่อยู่ด้านล่างปูเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะครูมีบทร้องเล่นมาฝากเด็กๆด้วยพร้อมไหมคะ
2: พร
1: ้
2: อม
1: ไหมคะพร้อมแล้วนั่งหลังตรงค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องบทร้องเล่นนี้ไหนใครรู้จักบทร้องเล่นนี้บ้างคะเด็กๆหลายคนรู้จักเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องไปพร้อมกันเด็กๆบางคนอาจจะออกท่าทางแล้วก็ออกเสียงร้องไปด้วยได้ไหมคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วกดไลค์ให้คุณครูหน่อยค่ะนี่เอาละค่ะพร้อมแล้ว1 2 3

0: เด็กๆนี่ก็คือบทร้องมีชื่อว่าอะไรคะเด็กๆบอกว่าบทร้องเล่นนี้มีชื่อว่าจับปูดำนะคะแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะน้องจักรพัฒน์คิดว่าวันนี้เราน่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: บทร้องเล่นครับ
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของมารู้จักบทร้องเล่นนะคะนอกจากบทร้องเล่นที่เราได้รู้จักในเรื่องจับปูดำไปแล้วใช่ไหมคะยังมีบทร้องเล่นอื่นอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของบทร้องเล่นได้ร้องบทร้องเล่นที่กำหนดให้ได้รวมทั้งเห็นคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนั่นนะคะนั่นก็คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเนี่ยมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการใช้ภาษาใช่ไหมคะรวมถึงการอนุรักษ์บทร้องเล่นที่เป็นสิ่งที่เราเนี่ยมีการใช้มีการปฏิบัติมาตั้งแต่โอ้โหย้อนกลับไปหลายสิบปีหลายร้อยปีเลยนะคะเด็กๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมารู้จักบทร้องเล่นกันว่าบทร้องเล่นเนี่ยคืออะไรน้องประกรณ์ค่ะอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่าความหมายของบทร้องเล่นคืออะไรคะ
2: บทเพลงที่ใช้ประกอบการละเล่นต่างๆมีการแต่งให้สัมผัสคล้องจองเพื่อความไพเราะ
0: ครูแหม่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาร้องประกอบจังหวะพร้อมกันนะคะเอาละค่ะโยกเยกเอ่ย
3: น
0: ้
3: ำท่วมเมฆ
0: กระต่ายลอยค
3: อ
0: หมาหางงอกอดคอโยกเยกเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ทำนองของเราเข้าไปพร้อมไหมคะหนึ่งสองสาม

0: บทเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆเป็นบทเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์อะไรบ้าง
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายกับสุนัขนั่นเองนะคะหมาถ้าเป็นภาษาเขียนก็คือสุนัขนั่นเองนะคะไหนใครรู้จักบทร้องเล่นนี้บ้างหลายๆคนเลยเคยได้ยินจากไหนคะบทร้องเล่นนี้น้องจักรพรรดิเคยได้ยินจากไหนคะ
2: พี่ร้องให้ฟังก่อนนอนครับ
0: พี่ร้องให้ฟังก่อนนอนใช่ไหมคะน้องต้นหอมค่ะรู้จักบทร้องเล่นโยกเยกจากไหนคะ
2: คุณแม่ร้องให้ฟังตอนเด็กๆค
0: ่ะคุณแม่ร้องให้ฟังตอนเด็กๆนั่นคะเอาละค่ะมาดูอีกหนึ่งบทร้องเล่นนี่เลยใครรู้จักบทร้องเล่นประถมกอกาบ้างใครรู้จักบ้างร้องอย่างไรบทร้องเล่นประถมกอกาเด็กๆบอกจำไม่ได้เด็กๆปลายทางรู้จักไหมคะบทร้องเล่นประถมกอกาเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งหลังตรงออกเสียงตามครูแหม่มหรือว่าใครอยากนำเพื่อนอ่านบ้างน้องจักรพรรดิค่ะเดี๋ยวให้น้องจักรพรรดินะคะนำเพื่อนอ่านนะเอาละค่ะนั่งหลังตรงหายใจเข้าหายใจออกเอาละค่ะน้องจักรพรรดิพร้อมไหมคะเด็กๆในห้องพร้อมไหมคะเอาละค่ะน้องจักรพรรดินำเพื่อนอ่านได้เลยค่ะ
2: แม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มา 4-5 ใบ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะแม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มา 4-5 ใบอย่าลืมต้องเว้นให้ถูกด้วยนะคะเวลาที่เราอ่านบทร้องเล่นหรือว่าบทร้อยกลองใช่ไหมคะต้องเว้นจังหวะให้ถูกด้วยนะต่อไปค่ะ
2: อีแม่กาก็และก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกา
0: อีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกา
2: หมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมู่ในเล้าดูแลดูหมา
0: เดี๋ยวเสียงค่ะหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาเสียงเบามากเลยค่ะเด็กๆสู้เด็กๆปลายทางไม่ได้เลยนะคะเด็กๆต้นทางอย่ายอมแพ้นะคะเดี๋ยวให้น้องจักรพรรดิออกเสียงก่อนนะคะต่อไปค่ะ
2: ปูแส
0: ปูแสม
2: ปูแสมปูนา
0: ปูแสมแลปูนา
2: ปูแสมแลปูนากระปูม้าปูทะเล
0: เดี๋ยวเสียงค่ะปูแสมแลปูนากระปูม้าปูทะเล
2: เต่านาและเต่าดำอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำกระจระเข้
0: เต่านาและเต่าดำอยู่ในน้ำกัดจระเข
2: ้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เหล่ไม่สู้ดี
0: ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เหล่ไม่สู้ดีเอาละค่ะปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะก่อนที่เราจะไปร้องบทร้องเล่นแบบมีทํานองเด็กๆลองช่วยครูแหม่มดูหน่อยค่ะลักษณะของบทร้องเล่นที่น้องบอกนะคะที่น้องปกรณ์บอกใช่มั้ยคะว่าบทร้องเล่นเนี่ยจะต้องมีคําที่คล้องจองกันเรามาดูการคล้องจองอย่างไรบ้างใครเห็นคําคล้องจองแล้วบ้างอ่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะในวรรคในบรรทัดแรกวรรคแรกกับวรรคที่2ค่ะ
3: แม่
0: พยางค์ที่ออกเสียงว่าอะไรคะ
3: แม่กับไก่ครับ
0: แม่กับไก่คล้องจองกันไหมคะคำคล้องจองต้องประสมด้วยเสียงสระเดียวกันหากมีตัวสะกดก็จะต้องเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันเอาใหม่ค่ะเอามือจับหูจะต้องเป็นสัมผัสระหว่างวรรคที่1กับวรรคที่2เด็กๆลองดูนะคะเอามือจับหูไว้

0: นายน้องดูวรรคแรกไก่นายก็เป็นสัมผัสที่อยู่ในบทเดียวกันที่อยู่ในวรรคเดียวกันเก่งมากค่ะแต่คุณครูถามสัมผัสระหว่างวรรคที่1 นี่แม่ไก่อยู่ในตะกร้าคือวรรคที่1วรรคที่2คือไข่มา 4-5 ใบคําไหนที่คล้องจองกันคําคล้องจองคําที่เป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคําแรกใช่มั้ยคะจะส่งสัมผัสไปยังคำคล้องจองของกลุ่มคำต่อไปเด็กๆลองดูแม่ไก่อยู่ในตะกร้าคำไหนที่คล้องจองกันเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องประกรณ์ค่ะคำว่าอะไรคะ
1: ในกับไข่ครับ
0: ในกับไข่ยังไม่ถูกต้องค่ะคุณครูบอกว่าพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องทีทัศน์ค่ะ
2: ในกับใบครับ
0: ยังไม่ถูกค่ะน้องดูพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
3: กล
0: ้
3: าก
0: ล้าดูกล้าผสมด้วยสระอะไรกล้ากับ
3: มาก
0: ล้ากับ
3: มา
0: แบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆนี่เลยแบบนี้เลยนะคะแล้ววรรคต่อมาค่ะมาดูอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาคำว่าอะไรคะเอามือจับหูไว้1 2 3น้องดาเนียค่ะคำว่าอะไรคะ
1: ไล่ไก่กับไล่ค่ะ
0: ต้องพูดที่วรรคแรกก่อนนะคะวรรคด้านหน้ากลุ่มคำด้านหน้าก่อนค่ะ
1: ไล่
0: กับ
1: ไก่
0: กับไก่เก่งมากเลยนะคะไล่กับไก่แบบนี้นะคะแล้วถ้าเด็กๆบางคนบอกว่าเอ้าครูแหม่มครับแล้วคำว่าไล่กับไล่เนี่ยเป็นคำคล้องจองกันไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าเป็นคำเดียวกันเลยนะคะต่อไปค่ะใครหาเจอบ้างเอามือจับหูไว้1 2 3อ่ะให้น้องชัยพฤกษ์แก้ตัวค่ะคำว่าอะไรคะ
4: เห่ากับเล้าครับ
0: คำว่าเห่ากับเล้าเก่งมากค่ะนี่เลยต่อไปวรรคต่อไปนะคะ1 2 3น้องวันใหม่ค่ะคำว่าอะไรคะ
5: นากับน้ำค่ะ
0: นากับนายังไม่ถูกนะคะคนอื่นค่ะมือจับหูไว้ค่ะเด็กๆต้องคิดก่อนที่เราจะยกมือนะคะ1 2 3น้องกุลค่ะน้องกุลคำว่าอะไรคะ
6: นากับม้าครับ
0: เก่งมาก

0: ครับต้องดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับขอใครใส่เสื้อสีเขียวให้ยกมือขึ้นนะถ้าสอดคล้องกับภาพก็ทำเครื่องหมายถูกข้อควายใครใส่แว่นให้ยกมือขึ้นนะในภาพนี้เขาทำหรือเปล่าไม่รู้นะครับลองดูเองนะครับถ้าเงื่อนไขทั้งกอไก่ขอไข่และคอควายสอดคล้องเนี่ยก็ให้ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับข้อ2ครับมาดูกันใครบ้างที่ต้องทำตามเงื่อนไขนี้เด็กๆก็นำตัวอักษรไปเติมลงไปในช่องในช่องคำตอบนะครับใช้ตัวอักษรเติมลงไปนะถ้าเป็นสมมติว่าถ้าข้อ1สมมติว่าข้อ1กำลังถือปากกาด้วยมือขวาให้ออกมานำเสนองานหน้าห้องจะเป็นใครจะเป็นใครใครบ้างนะที่ถือด้วยมือขวานะครับในข้อที่1นะครับมีถือปากกาอยู่3คนนะครับมีถือปากกาอยู่3คนข้อ2ครับถ้าวันนี้นักเรียนมัดผมมีมัดผมไหมมี1คนครับนี่ไงมัดผมอยู่ใช่ไหมครับมัดผมอยู่ให้ช่วยเดินไปปิดหน้าต่างหลังห้องเรียนเด็กๆก็ดูว่าเป็นใครนะครับเด็กๆก็ดูว่าเป็นใครเด็กๆก็ใส่ลงไปนะครับใส่ตัวสอบภาษาอังกฤษให้ตรงกับเด็กๆเหล่านั้นหรือบุคคลเหล่านั้นที่อยู่ในภาพข้อ3ถ้าวันนี้ใส่เสื้อสีเทาให้ช่วยคุณครูหรือให้ช่วยครูเก็บสมุดแบบฝึกหัดหลังเลิกเรียนเด็กก็ดูว่าต้องเป็นใครนะครับมากกว่า2คนได้นะครับมากกว่า2คนได้ข้อ3ครับจากภาพต่อไปนี้ต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์ตามภาพให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างเห็นคำไหมคำมีอะไรบ้างครับอ่านพร้อมกันเป็นเด็กชายต่อไปอ่านครับเป็นเด็กหญิงต่อไป
1: ย
0: ื
1: นหน
0: ้
1: าห
0: ้
1: องและจ
0: ับ
1: ม
0: ือ
1: กัน
0: ต่อไป
1: น
0: ั่งประจำที่และเขาจะมีท่ามาให้ครับมีมาให้ท่าและให้ไหมครับท่าเป็นจุดๆให้จุดๆนำเห็นไหมนำคำเป็นเด็กชายเป็นเด็กหญิงยืนหน้าห้องและจับมือกันนั่งประจำที่ไปใส่ในช่องว่างเติมให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับถ้าเป็นเด็กชายให้ทำอะไรถ้าเป็นเด็กหญิงให้จุดๆทำอะไรนั่นเองอ้าวแล้วครับเข้าใจไหมสำหรับใบงานมีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้ามีขณะทำใบงานสามารถยกมือแล้วก็สอบถามคุณครูได้เลยนะครับเอาละคุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปทำกิจกรรมในใบงานกันสักครู่หนึ่งไปกันเลยครับเด็กๆเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ
2: 61
0: ใช่ไหมเปิดไปลูกเปิดไปเด็กๆอ่านโจทย์ให้ดีดู

เราจะไม่ใส่เครื่องหมายกากบาทนะครับถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่สอดคล้องก็เว้นว่างไว้นะครับเว้นว่างไว้เฉยๆนะเว้นว่างไว้เฉยๆวันนี้ใบงานเรานะครับ3ข้อ

ไม่ต้องรีบนะลูกยังมีเวลานะครับไม่ต้องรีบทำใช่ลูกใช่ลูกนำคำไปใส่นะครับในข้อที่3นำคำที่กำหนดให้ไปใส่ในช่องว่างข้อที่3นะครับดูว่าตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าลูกตรงไหมนี่ไงลูกข้อหนึ่งถ้ากำลังถือปากกาด้วยมือขวาให้ออกมานำเสนองานหน้าห้องใครถือปากกาด้วยมือขวาบ้างลองดูสิมือขวาของนักเรียนในภาพนะครับเด็กๆมือขวาของนักเรียนในภาพนะมือขวาของนักเรียนในภาพนะครับไม่ใช่มือขวาของเรานะครับเด็กๆดูเด็กผู้หญิงคนนี้ถือปากกาด้วยมือไหนมือซ้ายนะมือซ้ายเห็นไหมเขาถือด้วยมือซ้ายนะครับไม่ใช่มือขวานะครับเด็กๆดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับให้เขียนตัวอักษรที่อยู่หน้าโต๊ะลงไปลูกเขียนตัวอักษรที่อยู่หน้าโต๊ะลงไปว่าเป็นใครว่าต้องเป็นใครนะครับนักเรียนเขียนตัวเล็กๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่องเล็กนะเพราะว่าช่องเล็กแต่ถ้าเขียนตัวใหญ่ก็ได้แต่ว่าเขียนให้พอดีนะครับเกินล้นไปนิดหน่อยไม่เป็นไรลูกเขียนตัวให้เล็กลงนิดนึงถ้ากำลังถือปากกาด้วยมือขวาให้ออกมานำเสนอในห้องเรียนใครถือด้วยมือขวาบ้างใครถือด้วยมือขวาบ้างลองดูสิเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษลงไปเก่งมาก

สำหรับใบงานนะครับเรามีแค่ใบงานเดียวนะครับมีเวลาพอสมควรนะเด็กๆไม่ต้องรีบนะครับอ่านเงื่อนไขให้ชัดเจนนะอ่านเงื่อนไขชัดเจนและตอบคำถามให้ถูกต้องอ่านเงื่อนไขชัดเจนและตอบคำถามให้ถูกต้องใช่ครับหน้า61กับ62นะครับ61กับ62นะเตือนไปนิดหนึ่งนะครับเด็กๆอย่าโดนเงื่อนไขหลอกเอานะอ่านเงื่อนไขให้ชัดเจนนะครับอ่านเงื่อนไขให้ชัดเจนนะครับเงื่อนไขเขาอาจจะหลอกเราได้นะครับ

้านำคำไปใส่ลูกเห็นไหมถ้าอะไรให้อะไรเห็นไหมถ้าจุดๆให้จุดๆลองดูในภาพสำหรับข้อ3เด็กๆ ดูในภาพให้ดีนะครับสังเกตจากภาพนะครับเด็กผู้ชายเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่เด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่นะครับนำคำไปใส่ให้ครบนะครับให้ถูกต้องด้วยเวลาเขียนนะครับเขียนอย่าให้ตัวใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่าช่องเล็กนะอาจจะไม่พอมีใครติดปัญหาอะไรไหมครับข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งมีใครติดปัญหาอะไรไหมถ้ามียกมือสอบถามได้นะครับข้อหนึ่งมีไหมไม่มีใช่ไหม

เวลาเขียนเขียนให้เรียบร้อยนะครับเขียนให้คุณครูอ่านออกด้วยนะเขียนให้เรียบร้อยนะครับที่เรียบร้อยยังพอแล้วใช่ไหมเด็กๆนำคำมาใส่นะลูกนำคำในนี้มาใส่เยี่ยมมาก

0: ยังมีเวลานะครับสำหรับ3ข้อนะครับเดี๋ยวหลังจากในช่วงของเฉลยนะครับครูจะให้เด็กๆนำเสนอนะจะให้เด็กๆนำเสนอด้วยนะครับนำเสนอในกลุ่มของเราเลยนะครับเขียนตัวอักษรลูกถูกต้องมีใครสงสัยอะไรยกมือสอบถามได้นะครับยกมือสอบถามได้นะมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมเอ่ยยังไหมครับถ้ายังไม่ปิดถ้ายังไม่ปิดสมุดแสดงว่ายังไม่เรียบร้อยนะครับทบทวนได้นะครับทบทวนเพิ่มเติมดูให้เรียบร้อยดูให้ดีปิดสมุดอย่างเดียวยังไม่ต้องเก็บลูกเดี๋ยวเรามาดูคำตอบด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบตัวคำตอบกันนะครับเด็กๆน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูให้เวลาพอสมควรเลย นะครับพอสมควรเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันดูเฉลยหรือแนวคำตอบของคุณครูกันไปนะครับคุณครูจะสอบถามเด็กๆไปด้วยนะครับมาดูข้อ1กันนะครับข้อ1คุณครูจะถามเป็นภาพรวมนะถามเป็นภาพรวมแล้วเด็กๆช่วยกันตอบนะครับข้อ1ครับให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมหน้าเงื่อนไขที่สอดคล้องกับภาพด้านบนภาพก็จะมีเด็กๆใช่ไหมอยู่ในห้องเรียนนะครับอยู่ในห้องเรียนมีเด็กๆอยู่ด้วยกัน5คนกอไก่ครับใครมีแก้วใส่ดินสอวางบนโต๊ะให้ยกมือขึ้นเด็กๆคิดว่าต้องใส่เครื่องหมายถูกหรือทำเครื่องหมายถูกไหมใครคิดว่าจะต้องทำเครื่องหมายถูกลงไปในกอไก่ยกมือใครคิดว่าต้องทำลงไปในกอไก่ยกมือโอ้มีเยอะเหมือนกันนะครับมือลงครับใครคิดว่าไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกครับเพราะว่าไม่ตรงกับเงื่อนไขใครคิดว่าไม่ตรงกับเงื่อนไขบ้างมีอยู่โอ้มี1กลุ่มเลยนะครับกลุ่ม4บอกว่าไม่ตรงนะครับกลุ่ม5บางคนกลุ่ม1บางคนมือลงครับสรุปว่าต้องใส่เครื่องหมายถูกไหมไม่ต้องครับเพราะอะไรเพราะว่าถูกต้องเพราะว่าอีก2คนทำไมไม่ยกมือครับแสดงว่าไม่สอดคล้องกับในภาพใช่ไหมมียกมือแค่คนเดียวครับมียกมือแค่คนเดียวเด็กหญิง A นั่นเองส่วนเด็กชาย B กับเด็กชาย E ไม่ได้ยกมือทั้งที่มีแก้วเห็นไหมมีแก้วใส่ดินสอวางอยู่ไหมครับแต่เด็กหญิง A ยกมือแค่คนเดียวเท่านั้นแสดงว่าเราไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกลงไปนะครับยอดเยี่ยมมากต่อไปขอไข่ใครใส่เสื้อสีเขียวให้ยกมือขึ้นคิดว่าข้อนี้สอดคล้องกับภาพหรือไม่สอดคล้องใครคิดว่าไม่สอดคล้องยกมือโอ้ทั้งห้องเลยใช่ไหมเพราะว่าเห็นชัดเจนมือลงครับยอดเยี่ยมมากฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะครับเพราะว่าเด็กหญิงที่ใส่เสื้อสีเขียวนะครับเป็นเด็กผู้หญิงนะครับใส่เสื้อสีเขียวไม่ยกมือแสดงว่าไม่สอดคล้องนั่นเองต่อไปคอควายใครใส่แว่นให้ยกมือขึ้นต้องทำเครื่องหมายถูกไหมโอ้ยฉันไม่ต้องใช่ไหมครับเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กหญิง C ที่ใส่แว่นอยู่เป็นยังไงไม่ได้ยกมือขึ้นนั่นเองนะครับแต่กลับกลายเป็นเด็กหญิง A ที่ยกมือแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขใช่ไหมครับไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขนั่นเองนะครับสรุปข้อที่1มีข้อไหนที่ใส่เครื่องหมายถูกไหม
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะครับมาข้อ2ครับใครบ้างครับที่ต้องทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้3ข้อครับใครบ้างที่ต้องทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้เดี๋ยวจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มตอบนะครับข้อ1ถ้ากำลังถือปากกาด้วยมือขวาให้ออกมานำเสนองานหน้าห้องฟังใหม่นะถ้ากำลังถือปากกาด้วยมือขวาให้ออกมานำเสนองานหน้าห้องอ้าวใครบ้างที่ถือปากกาด้วยมือขวาเอาใครอยากตอบครับใครอยากตอบตัวแทนกลุ่มหนึ่งตอบยกมือคนแรกเลยจับไมค์เลยครับเป็นใครครับ
2: บี
0: เด็กชายอะไรนะ
2: อีครับ
0: เด็กชายอีถูกต้องไหมถูกต้องปุ๊บเก่งมากเห็นไหมมีเด็กผู้ชายอีเห็นไหมเด็กผู้ชายที่ชื่ออีหรือมีป้ายอยู่ที่หน้าโต๊ะตัวอักษรอีเนี่ยถือปากกาด้วยมืออะไรมือขวาอยู่คนเดียวเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กชายอีจะต้องออกมานำเสนองานหน้าห้องนะครับตรงกัน ข้อ2ถ้าวันนี้นักเรียนมัดผมให้ช่วยเดินไปปิดหน้าต่างหลังห้องเรียนใครอยากจะตอบข้อ2ครับเป็นใครเป็นใครเป็นใครอ่ะตรงกลางครับตรงกลางยกมือข้อ2ตอบว่าเป็นใครครับ
2: C กับ A ค่ะ
0: ถ้าวันนี้นักเรียนมัดผมให้ช่วยเดินไปปิดหน้าต่างหลังห้องเรียนเป็นใครกับใครนะ
1: C กับ
0: A เอาละครับเรามาดูเฉลยกันนะครับถ้าวันนี้นักเรียนมัดผมให้ช่วยเดินไปปิดหน้าต่างหลังห้องเรียนคำตอบก็คือเด็กหญิง C นะครับมัดผมอยู่คนเดียวนะครับส่วนนักเรียนที่ตอบออกมาว่า A ด้วยเนี่ยเด็กหญิง A ถักเปียนะครับไม่ได้มัดผมนะถักเปียนะครับพอถักเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาอาจจะใช้โบหรือกิฟต์เนี่ยมาหนีบผมนะครับไม่ได้มัดนะส่วนเด็กหญิง C มัดผมชัดเจนข้อ3ครับถ้าวันนี้ใส่เสื้อสีเทาให้ช่วยครูเก็บสมุดแบบฝึกหัดหลังเลิกเรียนเอาใครอยากตอบครับข้อ3กลุ่ม5ตอบว่าใครครับ
2: A กับ B ค่ะ
0: A กับ B ใส่เสื้อสีเทาถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องปอบเบอร์เก่งมากนะครับเห็นไหมใส่เสื้อสีเทาทั้งคู่เลยครับแต่ A เนี่ยน่าจะเป็นเทาที่เข้มนะครับส่วน B ก็เป็นเทาอ่อนนะข้อสุดท้ายข้อที่3ครับจากภาพต่อไปนี้ต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์ตามภาพเลือกคำที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างคำมีอะไรบ้างครับเป็นเด็กชาย
1: เป
0: ็
1: นเด
0: ็
1: กหญ
0: ิ
1: ง
0: ยืนหน้าห้องและจับมือกันและคำสุดท้ายคือ
1: นั่งประจำที
0: ่นั่งประจำที่ถ้าจุดๆๆให้จุดๆๆใครอยากจะตอบอย่างแรกใกล้ๆเลยครับถ้าบรรทัดแรกบรรทัดบนก่อนก็ได้เลือกมา
2: เด็กชาย
0: ถ้าอะไรนะลูก
2: ถ้าเด็ก
0: ชายเป็นใช่ไหม
2: ถ้าเป็นเด็กชาย
0: ให้
2: ยืนหน้าห้องและจับมือกัน
0: ถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆตอบว่าถ้าเป็นเด็กชายให้อะไรนะให้ยืนหน้าห้องและจับมือกันหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วใครอยากจะตอบเพิ่มเติมไหมครับกลุ่ม5ครับบรรทัดล่างครับบรรทัดล่างหรืออาจจะเป็นบรรทัดบน
2: ถ้าเป็นเด็กหญิงให้นั่งประจำที่
0: เก่งมากปอมเออยอดเยี่ยมมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบคุณครูให้เป็นเด็กหญิงก่อนครับถ้าเป็นเด็กหญิงให้นั่งประจำที่ตอบถูกไหมถูกต้องกลุ่ม5เยี่ยมมากด้านล่างครับถ้าเป็นเด็กชายให้หน้าห้องและจับมือกันยอดเยี่ยมมากนะครับสลับกันนิดหนึ่งแต่เหมือนกันนะครับคำตอบถูกต้องเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วสรุปกันแล้วนะครับไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูนำอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้โดยใช้คำถามคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่2ด้วยตอบคำถามต่อไปนี้มีคำถามครับคำถามสรุปบทเรียนของคุณครูก็คือในชีวิตประจำวันเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอะไรบ้างให้นักเรียนยกตัวอย่างหน่อยครับใครอยากจะตอบเอ่ยมาตัวแทนกลุ่ม4ถ้าอะไรบ้างลูก
2: สวัสดีคุณครูครับ
0: ถ้ามาโรงเรียนถ้ามาถึงโรงเรียนต้อง
2: สวัสดีคุณครู
0: หรือให้สวัสดีคุณครูใช่ไหมเก่งมากปอมเมอร์ถ้ามาถึงหน้าโรงเรียนเจอคุณครูให้สวัสดีคุณครูยอดเยี่ยมมาก1คำตอบขอเพิ่มครับมาเลยครับตอบเก่งนะเนี่ยตัวแทนกลุ่ม1ถ้า
2: ถ้าเข้ามาในโรงเรียนเจอเพื่อนให้สวัสดีครับ
0: ถ้าเข้ามาในโรงเรียนแล้วเจอเพื่อนให้สวัสดีทักทายเพื่อนเก่งมากปรบมือเก่งมากใครอยากจะตอบคำตอบอื่นไหมครับมีเพิ่มไหมมีไหมอ่ะกลุ่ม5นิดนึงนะครับกลุ่ม5นิดนึงถ้าอะไรดีลูก
3: เมื่อถ้ามาถึงโรงเรียนให้วางกระเป๋าค่ะ
0: ถ้ามาถึงโรงเรียนให้วางกระเป๋าที่ไหนดีที
3: ่ห้องเรียนค่ะ
0: ที่ห้องเรียนเก่งมากปรบมือมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับแนวคำตอบตอบว่ายกตัวอย่างเช่นในวันที่มีชั่วโมงพละศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดพละก็คือถ้าวันนั้นมีชั่วโมงพละศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดพละหรือเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารหรือถ้าถึงเวลารับประทานอาหารให้เดินไปที่โรงอาหารเพื่อรับประทานอาหารนั่นเองนี่คือแนวคำตอบของคุณครูนะครับก็คงจะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆได้นะครับนี่คือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองแบบประเมินตัวเองครับเป็นข้อที่1กับข้อที่2นะครับเด็กๆอย่าลืมไปประเมินตนเองด้วยนะครับถ้าทำได้ดีให้ตัวเองเลยครับกี่ดาว3ดาวนะครับ3ดาวคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะประเมินตัวเองได้3ดาวกันทุกคนแน่นอนใช่ไหมครับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเรื่องโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขในชั่วโมงที่2นะครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมคือใบงาน2ครับเรื่องเงื่อนไขในชีวิตประจำวันนะครับเอาละคุณครูก็ฝากเด็กๆด้วยนะครับรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับไปดาวน์โหลดไว้นะครับที่ไหนครับ www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็คงจะสนุกสนานกันสำหรับกิจกรรมของคุณครูนะครับเอาละเราจะยังอยู่กับเนื้อหาเรื่องราวของโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขกันในชั่วโมงต่อไปกันอีกนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
4: ทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: เลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
2: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
3: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
2: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
4: ว้าวฉันไปด้วยคน
5: ฉันไปด้วย
2: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
4: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
2: ่
4: ะ
2: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
1: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ่
2: ฉันได้ยินเสียงไก่
5: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
4: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เลย
3: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
2: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
3: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติกระต๊อก
2: หยุด
4: อยู่ดีระวัง
6: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
4: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
2: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
3: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
6: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
4: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
5: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
6: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
6: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
5: 1 2 3 4 5 67มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
4: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
6: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
1: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเด็กตายบนปากโอ่ง
3: นั่นไงหีบสมบัติที่สอง
6: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
2: ี่มันอะไรกันเนี่ย
3: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
6: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
5: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
6: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้า ฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
5: พ่อพอพานพอสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
7: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอทงค่ะ
2: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
3: ฮ่อก็คือฮอนกฮูก
6: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างนะอักษรต่ำเดี่ยวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูหยิกคือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
7: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
6: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
2: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
7: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
3: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
7: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
6: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
7: ั่นไงหีบอักษรสูง
6: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
2: 10ตัวหรือเปล่าครับ
6: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
2: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงท้อถุงท้อฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
6: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
1: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
8: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
7: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
5: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
3: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
8: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อักษรกลางมี9ตัวครับ
5: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
7: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
3: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
8: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
5: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
3: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
7: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
2: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
8: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวแล้ว

0: ลังทำอะไรอยู่คะเนี่ย
1: เล
0: ่นหมากั้นกล้วยเหรอคะโอ้โหบังเอิญพอดีเลยนะคะวันนี้นะคะหมากั้นกล้วยก็จะเชื่อมโยงกับบทเรียนของเรานะคะเหมือนกับเตรียมกันมาเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องเรียนกันนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นการละเล่นนะคะเด็กๆตามเข้ามาเลยค่ะ
2: เล่นทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าคุณแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ตามสัญญาค่ะเด็กๆเนื้อเรื่องของเรานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเล่นเด็กไทยนะคะวันนี้ขอให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะตั้งใจเรียนเดี๋ยววันนี้สัญญาเลยค่ะว่าจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปเล่นการละเล่นไทยนะคะได้รู้จักของไทยๆของเรานะคะเด็กๆอยากเล่นหรือเปล่าคะ
3: yeah.
0: อยากเล่นนะคะเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยมีเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางใช่ไหมคะแอบเห็นชายหนุ่ม3คนนะคะกำลังเล่นอะไรกันอยู่เลยคะหมาก้านกล้วยนั่นเองนะคะกำลังเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะคะซึ่งวันนี้นายเรียกว่าเนื้อหาของเราก็จะมีในเนื้อหาเรื่องหมาก้านกล้วยด้วยนะคะเด็กๆก็จะต้องคอยติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆคุณครูมีเรียกว่าภาพมาให้เด็กๆได้ดูเด็กๆลองดูภาพแรกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเป็นอะไรคะใครเคยเล่นบ้างตอบได้ไหมคะว่าภาพนี้คืออะไรตุ๊กตากระดาษใช่ไหมคะเป็นของเล่นสมัยก่อนนี่ตอนครูแหม่มเนี่ยอายุเท่าพวกหนูเนี่ยครูแหม่มชอบเล่นมากเลยนะคะก็คือจะซื้อเป็นกระดาษแบบนี้แล้วก็เรียกว่าแกะใช่ไหมคะส่วนที่เป็นเสื้อผ้าแบบนี้ออกแล้วก็ไปใส่ให้กับตัวการ์ตูนนะคะสนุกมากๆเลยนะคะในเรียกว่าย้อนกลับไป20ปีที่แล้วนะคะก็ยังเล่นอยู่ในสมัยนี้ก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมคะยังมีขายอยู่ไหมคะเด็กๆแบบนี
3: ้
0: ยังมีขายอยู่นะคะต่อไปภาพต่อไปเด็กๆลองดูภาพนี้คืออะไรคะคืออะไรคะกระโดดยางใช่ไหมคะเขาก็จะเอาเรียกว่าหนังยางเนี่ยมาร้อยกันใช่ไหมคะเป็นเส้นๆยาวๆเลยแล้วเขาก็จะมีด่านต่างๆตั้งแต่ด่านตะตุ่มใช่ไหมคะขึ้นมาแล้วก็เป็นด่านขาด่านเข่าด่านเอวอย่างนี้ใช่ไหมคะใครกระโดดผ่านก็จะชนะใช่ไหมคะไหนใครยังเล่นโดดยางอยู่กระโดดยางเด็กๆต้นทางยังเล่นอยู่นะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะยังเล่นอยู่หรือเปล่าเด็กๆบอกว่ายังเล่นอยู่เหมือนกันนะคะมาดูภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรอะไรคะอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าโซ่ของเล่นไว้ทําอะไรอะคะโซ่ของเล่นเด็กๆบอกว่าเอาไว้เล่นหมากเก็บเขาก็จะนำโซ่พลาสติกแบบนี้ใช่ไหมคะมาร้อยกันให้เป็นพวงเป็นวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็จะเล่นเหมือนกับหมากเก็บใช่ไหมคะเนี่ยใครเคยเล่นบ้างเด็กๆเอามือลงค่ะในสมัยเด็กๆเนี่ยถ้ากลับต่างจังหวัดเนี่ยแน่นอนจะไม่มีโซ่ขายใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเขาจะใช้อะไรเล่นใช้หินในการเล่นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนี่เลยอันนี้คืออะไรคะลูกแก้วไว้ใช้ทำอะไรคะดีดลูกแก้วเขาจะแข่งกันยังไงคะดีดลูกแก้วต้องดีดให้โดนหลุมไหนขอท่าดีดนะคะน้องตะวันท่าดีดทำยังไงคะโอ้โหเคยเล่นไหมคะน้องตะวันเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆดูภาพนี้คืออะไรคะคือเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมคะไว้สำหรับเล่นอะไรเอ่ยทำอาหารขายของแล้วเขาใช้อุปกรณ์อะไรนอกจากเครื่องปั้นดินเผาแล้ววัตถุดิบหามาได้จากไหนดินอะไรอีก

0: ใบไม้ดอกไม้นะคะเรียกว่ามาใช้ในการเล่นขายของนะคะคุณแหม่มก็เคยแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่มีเครื่องปั้นดินเผานะคะก็จะใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นฝาน้ำใช่ไหมคะกระป๋องนมน่ะมาใส่แทนสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆต่อไปค่ะนี่เลยภาพนี้คืออะไรเป็นของเล่นใช้สำหรับอะไรคะเรียงตัวเลขเพื่อใช้สำหรับการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็รู้จักวางแผนด้วยนะคะครูแหม่มเล่นยังไงไม่เคยเรียงได้เลยค่ะเด็กๆไหนใครเคยเรียงได้บ้างจริงหรือเปล่าคะน้องบอกครั้งเดียวนะคะไว้ว่างๆเอาผลงานมาอวดคุณครูบ้างนะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คืออะไรคะเกมเศรษฐีไหนใครเคยเล่นบ้างเกมเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีโอ้โหอยากเป็นทุกคนเลยนะคะเกมเศรษฐีเนี่ยเรียกว่าก็จะใช้ดวงใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็วิธีการวางแผนของเราว่าเราเนี่ยจะเอาชนะคู่ต่อสู้จะได้โฉนดที่ดินใครจะมีโฉนดที่ดินมากที่สุดใครจะเหลือเงินมากที่สุดนะคะก็เป็นเกมที่ฝึกให้เรารู้จักวางแผนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเกมที่สนุกสนานด้วยนะคะต่อไปค่ะนี่เลยเด็กๆบอกว่าภาพนี้เด็กๆบอกว่าเป็นเมล็ดป๊อปแป๊ะพอมันโดนน้ำแล้วมันจะเป็นอย่างไรคะมันก็จะระเบิดและมีเสียงเด็กๆบอกว่ามีเสียงป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นเม็ดต้อยติ่งใช่ไหมคะเด็กๆลองดูแถวบ้านใครมีบ้างเด็กๆเอามือลงค่ะเรียกว่าเป็นกิจกรรมเป็นเกมที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยใช่ไหมคะก็สามารถสนุกได้แล้วนะต่อไปถ้าเป็นในสมัยนี้อันนี้คืออะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นเลโก้ในสมัยก่อนเนี่ยมีไหมคะเลโก้ไม่ค่อยมีนะคะสมัยนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งนี้ที่สำหรับต่อเด็กๆเรียกว่าเลโก้ต่อเป็นภาพอะไรได้บ้างคะบ้านรถถังนะคะต่อได้หลากหลายรูปแบบเลยต่อไปอยากรู้ไหมคะว่าเป็นภาพอะไรต่อไปเป็นของเล่นสำหรับยุคนี้คืออะไรคะเป็นรถบังคับนะคะเรียกว่าเป็นของเล่นขวัญใจของเด็กๆผู้ชายเลยนะคะนี่เลยแต่ผู้หญิงบางคนก็ชอบใช่ไหมคะรถบังคับนะต่อไปอันนี้ล่ะคะตุ๊กตาหมีเด็กๆผู้หญิงหลายคนชอบเลยตุ๊กตาหมีและสุดท้ายโทรศัพท์นะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเด็กๆในยุคสมัยนี้นะคะก็อยากฝากเตือนเด็กๆว่าเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์เนี่ยเราควรเล่นไม่เกินกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงเด็กๆบอกว่าควรเล่นไม่เกิน30นาทีเพราะถ้าเราเล่นนานเกินไปเป็นอย่างไรคะอาจจะปวดตาก็ได้นะคะเด็กๆแล้วก็อาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยติดแล้วก็ไม่ทำการบ้านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะเล่นโทรศัพท์บอกผู้ปกครองทุกครั้งว่าหนูขอทำการบ้านก่อนทำการบ้านให้เสร็จก่อนถึงจะได้เล่นโทรศัพท์นะคะลองเรียกว่าลองทบทวนบทเรียนก่อนที่จะเล่นโทรศัพท์นะคะจำเป็นต้องเล่นทุกวันไหมคะไม่จำเป็นนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเด็กๆภาพที่เด็กๆเห็นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นของเล่นที่ใช้ในทั้งสมัยเก่าสมัยก่อนและในสมัยนี้นะคะนอกจากของเล่นต่างๆแล้วนะคะสิ่งที่เรียกว่าอยู่คู่กับเมืองไทยของเรามาอย่างยาวนานเลยนะคะเด็กๆก็คือการเล่นการละเล่นไทยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของร้องเล่นการละเล่นไทยนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกวิธีการเล่นการละเล่นที่กำหนดได้ร้องบทร้องเล่นประกอบการเล่นได้รวมทั้งเห็นคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมได้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะมาทดสอบเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางว่าเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยมีความรู้หรือว่ารู้จักการละเล่นไทยชนิดไหนบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆดูภาพก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆดูภาพก่อนนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: เดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงตามนี้เลยนะคะ

0: ะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแข่งขันกันกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5รวมกันจะขอตัวแทนเพียงแค่1คนให้มาเลือกเฉพาะแถวนี้เดี๋ยวแข่งขันกันนะคะส่วนแถวที่2กลุ่มเดียวคือกลุ่มที่2ยอมแพ้ไหมคะ
1: ไม่ยอม
0: แพ้นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่2จะได้แถวที่2นะคะส่วนกลุ่มที่3และกลุ่มที่4จะได้แถวที่3นะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่ม1และกลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนคนที่ไม่ค่อยได้ออกมาขอคนที่ไม่ค่อยได้ออกมาใครเอ่ยกลุ่มที่2ค่ะมาเลยกลุ่มที่2อันนี้ได้ตัวแทนสำหรับแถวแรกอ่ะแต่ละแถวยืนไว้ต่อไปกลุ่มที่3กับกลุ่มที่4ใครคะน้องปิโป้มาค่ะตัวแทนของเราครบแล้วปรบมือให้ตัวแทน3คนของเราค่ะไหนใครตัวแทนแถวที่1ยกมือตัวแทนแถวที่2ตัวแทนแถวที่3เดี๋ยวให้3ตัวแทนหันหลังนะคะดูว่าแถวของเรามีการละเล่นอะไรบ้างแล้วให้เลือกหยิบจากแถวนี้ไปติดด้านล่างแบบนี้นะคะตามการละเล่นของแถวเรานะคะจะให้เวลาแถวไหนเสร็จก่อนให้พูดว่าการละเล่นเด็กไทยคนอื่นด้วยนะคะในกลุ่มด้วยนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วส่งกำลังใจให้ตัวแทนของเราด้วยนะคะยังค่ะยังเอาใหม่เด็กๆคุณครูยังไม่นับเลยดูให้ดีให้ขยับมาค่ะให้ขยับมาวางแผนให้ดีนะคะจะเลือกหยิบแล้วไปติดทีละแผ่นหรือหยิบครั้งเดียวแล้วไปติดถ้าพร้อมแล้ว1 2 3กลุ่มไหนได้ก่อน
1: กลุ่มที่2
0: กลุ่มที่2ต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่คะต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่นี้กลุ่มที่มีคนผิดใครผิดเอ่ยกลุ่มไหนผิดคะ
1: ก
0: ลุ่
1: มที
0: ่
1: 3ก
0: ับ
1: กล
0: ุ่
1: มที่3
0: กลุ่มที่3กับกลุ่มที่4ผิดอย่างไรอันไหนผิดให้แก้ไขมอนซ่อนผ้าอยู่ไหนเอ่ยแสดงว่ากลุ่มที่หยิบถูกกลุ่มแรกและไม่ผิดเลยเป็นกลุ่มที่ถูกต้องคือกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
1: 2
0: กลุ่มที่2ปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะเอาละค่ะปรบมือให้ตัวแทนของเราที่เหลือด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆให้กำลังใจเพื่อนอย่าโทษเพื่อนใช่ไหมคะเพราะเพื่อนเป็นตัวแทนของเราก็เหมือนเราได้ออกมาแข่งขันเองใช่ไหมคะน้องกัปตันเพื่อนเก่งไหมคะ
1: เก
0: ่งปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะเด็กๆลองดูภาพแรกคือภาพอะไรออกเสียงพร้อมกัน1 2 3
1: หมอนซ
0: ้อมผ้าภาพที่2ค่ะโ
1: พ
0: งพางภาพที่3ค่ะ
1: เด
0: ินกะลาภาพที่4ค่ะตีวงล้อต่อไปภาพต่อไปคืออะไรคะภาพต่อไปค่ะ
1: ง
0: ู
1: ก
0: ิน
1: หาง
0: ต่อไปค่ะมาเกมเห็นไหมคะในสมัยก่อนจะใช้อะไรเล่นคะเด็กๆเห็นภาพต่อไปค่ะ
1: ซ่อนแอบ
0: เด็กๆเคยเล่นไหมคะซ่อนแอบเคย

0: แล้วก็รู้จักการเล่นไทยเบื้องต้นนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันการละเล่นเด็กไทยมีอะไรบ้างมาดูการละเล่นแรกอันนี้คืออะไรคะม้าก้านกล้วยนั่นเองนะคะก็จะเล่นเหมือนกับที่ปลื้มแล้วก็น้องจักรพรรดิแล้วก็น้องประกรณ์ใช่ไหมคะเล่นแข่งกันในสมัยก่อนไม่มีอุปกรณ์ต่างๆเขาก็จะใช้สิ่งของที่มีอยู่บริเวณบ้านต้นกล้วยเนี่ยมีมากสุดก็จะนำมาทำเป็นของเล่นใช่ไหมคะขี่เป็นเหมือนม้าใช่ไหมคะเด็กๆมีหัวม้าแล้วก็มีหางใช่ไหมคะแข่งกันว่าม้าตัวไหนเนี่ยจะวิ่งไวที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรคะเดินกะลานั่นเองไม่อยากจะอวดตอนสมัยคุณครูอยู่ประถมเนี่ยคุณครูก็เรียกว่าเป็นแชมป์แข่งเดินกะลาของโรงเรียนนะคะแข่งไวที่สุดนะคะเด็กๆ เขาจะใช้กะลามะพร้าวใช่ไหมคะเด็กๆมาเจาะรูมาคว่ำแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็เป็นแข่งกันเดินใครจะเดินได้เร็วที่สุดนะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คืออะไรคะหมากเก็บนั่นเองนะคะเขาก็จะนำหินมาใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ทอยลงที่พื้นแล้วก็แข่งกันเรียกว่าโยนหินแล้วก็รวบเก็บใช่ไหมคะใครที่มีหินมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะเขาบอกว่าวิธีการลงโทษเนี่ยถ้าใครทักแพ้ก็จะเขกตรงเข่านะคะเด็กๆต่อไปอันนี้คืออะไรคะใครทราบบ้างอะไรเอ่ยเด็กๆทราบไหมคะน้องเบิ้ลทราบไหมคะให้น้องเบิ้ลน้องเบิ้ลยกมือน้องเบิ้ลน่าจะทราบ
1: การละเล่นลูกแก้วครับ
0: การละเล่นลูกแก้วไม่ใช่ค่ะลูกแก้วเขาจะใช้ดีดใช่ไหมคะน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์คิดว่าเป็นอะไรคะ
1: โพงพาครับ
0: โพงพายังไม่ถูกนะคะมีขึ้นต้นด้วยสัตว์ปีกสามพยางการละเล่นนี้สามพยางเด็กๆบอกว่าเพื่อนบอกว่านกอินทรีนะคะยังไม่ถูกเด็กๆน่าจะเคยเล่นการละเล่นนี้แต่ว่าไม่รู้จักชื่อการละเล่นการละเล่นนี้นะคะเด็กๆมีชื่อว่ากาฟักไข่เขาก็จะหาคนที่เป็นกานะคะเด็กๆทำเครื่องหมายวงกลม2วงวงด้านในเนี่ยเขาจะใส่หินแต่รุ่นครูแหม่มเนี่ยจะใส่รองเท้าวางรองเท้าไว้ตามจำนวนของผู้เล่นที่อยู่ด้านนอกใช่ไหมคะแล้วก็ผู้เล่นที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะต้องคอยมาแย่งไข่แม่กาเนี่ยมีหน้าที่รักษาไข่ตรงข้างในวงกลมแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าหยิบไข่ออกไปได้หมดก็ถือว่าแม่กาเนี่ยแพ้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะการละเล่นอะไรคะการละเล่นตีวงล้อนั่นเองนะคะเขาก็จะใช้ไม้เนี่ยตีวงล้อบังคับทิศทางนะคะให้ไปถึงเส้นชัยนะคะคนที่ไปถึงเส้นชัยก่อนก็จะชนะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะเดินอะไรนะคะเก่งมากเด็กๆรู้จักเด็กๆบอกว่าคือเดินโถกเทกหรือขาโถกเทกก็คือเขาจะนำไม้ไผ่ใช่ไหมคะมาต่อกันแล้วก็ทำเป็นขั้นแบบนี้ไว้สำหรับยืนก็จะแข่งกันเดินไปเรื่อยๆนะคะสมัยนี้ใครเคยเห็นบ้างบางที่สถานที่ท่องเที่ยวบางสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็จะมีโชว์แบบนี้ใช่ไหมคะเป็นเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆอันนี้คืออะไร
2: ข
0: ี่
2: ม
0: ้
2: า
0: ขี่ม้าส่งเมืองนั่นเองนะคะเขาก็จะหาคนที่เป็นม้าคนเรียกว่าคนที่มีความแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูลักษณะของเพื่อนด้วยว่าถ้าม้าตัวเล็กเนี่ยแล้วถ้าคนขี่ตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างไรคะม้าอาจจะหลังหักหรือว่าล้มได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกม้าต้องเลือกให้ดีนะคะก็จะแข่งกันไปจนถึงเส้นชัยใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆการละเล่นงูกินหางนั่นเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยพ่องูกับแม่งูใช่ไหมคะแม่งูก็จะมีลูกเกาะติดกันหลายๆตัวแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆถ้าใครเป็นลูกเนี่ยก็ต้องเอามือเนี่ยเรียกว่าจับที่เอวนะคะของแม่งูแล้วก็พ่องูเนี่ยต้องพยายามเรียกว่าฉกชิงลูกงูไปให้ได้นั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาดูการละเล่นที่มีบทร้องเล่นกันซึ่งเด็กๆเนี่ยเรียกว่าในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็เรียกว่าลองร้องบทลองเล่นไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเล่นว่ามีวิธีการเล่นอะไรบ้าง

0: การละเล่นแรกคืออะไรคะ
1: มี
0: ข้าวสารอะไรเอ่ย
1: มีข
0: ้
1: าวสาร
0: รีรีข้าวสารนะคะเขาก็จะหาคนประตูนี่เป็นประตูซุ้ม2คนเด็กๆก็จะต้องเลือกคนที่เรียกว่ามีส่วนสูงที่สูงกว่าเพื่อนหน่อยนะคะเพราะว่าประตูเนี่ยจะได้ประตูโค้งจะได้อยู่สูงๆนะคะส่วนคนอื่นผู้เล่นคนอื่นๆก็จะต่อแถวกันมานะคะลอดประตูซุ้มแล้วเราก็จะร้องเรียกว่าร้องบทร้องเล่นรีรีข้าวสารนั่นเองนะคะแล้วก็พอจบประโยคพานเอาคนข้างหลังไว้ประตูซุ้มเนี่ยก็จะ
1: ป
0: ิดลงมาคนที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะถูกลงโทษนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องบทร้องเล่นรีรีข้าวสารพร้อมกันเด็กพร้อมไหมคะปรบมือตามจังหวะโยกตามท่าทางได้เลยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: ขาก็ประตูซุ้มก็จะพาดลงใช่ไหมคะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเล่นบทร้องเล่นรีรีข้าวสารกันและเล่นรีข้าวสารกันเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วต้องมีมารยาทในการรับฟังรับชมด้วยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะ
1: การละเล่นนี้นะคะเด็กๆมีชื่อว่าการละเล่น
2: รีรีข้าวสารค่ะ
1: ถูกต้องค่ะเด็กๆจะเห็นว่าการละเล่นรีข้าวสารนะคะจะมีเพื่อน2คนนะคะที่ออกมายืนด้านหน้าแบบนี้นะคะเราเรียกว่าผู้ที่เป็นประตูโค้งนั่นเองนะคะเวลาเด็กๆเลือกเนี่ยก็ให้เลือกนะคะเพื่อนที่มีความสูงสักนิดหนึ่งนะคะคนอื่นจะได้รอดสูงได้นะคะส่วนเพื่อนที่อยู่ข้างหลังนะคะที่ยืนเป็นแถวตรงแบบนี้นะคะจะเป็นผู้เล่นเวลาเพื่อนที่เป็นผู้เล่นเนี่ยเราก็จะต้องร้องบทร้องเล่นรีรีข้าวสารประกอบการเล่นไปด้วยค่ะพร้อมที่จะเล่นหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: นั่งขอดูประตูโค้งหน่อยค่ะนี่เลยแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นการเล่นรีรีข้าวสารกันเลยค่ะเด็ก
2: ๆรีรีข้าวสารส่องทานางข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเวียใต้ถุนลานคดข้าวใส่จานพานาคนข้างหลังไว้เต้นหรือลำ
3: ลำ
2: วันจันทร์สีเหลืองอันสดใสอังคารใหม่ใส่สีชมพูพุธสีเขียวใบไม้เกี่ยวกิ่งชูพฤหัสหน้ารู้สีแสจับตาสุกเลือคือสีฟ้าเสาม่วงพาดูงามจับใจอาทิตย์แดงสีสดกว่าใครเจ็ดวันเวียนไปในหนึ่งสัปดาห์ลีลีข้าวสารสองทานานข้าวเปลือกเลือทองจริงลี
3: กระโดดตบ
2: 1 2
3: 3
2: 4 5ลีลีข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกเลือดท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานคดข้าวใส่จานพานคนข้างหลังไว้เต้นหรือลำ
3: เต้น
2: ไก่ย่างถูกเขาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบโอ้มันจะโดนไม้เสียบโอ้เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆลีลีข้าวสารสองทนางข้าวเปลือกเลือดท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนขดข้าวใส่จานพานคนข้างหลังไว้ปั่นจิ้งหรีดหรือกระโดดตบ
3: ปั่นจิ้งหรีด
2: 1 2 3 4 5 6การละเล่นรีรีข้าวสารจบแล้วครับเย
0: ้เอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับการละเล่นรีรีข้าวสารนั่นเองนะคะเด็กๆปลายทางเนี่ยเรียกว่านอกจากจะได้เห็นการละเล่นได้รู้จักวิธีการร้องการละเล่นแล้วนะคะยังได้เห็นมุมต่างๆนะคะของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะที่เพื่อนๆต้นทางนะคะได้เรียนด้วยเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กๆด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆอันนี้คือการละเล่นอะไรคะหมอนซ่อนผ้านั่นเองนะคะซึ่งหมอนซ่อนผ้าเนี่ยเราก็จะเลือกคนที่เป็นหมอนอาจจะเลือกจากการหยิบไม้สั้นไม้ยาวนะคะแล้วคนที่เป็นหมอนเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์อะไรคะผ้านั่นเองนะคะส่วนเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยก็จะนั่งล้อมเป็นวงกลมแล้วก็เราจะร้องบทร้องเล่นหมอนซ่อนผ้านะคะโดยคนที่นั่งเป็นวงกลมเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์ไม่หันหลังไปดูว่าข้างหลังเนี่ยมีผ้าของเราหรือเปล่านะคะแต่เด็กๆสามารถนำมือเนี่ยไปคลำได้นะคะว่ามีผ้าอยู่ที่ด้านหลังเราหรือเปล่าถ้ามีผ้าเนี่ยเด็กๆก็จะต้องวิ่งไล่คนที่เป็นมอนใช่ไหมคะแล้วก็นำผ้าเนี่ยตีที่ด้านหลังนั่นเองนะคะคนที่เป็นมอนเนี่ยถ้าถูกตีก็จะต้องเป็นมอนต่อไปใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาร้องบทร้องเล่นมอนซ่อนผ้ากันนะคะเด็กๆปรบมือให้จังหวะได้เลยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: เก่งมากๆเลยนะคะถ้าเมื่อจบฉันจะตีก้นเธอแล้วคนที่เป็นมอนเนี่ยก็จะต้องปล่อยผ้าให้กับเพื่อนที่อยู่ในวงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเล่นการละเล่นมอนซ่อนผ้ากันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะ
1: การละเล่นนี้นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเห็นเพื่อนๆเนี่ยล้อมกันเป็นวงกลมอย่างนี้จะต้องเป็นการละเล่น
2: มอนซ่อนผ้า
1: ถูกต้องค่ะการละเล่นนี้นะคะเด็กๆก็คือการละเล่นมอนซ่อนผ้าและอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะของการละเล่นมอนซ่อนผ้าก็คือผ้านั่นเองค่ะเราจะมีผ้านะคะและอุปกรณ์ที่สำคัญของครูแหม่มวันนี้ก็คือสำลีนะคะโดยสำลีของครูแหม่มนะคะจะหาผู้โชคดีที่เป็นมอนคนที่หนึ่งนะคะเด็กๆใครที่เป็นมอนนะคะถ้าเราจับได้เนี่ยเราก็ต้องอยู่วงนอกนะคะเด็กๆแล้วคนที่อยู่วงในจะต้องร้องบทการละเล่นมอนซ่อนผ้านะคะประกอบการเล่นด้วยพร้อมหรือยังคะเด็ก
2: ๆ
1: พร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกผู้โชคดีที่เป็นมอนกันนะคะหยิบไปเลยนะคะอย่าเพิ่งพูดนะใครยังไม่ได้บ้างคะนี่2อันใครที่ได้สีแดงคะน้ำหนาวได้สีแดงแสดงว่าน้ำหนาวเป็น
2: มอน
1: มอนเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะนำสำลีใส่ในกระเป๋าเสื้อของตัวเองไว้ค่ะและทำกันเป็นวงกลมเลยค่ะเด็กๆจับกันเป็นวงกลมนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งลงค่ะคนที่เป็นมอนจะต้องสิ่งสำคัญเลยจะต้องถืออะไรคะ
2: ผ
1: ้าเด็กๆอย่าลืมร้องการละเล่นนะคะถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นการละเล่นมอนซ่อนผ้ากันค่ะ

0: นที่เป็นมอนคนแรกเนี่ยก็จะต้องวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะคะเด็กเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมอนจะต้องเร่งสปีดตัวเองนะคะแล้วก็กลับมานั่งที่ของตัวเองให้ได้นะคะพร้อมหรือยังคะน้ำหนาว
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เป็นมอน2รอบแล้วนะคะ1 2 3ไปเลยค่ะเราได้มอนคนใหม่ก็คือเอมี่แล้วนะคะเด็กๆเด็กๆต่อเลยค่ะ1 2 3เอมี่เป็นมอนต่อไหวไหมคะลูกไหวนะคะให้กำลังใจเพื่อนหน่อยแล้ว
2: สู้
0: ๆถ้าพร้อมแล้วอีก1รอบนะคะ1 2 3จิติมาสู้ๆค่ะจิติมารอบสุดท้ายแล้วนะคะเด็ก
2: ๆมอนมอนค่ะทุกคนอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเ
0: ธอจบแล้วนะคะเด็กๆกาละเล่

0: เอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับการละเล่นที่มีชื่อว่าม
1: อนซ
0: ่อนผ้านะคะและสุดท้ายนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเล่นการละเล่นสุดท้ายใครรู้จักบ้างว่าการละเล่นนี้คืออะไรคะโพงพางนั่นเองนะคะซึ่งโพงพางนะคะเด็กๆหนึ่งเลยเราก็จะต้องเลือกคนที่เป็นปลาก่อนนะคะโดยการอาจจะจับไม้สั้นไม้ยาวหรือว่าวิธีเบสิกวิธีพื้นฐานของเราเลยก็คือโอน้อยออกนั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็ให้ปลาเนี่ยหมุนทั้งหมด3รอบนั่นเองนะคะผู้เล่นคนอื่นล้อมจับกันเป็นวงกลมนะคะคนที่เป็นปลาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็จะต้องปิดตาใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็หมุนพอหมุนเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะร้องบทร้องเล่นโพงพางเมื่อจบบทร้องเล่นที่ถามว่ากินปลาเป็นหรือกินปลาตายถ้าปลาตอบว่าปลาเป็นทุกคนจะสามารถขยับขยื่นหนีได้แต่ห้ามวิ่งไปไกลนะคะให้อยู่ในบริเวณขอบเขตของเราส่วนถ้าตอบว่าปลาตายทุกคนจะต้องนั่งอยู่เฉยๆจะต้องนิ่งเหมือนหินเลยนะคะแล้วก็ให้คนที่เป็นปลาเนี่ยก็จะต้องทายว่าคนที่เราไปจับไปสัมผัสเนี่ยเป็นใครต้องรู้จักลักษณะของเพื่อนนั่นเองนะคะถ้าคนที่เป็นปลาทายถูกคนที่ถูกจับนะคะก็จะเป็นปลาต่อไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องบทร้องเล่นโพงพางนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางร้องพร้อมกันค่ะ1 2 3

0: ็นขยับได้ไหมคะขยับได้แล้วถ้าตอบว่าปลาตายขยับได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสาธิตวิธีการเล่นโพลงพางกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: การเล่นนี้นะคะถ้าเด็กๆเห็นเพื่อนๆนะคะจับมือกันเป็นวงกลมแบบนี้แสดงว่าคือการเล่น
2: โพลง
1: ถูกต้องค่ะคนที่จับมือกันแบบนี้นะคะเราเรียกว่าโพลงพางและอีกหนึ่งตัวละครสำคัญนะคะที่จะขาดไม่ได้ในการเล่นนี้เลยก็คือปลานั่นเองนะคะซึ่งเราจะหาปลาโดยการที่คุณแบบทำสัญลักษณ์ไว้ที่สำลีนะคะใครที่เจอสีแดงคนนั้นจะเป็นปลานั่นเองนะคะและหนึ่งอุปกรณ์สำคัญนะคะของการเล่นนี้ก็คือผ้านั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะหาปลาหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาจับได้เลยค่ะ
3: ทำไมยังไม่ได้
1: ใครยังไม่ได้คะตอนนี้เราได้คนที่เป็นสีแดงหรือยัง
3: ไม่มี
1: สำลีที่เป็นสีแดงอยู่ที่ใครคะอยู่ที่ปิ่นตอนนี้ให้เด็กๆเก็บสำลีสีแดงไว้ค่ะเก็บสำลีสีแดงใส่ในกระเป๋าได้เลยค่ะแล้วก็ให้จับมือกันเป็นวงกลมนะคะส่วนคนที่เป็นปลาเนี่ยจะอยู่กันตรงกลางนะคะพร้อมที่จะลองหรือยังคะเอมี
4: ่
1: พร้อมแล้วนะคะคนที่เป็นปลานะคะเด็กๆเราจะใช้ผ้าปิดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยมองไม่เห็นนะคะแล้วคนที่เป็นปลาเนี่ยจะต้องทายลักษณะของเพื่อนที่เป็น อยู่ในวงกลมนะคะหรือที่เป็นโพงพางที่จับมือกันให้ได้นะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยคือใครถ้าตอบถูกนะคะคนที่ถูกจับเนี่ยก็จะต้องต่อมาเป็นปลาต่อนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะหมุนให้ปลาเวียนหัวสักกี่รอบดี
5: 20
1: ใจร้ายกับเพื่อนมากเลยนะคะ5รอบ1 2 3 4 5แล้วหลังจากนั้นนะคะคนที่เป็นโพงพางก็จะต้องร้องบทร้องเล่นพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเล่นกันและเล่นได้เลยค่ะ

0: น้ำหนาวถูกต้องไหมคะอ่ะลองเปิดตาสิปิ่นถูกต้องเก่งมากๆเลยอ่ะตบมือให้ปิ่นหน่อยค่ะแสดงว่าคนต่อไปที่จะต้องเป็นปลาคือใครคะ
1: น้ำหนาว
0: น้ำหนาวมาค่ะเดี๋ยวน้ำหนาวมาจ้าหมุนกี่รอบดีคะ
1: 5 รอบ
0: 5 รอบ

0: น้ำหนาวหมุนให้คุณครูหมุนกี่รอบดีห้ารอบพอนะคะอ่ะ
1: เด็กค่ะ
0: ช่วยกันนับนะพร้อมแล้วเล่นการละเล่นได้เลยค่ะ

0: ายาถูกต้องไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยแล้วต่อไปแสดงว่าคนต่อไปที่เป็นปลาก็คือ
1: ยาย่า
0: เดี๋ยวเราจะเล่นรอบของยาย่ารอบสุดท้ายยาย่าอยากให้เพื่อนเป็นปลาเป็นหรือเป็นปลาตายดี
2: ปลาเป็นปลาตาย
3: ดูปลาตายกันทั้ง
0: สาม
3: คนเลย
0: อยากอยากขยับไหม
1: อยาก
0: อยากเคลื่อนไหวยาย่าจะให้เพื่อนเป็นอะไรดีนะ
4: บอกเป็น
0: วิ่งหมุนแล้วนะคะกี่รอบนับพร้อมกัน1 2 3 4 5จับมือกันได้เลยค่ะเด็กๆ1 2 3
5: 6 5

0: ็นเด็กๆจะขยับได้นิดหน่อยนะคะเด็กๆรอบสุดท้ายแล้วมาดูซิว่ายาย่าจะทายถูกไหมใครนะมีตังถูกต้องไหมคะยาย่าเปิดผ้าออกมาถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องการละเล่นนี้นะคะเป็นการละเล่นสุดท้ายที่เราจะเล่นแล้วนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากเล่นการละเล่นนะคะก็สามารถไปเล่นในเวลาว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนพักกลางวันนะคะหรือว่าตอนหลังเลิกเรียนนะคะสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะคะเป็นการละเล่นไทยๆที่ทําให้เด็กๆเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยนะคะเอาละค่ะลากันไปแล้วนะคะเด็กๆการละเล่นสุดท้ายแล้วบ๊ายบายเอาละค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากเด็กๆจะได้ชมวิธีการสาธิตวิธีการเล่น
2: เลื่อยคอ

0: โอเคเจด้า
1: เคยไปติดมาติดตาเจด้าสาธุร้องวง
0: สาธุสาธุไอ้ปื้มของเจด้าสาธุขอให้ไป
2: ที
0: ่สาธุเอาโอ้ยโอ้ยมันมาก
2: มากมาก
1: ติดตาทีพัดเอาพัดติดตาทีพัดค่ะ
3: อุ้ยดินเลือดเลือดดีหมดเลย
0: เอาไปปิดตรงกลางนะ
4: จ๊ะปาจู
0: เอาไป
5: อุ้ยที
0: พีทัศน์เป็นครูกับเรา
6: ดูวิธีปิดได้สาวเลยเลย
0: ปิดไม่ได้เอาไป
7: พีวันจิ๊บ

ใช่ไหมคะร่างกายของเราได้ขยับขยื่นด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะในเรื่องของการละเล่นให้

0: ังคงอยู่สืบต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ เป็นกิจกรรมนะคะของเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่2เด็กนะคะกลับไปทำใบงานที่2เรื่องการละเล่นไทยนะคะเป็นการบ้านโดยให้เด็กๆ เนี่ยใส่ชื่อของการละเล่นนะคะให้สัมพันธ์กับรูปภาพนั่นเองนะคะนี่เลยมีทั้งหมด10การละเล่นนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆค่อยกลับไปทำเป็นการบ้านดูการละเล่นแรกชื่อว่าการละเล่นอะไรคะการละเล่นที่2ล่ะคะการละเล่นที่3ค่ะ4ค่ะ5ค่ะ6ค่ะ7ค่ะ8ค่ะ9ค่ะและ10ค่ะเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะรู้จักการละเล่นและสามารถเขียนชื่อการละเล่นนะคะให้สอดคล้องกับรูปภาพได้เป็นอย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเรานะคะก็เป็นในเรื่องของการละเล่นเด็กไทยนะคะการละเล่นเด็กไทยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการละเล่นที่มีบทร้องเล่นและไม่มีบทร้องเล่นที่มีบทร้องเล่นให้เด็กๆลองยกตัวอย่างค่ะว่ามีอะไรบ้างน้องจักรพรรดิค่ะการละเล่นที่มีบทร้องเล่นมีอะไรบ้างคะ
1: ลิลีข้าวสาร
0: ลิลีข้าวสารอะไรอีกคะ
1: ซ่อนแอบครับ
0: ซ่อนแอบมีบทร้องเล่นไหมคะไม่มีนะคะเอาละค่ะขออีกหนึ่งการละเล่นน้องตะวันค่ะน้องตะวันการละเล่นที่มีบทร้องเล่นค่ะมีการละเล่นอะไรบ้างคะ
1: หมอนซ่อนผ้า
0: หมอนซ่อนผ้าขออีกหนึ่งค่ะ
2: โคงผา
1: โคงผา
0: อะไรนะคะ
1: โคงผา
0: โคงผางนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วการละเล่นที่ไม่มีบทร้องเล่นไม่มีบทร้องในการละเล่นนั้นมีอะไรบ้างเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องต้นหอมค่ะน้องต้นหอมค่ะ
3: มาเก็บค่ะ
0: มาเก็บอะไรอีกคะซ่อนแอบอะไรอีกคะมีอีกไหมคะ
3: เดินกะลา
0: เดินกะลาเก่งมากมากมีอีกไหมคะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอม
3: มาก้านกล้วยค่ะ
0: มาก้านกล้วย
3: กาฟักไข่
0: กาฟักไข่เก่งมากๆเลยนะคะซึ่งการละเล่นเด็กไทยนะคะมีประโยชน์หนึ่งเลยก็คือการสร้างเสริมสุขภาพเพราะการละเล่นทุกการละเล่นเนี่ยเด็กๆจะได้ขยับตัวใช่ไหมคะน้องวันใหม่การละเล่นที่เราเล่นได้ขยับตัวไหมคะขยับตัวก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองนะคะรวมถึงช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในเรื่องของการละเล่นให้คงอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนเรื่องกันแล้วค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของฟังดูรู้จักเล่านะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่3เรื่องคิดเห็นเช่นไรสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของร้องเล่นการละเล่นเด็กไทยนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเรียกว่าเวลาว่างเนี่ยนอกจากการเล่นโทรศัพท์แล้วนะคะเราอาจจะเรียกเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะชวนเพื่อนๆนะคะที่อยู่บริเวณบ้านของเราหรืออยู่ในโรงเรียนของเรานะคะมาเล่นการละเล่นไทยนะคะเพื่อช่วยให้การละเล่นของเราเนี่ยยังคงอยู่สืบต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารัก
4: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 น

เสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำใน dltv.ac.th

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาละโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮมส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
1: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอดเสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลยฮ่าฮ่าฮ่า
2: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแฮ

0: ถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิตตี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยวันนี้นะครับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเราไปติดตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่2แล้วนะครับนักเรียนเรามาดูกันว่านะครับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนที่2นี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับไปติดตามรับชมกันครับคุณครูนะครับมีคำถามทบทวนความรู้นะครับจากชั่วโมงที่แล้วมาให้นักเรียนได้ลองตอบคำถามดูนะครับโดยคำถามแรกถามว่าทานตะวันจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตอย่างไรลำต้นที่สูงขึ้นมีลำต้นที่สูงขึ้นขอบคุณมากแล้วมีกลุ่ม4ยกมืออีกกลุ่ม4ขอดูหน่อยลูกว่าหนูจะตอบอย่างไรข้อนี้ว่าทานตะวันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตอย่างไรลูก
2: มีดอกขึ้นมาครับ
1: มีดอกขึ้นมามีอย่างอื่นอีกไหม
2: ใบที่เยอะขึ้นครับ
1: มีจำนวนใบที่มากขึ้นมีอะไรอีกครับหมดหรือยังน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับเรามาดูกันว่าทานตะวันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดการเจริญเติบโตอย่างไรนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงว่าผลของทานตะวันเนี่ยภายในผลเขาจะมีเมล็ดอยู่นะครับซึ่งผลอันนี้ก็จะเกิดเป็นต้นกล้านะครับเป็นต้นโตเต็มที่ที่พร้อมออกดอกนะครับแล้วก็จะมีผลมีเมล็ดอีกครั้งนั่นเองครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพการเปลี่ยนแปลงของตั้งแต่สัปดาห์ที่0 4 8นะครับจากที่เราเคยบันทึกไว้ในชั่วโมงที่แล้วนั่นเองครับอันนี้สัปดาห์ที่12แล้วก็ตรงนี้นะครับสัปดาห์ที่16อาจจะเห็นว่าตรงสัปดาห์ที่16นี้นะครับทานตะวันนะครับเปลี่ยนจากดอกเป็นผลซึ่งภายในผลก็จะมีเมล็ดอยู่ซึ่งเราก็จะนำเมล็ดที่อยู่ตรงเนี้ยกลับไปเพาะเป็นต้นกล้าได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับคำถามชวนคิดวันนี้วัฏจักรหมายความว่าอย่างไรมีใครรู้ความหมายไหมลูกลองตอบดูสิว่าวัฏจักรเนี่ยมันหมายความว่าไงลูกหมายถึงการเจริญเติบโตหมายถึงอะไรได้อีกครับ
3: ไปต
1: ่
3: อ
1: ไปต่อความคิดนี้น่าสนใจนะครับมีความคิดอื่นๆอีกไหมลูกยกมือแล้วตอบได้เลยนะไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ครับมีความคิดอื่นๆอีกไหมต้นไม้ที่สมบูรณ์อันนี้ก็น่าสนใจฮะมีอย่างอื่นอีกไหมครับต้นไม้ที่กำลังเจริญเติบโตนะครับนักเรียนปลายทางนะครับลองคิดคำตอบข้อนี้ดูนะครับว่าวัฏจักรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับส่วนนักเรียนห้องต้นทางเนี่ยก็มีคำตอบหลากหลายเลยนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคำว่าวัฏจักรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนั่นเองครับวัฏจักรเนี่ยหมายความว่าช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปจนจบลงณจุดเริ่มต้นนั้นอีกครั้งตรงนี้เนี่ยน่าจะงงกันนะครับเด็กๆแต่ว่าให้พูดถึงง่ายๆเลยก็คือเริ่มจากจุดเริ่มต้นแล้วก็ไปจุดสิ้นสุดเริ่มไปจุดเริ่มต้นจนสุดสิ้นสุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับเด็กๆอันนี้เนี่ยง่ายแล้วนะครับสำหรับการอธิบายคำตอบนั่นเองครับคำถามข้อถัดไปนะครับทานตะวันมีการเจริญเติบโตเป็นวัฏจักรหรือไม่อย่างไรตอบก่อนว่าทานตะวันมีการเจริญเติบโต

0: ็นวัตจักรไหมครับเด็กๆคิดว่าเป็นไหมไหนใครคิดว่าเป็นวัตจักรยกมือใครคิดว่าไม่เป็นวัตจักรยกมืออ่ะคำตอบส่วนมากของเด็กๆห้องต้นทางบอกว่าน่าจะเป็นวัตจักรนะครับอ้าวแล้วเป็นอย่างไรครับไหนบอกสิอ้าวจักรพรรดิลองตอบความหมายดูสิครับว่าเป็นวัตจักรอย่างไรลูก
1: ดอกทานตะวันพอใบดอกเหี่ยวก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในสามารถเอามาปลูกอีกได้ครับ
0: อ๋อขอบคุณมากครับจักรพรรดิอ่ะเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือทานตะวันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขณะการเจริญเติบโตเป็นรูปแบบที่คงที่นะครับโดยหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักรของชีวิตพืชดอกนั่นเองครับหมายความว่าทานตะวันเนี่ยถ้าเรานำเมล็ดของทานตะวันไปเพาะก็จะเกิดเป็นต้นอะไรก่อนครับเด็กเป็นต้นกล้าก่อนต้นกล้าเหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นเป็นต้นทานตะวันเป็นต้นโตเต็มที่ต้นโตเต็มที่ต่อไปแล้วจะเป็นอะไรต่อครับเป็นอะไรเป็นต้นทานตะวันที่มีเป็นต้นทานตะวันที่มีดอกแล้วต้นทานตะวันที่มีดอกนี้จะเจริญเติบโตเป็นอะไรต่อจากดอกเปลี่ยนเป็นอะไรครับดอกเปลี่ยนเป็นผลภายในผลมีอะไรอยู่ภายในผลมีเมล็ดอยู่แล้วเราจะนำเมล็ดนี้ไปทำอะไรต่อได้ลูกนำไปเพาะเป็นต้นกล้าได้อีกนะครับก็จะเกิดลักษณะหมุนเวียนแบบนี้นั่นเองครับเด็กๆเด็กๆพอเข้าใจความหมายแล้วนะครับว่าวัฏจักรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับก็มีการยกตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะกิจกรรมของเรากิจกรรมที่1วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ให้เขียนแผนภาพเด็กๆรู้จักแผนภาพไหมครับแผนภาพเราเคยเรียนมาแล้วลูกแผนภาพคืออะไรแผนภาพก็คือเป็นกระดาษนั่นแหละเด็กๆที่เราใช้เขียนนะครับใช้เขียนนั่นเองแผนภาพโดยมีภาพนะครับมีภาพอยู่แล้วก็อาจจะมีลูกศรชี้ออกไปนั่นไปนี่ใช่ไหมถ้าใครจำได้แบบฝึกหัดนะครับครั้งที่ผ่านๆมาก็เคยทำมาแล้วครับเด็กๆวันนี้เนี่ยเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของทานตะวันให้ผู้อื่นได้เข้าใจโดยใช้ข้อมูลที่เราสังเกตได้ครับซึ่งใบกิจกรรมในวันนี้ครับก็ยังอยู่ในหน้าที่88นั่นเองครับเรายังใช้ใบกิจกรรมใบเดิมนะส่วนวิธีทำวันนี้นะครับจะเป็นข้อที่2ซึ่งข้อที่2บอกไว้ว่าร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันและเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของทานตะวันแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยให้พวกเราร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันก่อนนะครับเกี่ยวกับลำดับการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้นำมาเขียนเป็นวัฏเป็นแผนภาพนะครับแผนภาพวัฏจักรชีวิตของทานตะวันต้นนี้นี่เองครับมาทดสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันนะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกลุ่มสอบบ่อยแล้วขอกลุ่มอื่นบ้างลูกกลุ่ม3ก็ตอบบ่อยแล้วขอกลุ่มอื่นบ้างขอกลุ่ม5ดีมากเราจะได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
1: วัฏจักรการเติบโตของพืชดอกค่ะ
0: ลำดับการเติบโตของพืชดอกใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเอาล่ะนักเรียนปลายทางนะครับมีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนๆข้อนี้ไหมถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดการเจริญเติบโตของทานตะวันนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นพืชดอกซึ่งพืชดอกวันนี้ก็คือต้นอะไรครับทานตะวันทานตะวันนั่นเองถูกต้องครับ คำถามข้อถัดไปนะครับเมื่อร่วมคุยกับเพื่อนในกลุ่มแล้วเราจะทำสิ่งใดต่อไปลูกกลุ่ม5ตอบแล้วกลุ่ม4ตอบแล้วกลุ่ม3ตอบแล้วเหลือกลุ่ม2กับกลุ่ม1ขอตัวแทนตอบหน่อยลูกกลุ่มไหนจะตอบดีไม่ต้องโยนให้เพื่อนลูกถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไร จะตอบไหมกลุ่มหนึ่งมีไหมครับกลุ่มสองมีไหมลูกถ้าไม่มีขอกลุ่มอื่นมีไหมกลุ่มห้าอีกรอบหนึ่งตอบไม่ครบหน่อยลูกว่าทำอะไรต่อหลังจากนี้เมื่อเราร่วมกันพูดคุยแล้วครับเรามาดูหน้าตาใบงานในวันนี้นะครับว่าเราจะได้เขียนแผนภาพอย่างไรนะครับใบงานวันนี้เราใช้ใบงานที่หน้าที่92นะครับถ้านะครับคุณครูปลายทางยังไม่มีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับไปดูกันนะครับว่าใบงานในหน้า92เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกโดยจะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ว่างไว้เพื่ออะไรไว้เพื่อให้เราเขียนนั่นเองหรือวาดภาพนะครับหรือทั้งเขียนแล้วก็ทั้งวาดภาพลงไปนะครับทำในลักษณะของแผนภาพนะครับแผนผังไม่ใช่แผนภาพนะคนละอย่างกันนะลูกแผนภาพก็จะเป็นอีกแบบนึงแผนภาพคือมีภาพนะครับส่วนแผนผังกิจกรรมของนักเรียนในข้อที่1วันนี้เนี่ยให้นักเรียนได้ร่วมกันพูดคุยนะครับแสดงความคิดเห็นลำดับการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปบันทึกนะครับผลการทำกิจกรรมโดยการเขียนแผนภาพในใบงานที่หน้าที่92นั่นเองในข้อที่2ครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับก็คุณครูเนี่ยให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยนะครับแสดงความคิดเห็นลำดับการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกผลลงในใบงานหน้า92ได้เลยนะครับโดยที่คุณครูเนี่ยก็จะตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับเดินดูนะครับช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเกิดปัญหานั่นเองครับเอาล่ะกิจกรรมของเรานะครับเราจะไปทำกิจกรรมกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับคุณครูนะครับก็จะนำวิดิทัศน์การเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของทานตะวันมาให้นักเรียนได้รับชมกันอีก1ครั้งนะครับรอบนี้สังเกตให้ดีนะครับรอบที่แล้วเราดูไปแล้วใช่ไหมเราดูไปแล้วใช่ไหมครับเราสังเกตเราดูไปแล้วในรอบนี้ให้สังเกตอย่างละเอียดอย่างละเอียดนะครับเพื่อเราจะได้นำข้อมูลเนี่ยจากวิดิทัศน์ของเรามาเขียนในแผนภาพให้ได้นั่นเองฉะนั้นทุกๆคนนะครับไม่ว่ากลุ่ม1ถึงกลุ่ม5จะต้องนะครับร่วมกันรับชมวิดิทัศน์อย่างตั้งใจนะครับถ้ากลุ่มไหนคุยกันนะครับคุณครูขออนุญาตตัดคะแนนกลุ่มนั้นนะครับเอาละพร้อมไหมครับเรามาตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนกันก่อนนะครับหากว่าเรากำลังสบายยังปรบมือพลันอย่าเพิ่งหยิบใบงานมาลูกเก็บไว้ก่อนนะเก็บก่อนลูกเก็บก่อนรับชมไปก่อนนะครับถ้าเราบันทึกไปรับชมไปเราดูไม่รู้เรื่องแน่นอนลูกนะครับฉะนั้นมารับชมร่วมกันครับเดี๋ยวครูจะเปิดวิดิทัศน์แล้วนะครับนักเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: อ่าล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรับชมวิดิทัศน์อีกหนึ่งรอบนั่นเองครับ เอาล่ะในรอบนี้นักเรียนดูแล้วเป็นอย่างไรลูก ก็ยังเพลิดเพลินกับการดูลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันกันอยู่ใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่0 1 2 3 4 5ไล่ไปจนครบ16สัปดาห์เต็มเลยนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเอาล่ะเรามาดูกันอีก1รอบนะครับอันนี้เป็นภาพนิ่งนะไม่ใช่วิดีโอนะครับสัปดาห์ที่0นะครับก็ยังเป็นยังไงครับเพิ่งนำเมล็ดเนี่ยไปใส่ในดินนะครับเพื่อเพาะปลูกต้นกล้าให้ขึ้นมานั่นเองสัปดาห์ที่4นะครับได้แบบนี้เลยสัปดาห์ที่8สัปดาห์ที่12เมื่อสักครู่นี้สัปดาห์ที่8เนี่ยจะเห็นว่าลำต้นค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วนักเรียนสังเกตไหมว่าที่เขานำไม้มาผูกไว้กับต้นทานตะวันเพื่ออะไรรู้ไหมเก่งมากนะครับเพื่อไม่ให้ต้นทานตะวันของเราเนี่ยล้มหรือเอียงนั่นเองจะได้ลำต้นตั้งตรงนะครับเพราะว่าในระยะต้นอ่อนนะครับก็ลำต้นเนี่ยจะยังไม่แข็งแรงมากนะครับเราจะต้องมีการประคับประคองโดยใช้ไม้เนี่ยช่วยนะครับอันนี้คุณครูบอกเป็นความรู้นะครับเด็กๆส่วนสัปดาห์ที่12ก็จะเห็นว่าต้นทานตะวันของเราเริ่มมีดอกออกมาแล้วนะครับแต่ครูรัดไปที่สัปดาห์ที่16เลยนะครับอันนี้เป็นผลแล้วนะครับเป็นผลแล้วภายในผลก็จะมีเมล็ดอยู่นั่นเองครับเอาล่ะวันนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันกันก่อนนะครับทุกกลุ่มตอนนี้หันหน้าเข้าหากันครับทุกกลุ่มตอนนี้หันหน้าเข้าหากันอาจจะนำเด็กๆครับอาจจะนำแบบฝึกมาด้วยก็ได้นักเรียนนำแบบฝึกขึ้นมาเลยเปิดไปใบงานที่เราเคยบันทึกผลในชั่วโมงที่แล้วคือหน้าที่90กับ91นะครับเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลเราจะไปเขียนแผนภาพนะรอบนี้แต่ก่อนที่จะไปเขียนแผนภาพให้ย้อนดูอีกทีนะครับว่าสิ่งที่เราบันทึกผลไปในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะไปบันทึกในหน้า92วันนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูลงไปพูดกันลงไปร่วมกันพูดคุยกับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูขอเดินไปทีละกลุ่มเลยเอาไม่ฟังเลยตะวันคุณครูบอกให้ทำอะไรก่อนครับให้ร่วมกันอะไรร่วมกันพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลำดับการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันกันก่อนก็ย้อนไปหน้า1สิย้อนไปหน้า90ถึง91ในตอนนี้ถ้าใครยังบันทึกผลไม่เสร็จนะให้ทําต่อได้มีเวลาสักคู่หนึ่งถ้าสมมติคนที่ไม่เสร็จสิแต่ถ้าใครเสร็จแล้วให้ดูสิว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่0เนี่ยเป็นอย่างไร4 8 12แล้วก็16เป็นอย่างไรแล้วเราจะนํามาเขียนแผนภาพได้อย่างไรเดี๋ยวสอนอีกทีหนึ่งตอนนี้ให้ดูก่อนนะส่วนใครยังไม่เสร็จก็ให้ทำใบงานไปก่อนอันนี้น่าจะเรียบร้อยนะดูอีกครั้งนะเด็กๆตั้งแต่สัปดาห์ที่0ถึง16เนี่ยแต่ละสัปดาห์เป็นอย่างไรนะครับให้ดูกันอีกครั้งนะกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะถ้ายังงานไม่เสร็จให้ทำได้เลยนะครับระบายสีได้แล้วก็ดูไปด้วยว่าแต่ละสัปดาห์ตั้งแต่0ถึง16เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาเขียนเป็นแผนภาพนี่นั่งลงนะโมนั่งลงทีทัศน์ไม่มีอีกแล้วทีทัศน์ไม่เอามาลูก
1: วันนี้ก็ไม่เอามา
0: จักรพรรดิก็ไม่เอามาไม่เป็น

0: ได้ดูไปด้วยกัน
1: เพื่อนยังไม่มา
0: ไม่เป็นไรลูกให้เพื่อนบันทึกย้อนหลังได้ได้ดีมากส่วนนี้เหลือดูนะตั้งแต่สัปดาห์ที่0ถึงสัปดาห์ที่16เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับจักรพรรดิดูด้วยอันนี้อะไรเนี่ยดูออกไหมเนี่ยดูไม่ออกให้เพื่อนอธิบาย กลุ่มนี้กลุ่ม6เอ้ยผิดตลอดเลยกลุ่ม5ดูสิว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเป็นอย่างไรถ้าใครยังงานไม่เรียบร้อยให้ทำต่อได้ตอนนี้ระบายสีต่อครับระบายสีต่อคุณครูให้เวลาอีก3นาทีครับคุณครูให้เวลาอีก3นาทีในการร่วมกันพูดคุยนะครับให้เวลาอีก3นาทีนะจะลองเขียนเลยไหมจะลองเขียนเลยไหมมั่นใจเหรอประกรณ์มั่นใจไหมนอนได้ตั้งได้อ้าวถ้ามั่นใจประกรณ์ลองทำ
1: ไม่เชื่อไม่เช
0: ื่
1: อ
0: ลองทำเลยให้เวลาเลยกลุ่มนี้เป็นไงลูกน่าจะพอเข้าใจในการทำกิจกรรมไหมลองเปิดไปหน้า92ดูสิเนี่ยในหน้า92เราจะเขียนแผนภาพอย่างไรเด็กๆลองเปิดย้อนไปดูกิจกรรมครั้งที่ผ่านๆมาสิเราเคยมีการบันทึกแผนภาพกันไหมมีสิคุณครูน่าจะนะขอย้อนดูหน่อยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะน่าจะไม่มีเห็นภาพไม่ใช่น่าจะไม่มีเนาะแสดงว่าน่าจะยังไม่เคยเขียนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีแล้วเนี่ยลองเขียนไหมถ้าเขียนได้ลองเขียนดูนะเอาออกสิกลุ่มนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับกลุ่ม5เรียบร้อยนะทีนี้เด็กๆทุกกลุ่มมาดูกันครับมาดูกันนะว่าเราจะเขียนแผนภาพอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปเขียนแผนภาพมาตอบคำถามให้ครูหน่อยว่าทานตะวันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตไหมมีไหมครับเด็กๆครับทุกกลุ่มกลุ่ม4กลุ่ม3วางมือก่อนครับวางมือก่อนกลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่ม5วางมือก่อนลูกมาตอบคำถามให้ครูหน่อยว่าทานตะวันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตไหมมีไหมมีนะแล้วมีอย่างไรลูกมีอย่างไรตั้งแต่อะไรสัปดาห์ที่0เนี่ยเป็นอย่างไรตั้งแต่เป็นเมล็ดกลายเป็นอะไร
2: ต้นกล้าก
0: ลายเป็นต้นอ่อนหรือต้นกล้าจากต้นอ่อนต้นกล้ากลายเป็นอะไรครับต้นโตเต็มที่ต้นโตเต็มที่มีอะไรอยู่มีดอกดอกเปลี่ยนเป็นดอกเปลี่ยนเป็นดอกเปลี่ยนเป็นผลผลจะมีอะไรอยู
2: ่
0: ผลมีเมล็ดซึ่งเมล็ดนี้เราสามารถนำไปอะไรได้นำไปเพาะปลูกได้ต่อนั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่เราได้ดูกันนะครับสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4เนี่ยต้นทานตะวันสูงขึ้นมีใบเขียวเข้มขึ้นมีจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่8ต้นสูงขึ้นใบมีขนาดใหญ่ขึ้นมีจำนวนมากขึ้นครับสัปดาห์ที่12ลำต้นใหญ่ขึ้นเริ่มมีดอกครับและสัปดาห์ที่16กลีบดอกเหี่ยวเฉาเหลือแค่ผลภายในผลมีเมล็ดนั่นเองครับเอาละตรงนี้สำคัญทุกคนหันหน้ามาปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตรงนี้สำคัญมากกับการเขียนแผนภาพให้นักเรียนฟังคุณครูให้ดีการเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับเราจะต้องเขียนลูกศรรู้จักลูกศรไหมลูกศรเขาจะมีส่วนหัวกับส่วนท้ายส่วนหัวลูกศรจะเป็นลักษณะปลายยังไงปลายแหลมนะครับปลายแหลมนะส่วนท้ายลูกศรก็คือตูดของลูกศรนั่นแหละเด็กๆถ้าพูดกันง่ายๆเนาะเชื่อมจากระยะการเจริญเติบโตหนึ่ง ไปอีกระยะการเจริญเติบโตโดยใช้หัวลูกศรชี้ไประยะการเติบโตของพืชในขั้นตอนถัดไปในขั้นถัดไปนั่นเองแล้วเป็นแบบไหนล่ะนี่คือตัวอย่างแผนภาพอ้าวเด็กๆ ดูนะทุกคนเลยกลุ่ม5หนูดูก่อนลูกนี่คือตัวอย่างการเขียนแผนภาพของพืชดอกนะครับเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นวัฏจักรไปขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคือส่วนของใบเลี้ยงนะแล้วก็ลำดับถัดไปจนมีดอกแล้วก็มีผลก็จะมีเมล็ดอยู่เมล็ดก็จะมาเพาะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะใครพอเข้าใจแล้วยกมือในการเขียนแผนภาพแสดงว่าน่าจะเข้าใจในการเขียนแผนภาพแล้วนะอ่ะทีนี้ทุกคนไปทำใบงานในหน้าที่92ได้เลยนะครับเราจะเริ่มจากอะไรเด็กๆครับเราจะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากเมล็ดนะเริ่มจากเมล็ดอ้าวใบงานตรงนี้ทำเป็นแนวไหนได้คุณครูบอกได้ว่าแนวนอนก็ได้ถ้าทำแนวนอนจะมีพื้นที่ในการเขียนเพิ่มขึ้นนะถ้าทำแนวตั้งมันจะแคบๆนะครับเด็กๆฉะนั้นให้ทุกคนทำเป็นแนวนอนคลิกแบบฝึกหัดของเราให้เป็นแนวนอนครับพลิกเลยแล้วก็เริ่มเขียนแผนภาพได้เลยเขียนแค่นี้เสร็จแล้วครับแผนภาพนี่แหละแค่นี้เลยก็แค่วาดกระถางตั้งแต่สัปดาห์ที่0 4 8 12 16หรือใครจะเพิ่มจากนี้ก็ได้ไม่ได้ห้ามนะครับอันนี้มันเป็นรูปภาพนะแต่เวลาเราวาดของเราอ่ะนะครับพยายามทำให้เหมือนภาพวาดมากที่สุดนะลงมือปฏิบัติได้เลยอะไรลงมือปฏิบัติได้เลยอะไรหน้าไหนถามก่อนว่าหน้าไหนนะ92แล้วจะไปวาด93ทำไม
2: ใช้1หน้า
0: ใช้1หน้าทวนนี่ไม่ฟังเห็นไหมแล้วก็วาดต้นใหญ่นี่ก็ด้วยประกรณ์ไหนว่าเข้าใจลบแก้ไขเดี๋ยวนี้ดูซิดูให้เหมือนคุณครูดูให้เหมือนคุณครูเลยเร็วๆครับเด็กๆรีบทำกิจกรรมนะกลุ่มนี้รีบวาดโลกรีบวาดอย่าลืมนะครับหัวลูกศรอย่าลืมนี่แล้วก็ไม่ทำงานเลยหัวแต่คุยวาดใหญ่ๆหน่อยวันใหม่วาดขนาดเล็กขนาดนั้นครูดูไม่ออกครับวาดเล็กขนาดนั้นครูดูไม่ออกลูกขยายให้หน่อยขยายให้หน่อยครับแก้ไขนะใครวาดอันเล็กไปรบกวนขยายให้หน่อยนะเพราะว่าพื้นที่ในการเขียนเนี่ยเยอะเลยเล็กไปด้านเนี้ยครูดูไม่ออกพอดูได้พอดูได้เอาใหญ่กว่านี้มีเอาใหญ่กว่านี้นิดนึงหรอกได้คนนันทวัฒน์ได้เอานโมนโมทำงานครับทีทัศน์ช่วยดูเอาใหญ่ๆทีทัศน์ช่วยวาดได้แต่ไม่เป็นไรช่วยวาดได้ส่วนเธอจิตินันไปดูกับเพื่อน
3: จิติพั
0: ฒน์จิติพัฒน์โทษทีไปดูกับเพื่อนว่าจะต้องทำยังไงอย่าลืมระบายสีนะเร็วๆรีบวาดรีบวาดลูกวาดเร็วๆวาดเร็วๆวาดเร็วๆวันใหม่วาดให้ใหญ่กว่านี้ครับมันดูไม่ออกจริงๆวาดให้ใหญ่ขึ้นหน่อยได้ๆอย่าลืมใส่ลูกศรดีมากประมาณนี้ได้ตะวันกว่าเธอจะลบได้เร็วๆเร็วๆกุลวาดใหญ่กว่านี้ครับวาดใหญ่กว่านี้อันนั้นเล็กไปอันนี้เล็กไปอย่างลบนะ
4: ได้ป่ะคร
0: ูมาอย่างลบมาก่อน
4: เขาไม่มีอย่าง
0: โอ้ยกลุ่มนี้

0: กลุ่มนี้มีอะไรเป็นของตัวเองบ้างไหมเนี่ย
1: ไม่มีนะครับไม่เคยมี
2: ครูครับตอนบางคนที่เขามี
0: เอ้ยปากกอนหยุดคุยแล้วเธอนี่
2: เขาบอกว่าเขา
0: หยุดคุยได้แล้วเธอก็อย่ากดเข้มสิดินสอมันเข้มฉะนั้นอย่ากดเข้มมากมันจะลบยากเห็นไหมโอเคหลายกลุ่มเริ่มดีขึ้นอ้าวมันทำไมมีแค่นี้อ่ะมีอยู่5ภาพตอนนี้เลยมีแค่3ลูกศรมันจะตันแล้วเนี่ยใช่ไหมแก้ไขยังไงครับลบซะวาดใหญ่กว่านี้ครับวาดใหญ่กว่านี้ครับแก้ไขครับมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหอันนั้นก็ดูค่อนข้างยากแล้วน่ะแก้ได้ไหมแก้ได้ไหมครับดีมากเนี่ยเนี่ยดูเพื่อนเนี่ยดูเชิดกระมนเนี่ยพอดีพอได้กำลังดีเลยหนูแก้นะลูกสิ้นสุดยังไงอะใช่ไหมดูเหมือนคุณครูสิถูกต้องดีมากน่ะเดี๋ยวนั้นเลยหายไปหนึ่งขั้นหรือหายอะไรหายไปไหนอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อลบนิดนึงอ่ะมาเขียนตรงนี้ลูกศรมันชิดไปได้ลบตรงนี้ก่อนลบตรงนี้ก่อนโอ้ยกลุ่มนี้ก็ไม่มียังลบเอ้าไปยืมก่อนลบก่อนเร็วกิ่งก้าวแล้วมันจะสิ้นสุดยังไงนะถ้าหนูไม่ทำเป็นวงกลมอ่ะใหญ่กว่านี้ครับรบกวนได้ลูกเก่งมากแบบนั้นแหละทำดีอันนี้ได้ปริญญาได้อีกขยายใหญ่อีกคุณครูบอกให้ทำใหญ่ๆโอ้ยวันใหม่เอาเร็วเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนวันใหม่เร็วๆ
2: ไม่เจ็บ
0: พอไหม
2: มานี่
0: ลูกศรตรงนี้เป็นขั้นต่อไปนะภาพตรงนี้ครูช่วยตรงนี้ก็จะเป็นขั้นต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นขั้นต่อไปอันนี้มีลูกศรอยู่แล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายระบายสีได้เลยครับเร็วๆครับเร็วๆเถอะเร็วๆเร่งมือกูนถ้าแบบนั้นมันจะเป็นแนวเส้นตรงมันต้องเป็นแนวไหนแนวโค้งๆกลมๆแบบนั้นดูด้วยสิโอ้ยนี่ก็วัดชิดกันไปอันนี้ก็โอ้เล็กจังเลยไลวิน
3: ก็วัด3รอบแล้ว
0: ไลวินมันเล็กได้0เลยนะจะเอามั้ยไข่ต้มจะเอามั้ยไข่ต้มจะเอามั้ยอ่ะมานี่ไลวินเอ้ยไลวินคุณครูบอกว่าให
2: ้
0: คุณครูบอกว่าอย่ากดเข้มอ่ะมานี่ไม่ใช่วาดให้ตรงนี้ตรงนี้เป็นอันแรกนะเนี่ยอันแรกเป็นกระถางที่สัปดาห์ที่0เข้าใจไหมลูกศรตรงนี้มาตรงนี้สัปดาห์ที่4นะอันนี้สัปดาห์ที่เท่าไหร่8แล้วมาตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่อันนี้เป็นเท่าไหร
2: ่
0: 16แล้ว16ก็มาสิ้นสุดที่เท่าไหร่0เนี่ยวาดภาพตรงนี้เข้าใจไหมวาดลงมือ5ภาพเร็วๆทำสวยใบหม่อนดีมากอะไรเนี่ยลบไปลบมาทำไมลูกทำไมอ่ะลบไปลบมาทำไมมาไม่เป็นไรดาเนียพอได้ลูกดาเนียพอได้ได้เก่งมากระบายสีเลยอีฟระบายสีเลยลูกเอาอีกแล้วยืมเพื่อนก่อนเอามากูช่วยขอยืมดินสอหน่อยดูนะอันนี้ให้วาดสัปดาห์ที่0เข้าใจไหม

0: ตรงนี้นะลูกศรตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไรสัปดาห์ที่4นะครับตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไรครับ8ตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่12ครูเขียนให้8แล้วตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่1616แล้วลูกศรตรงนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่0เหมือนเดิมให้หนูวาดภาพเนี่ยสีขีดเส้นใต้ให้เข้าใจไหมลงมือวาดใหญ่ระบายสีเลยระบายสีลูกศรลูกศรอันสุดท้ายลูกศรลูกศรจากสระ16มา0น่ะเติมให้ด้วยนันทวัฒน์เติมให้ด้วยนั่นแหละนั่นแหละระบายสีให้สวยอ้าว เดี๋ยวจักรพรรดิครบไหมเนี่ย1 2 3 4อ้าวมันมี5ภาพจักรพรรดิมันมี5ภาพตรงไหนหายไปตรงไหนหายไป
1: ดอก
0: ส่วนของดอกเพิ่มเลยเร็วเพิ่มเลยไหนเสร็จยังระบายสีสิครับ
1: ไม่เขียนสัปดาห์ได้ป่ะ
0: ไอ้เบิร์นแล้วมันโค้งยังไงเนี่ยเบิร์นมันโค้งเป็นวัฏจักรยังไงเนี่ยฮะโอ้ยเบิร์นเธอดูของคุณครูเธอก็ดูออกนี่เธอดูเพื่อนข้างๆไงได้ลูกเก่งมากเนี่ยเธอดูของเพื่อนเนี่ยมันวนเป็นวงกลมแบบนี้อันนี้ถูกเข้าใจไหมครับระบายสีเลยจันเจ้าจันเจ้าระบายสีเลยครับไรวินกูบอกให้วาดใหญ่ใหญ่แล้วตรงนี้ล่ะรีบทำรีบทำมาได้แค่ไหนแค่นั้นครับได้แค่ไหนแค่นั้นวาดเลยลูกทีนี้เล่งมือครับเด็กๆเล่งมือนะถ้าไม่งั้นจะให้ทำเป็นการบ้านต่อนะรีบวาดรีบวาดคือวาดเล็กมาแบบนั้นคะแนนเธอก็จะได้เล็กด้วยนะไม่ต้องแก้แล้วคุณเดี๋ยวค่อยไปทำเพิ่มอันนี้ได้อันนี้อะไรเนี่ยวาดเพิ่มทำไม
1: ไม่ใช่อันนี้คือให้รู้ว่าอันนี้มันค
0: ือ
1: ต้น
0: ไม้อ๋อได้อ่ะตามความคิดเธอเลยระบายสีเลยสวยๆดีมากไม่มีอันต่อไปวันนี้แค่นี้เอาละเด็กๆใครที่ยังทำงานไม่เสร็จนะตอนนี้คุณครูให้เวลาอีก1นาทีนะครับก่อนที่เราจะไปอภิปรายผลการทำกิจกรรมกันนะไม่ทำครับหน้า93ยังไม่ทำตอนนี้ระบายสีตรงหน้า92ให้เสร็จครับระบายสีตรงหน้า92ให้เสร็จลูกส่วนคนที่ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้เด็กๆวางมือกันก่อนลูกทุกคนวางมือกันก่อนครับเราไปดูกันต่อไปนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยจากนะครับเมล็ดของเรานะครับจะเริ่มเติบโตเป็นต้นทานตะวันที่มีขนาดเล็กส่วนต่างๆโดยมีรากลำต้นระยะเวลาผ่านไปลำต้นก็จะสูงขึ้นมีจำนวนใบมากขึ้นมีจำนวนใบที่ใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนกับในภาพนะวิธีการเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตทำอย่างไรทำอย่างไรก็คือเขียนลำดับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อะไรครับโดยใช้อะไรเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเราใช้ลูกศรในการเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตนั่นเองครับแล้ววัฏจักรชีวิตคืออะไรชีวิตคืออะไรจักรพรรดิ
2: ชีวิตของพืชครับ
0: ชีวิตของพืชขอบคุณมากครับตอบไหมตอบสิลูกแล้วจากชีวิตคืออะไรครับ
2: การเจริญเติบโตครับ
0: ขอบคุณมากครับลูกนะครับวัฏจักรชีวิตคืออะไรก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเติบโตเป็นรูปแบบคงที่หมุนเวียนต่อเนื่อง เราเรียกว่าวัฏจั

0: ของชีวิตนั่นเองครับแล้วทานตะวันถามอีกรอบหนึ่งทานตะวันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรไหมเป็นไหมครับเป็นอย่างไรเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากเมล็ดเมล็ดเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรเป็นต้นกล้าต้นกล้าเกิดเป็นต้นเป็นต้นทานตะวันเลยเหรอเป็นต้นต้นเต็มวัยก่อนต้นต้นเต็มวัยเสร็จแล้วมีอะไรต
1: ่อ
0: มีส่วนของดอกดอกเนี่ยเกิดเป็นอะไรต
1: ่อ
0: ดอกเกิดเป็นผลภายในผลมีภายในผลมีเมล็ดอยู่เราจะนำเมล็ดนี้ไปทำอะไรต่อเพาะปลูกได้โอเคเข้าใจแล้วนะครับก็คือเป็นรูปแบบคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับให้ดูอีกครั้งนะอันนี้เป็นภาพใหญ่ขึ้นนะเด็กๆใครยังงานไม่เสร็จให้ดูอีกครั้งนะอันนี้เป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงใครยังไม่เสร็จให้ดูไว้นะคุณครูมีเวลาให้ทำอีกนิดหน่อยนะครับแล้วเราจะนำความรู้เรื่องนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ไหมไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างถามหน่อยเด็กๆครับถามหน่อยว่าเราจะนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้อะไรลูกเอาไปใช้อะไรตอบสิลูกอนันทวัฒน์ตอบสิเธอแหละเอาไปทำอะไรได
2: ้ปลูกต้นไม้ค่ะ
0: นำไปปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอะไรเราก็นำต้นนั้นไปยังไงไปทำอะไรได้
2: เพาะปลูกได้
0: เอาไปเพาะปลูกแล้วก็เอาไปอะไรเอาไปอะไร
2: ขายได
0: ้เอาไปขายได้ดีมากนะครับเมื่อเรานะครับนำต้นทานตะวันนี้เราก็จะนำเมล็ดนี้ไปปลูกให้ได้จำนวนที่มากๆเลยแล้วเราจะนำไปทำเป็นสวนดอกทานตะวันนะครับหรือเราจะนำไปขายก็ได้นำเมล็ดของทานตะวันเนี่ยไปขายเพื่อเป็นอาหารของนกก็ได้หรือเราก็จะนำไปกินนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อนั่นเองเห็นไหมอย่างสวนดอกทานตะวันนะใครเคยไปเที่ยวสวนดอกทานตะวันไหมมีใครเคยไปบ้างครับมีคนเคยไปเที่ยวอยู่นะครับเป็นไงต้นทานตะวันสวยไหมต้นทานตะวันสวยนะครับไปถ่ายรูปเนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็เรานำเมล็ดทานตะวันมาทำอะไรได้นกสามารถกินได้แล้วมนุษย์อย่างเรากินได้ไหม
1: ได
0: ้มนุษย์อย่างเรากินได้ขายตามร้านสะดวกซื้อนั่นแหละเด็กๆถุงละ10บาทอะไรประมาณนี้แล้วเราก็แกะกินใช่ไหมแกะกินข้างในนะครับมาสรุปกิจกรรมก่อนสรุปกิจกรรมนะครับตอนนี้พวกเราทำงานเสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จคุณครูให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับรีบทำนะใครที่ยังไม่เสร็จให้รีบทำก่อนจะไปสรุปกิจกรรมครับเร่งมือระบายสีเร็วๆไลวินเธอระบายสีแล้วเหรอไหนดูสิ1 2 3 4 5 6ครบอยู่โอ้ยอยากโชว์จังเลยอยากโชว์จังเลยของใบหม่อนทำสวยมากรีบระบายสีครับของหนูก็สวยอะไรเนี่ยดูออกดูออกอยู่ดูออกอยู่เร่งมือครับคนนี้ยังไม่เสร็จเร่งมือนะของหนูทำสวยมากลูกแล้วเก็บแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอโอเคเชื่อเสร็จแล้วเก็บเลยเก็บก่อนเก็บทุกอย่างลงใต้โต๊ะเตรียมตัวสรุปบทเรียนกลุ่มนี้เสร็จยังครับดีมากเบิ้ลถูกต้องแบบนี้เลย very good อะไรนะไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเขียนทีหลัง เดี๋ยวให้ทำเป็นกันบ้านรีบระบายสีครับรีบระบายสีเดี๋ยวเราจะไปสรุปกิจกรรมแล้วยอดเยี่ยมสวยมากน่าจะได้คะแนนดีตะวันทำสวยๆให้สมชื่อหน่อยให้สมชื่อตัวเองหน่อย

0: ทานตะวันเอาละเด็กๆครับช่วยคุณครูสรุปกิจกรรมวันนี้หน่อยวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปครับได้เขียนอะไรไปวันนี้ได้เขียนอะไรครับเขียนแผนภาพไม่ใช่แผนผังนะแผนภาพแผนภาพของอะไรแผนภาพของอะไรครับของทานตะวันมาสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับพืชที่มีเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเมื่อเจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนไปเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดอยู่นะครับและเมล็ดนี้ก็จะเจริญเติบโตต่อไปซ้ำเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเป็นรูปแบบคงที่หมุนเวียนเราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกอ่ะพูดคำนี้พร้อมกันวัฏจักรชีวิตของพืชดอกจำง่ายๆว่าจะเป็นในลักษณะวงกลมหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนที่3นะครับและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้นะครับข้อที่1ใบงานเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในหน้าที่93ครับ2บัตรภาพพืชดอก3บัตรภาพการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชดอกนั่นเองครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนคนใดถ้ายังไม่เสร็จนะครับคุณครูให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เซฟที่คิดตอนการประถม

0: ายใจทางไหนอ่ะ
1: ทางปากไงพี่ต้องทำถึง5นาทีนะ
2: พี่ย่าเวียนหัวไหม
0: ไม่อ่ะ
2: โอเคถ้าเวียนหัวพี่ย่าต้องรีบบอกหนูเลยนะต้องไปหาคุณหมอ
1: พี่ย่าครบ5นาทีแล้วเลือดหยุดไหลหรือยัง
2: หยุดแล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่ย่าไม่หยุดไหลพี่ย่าต้องทํา 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกัน
2: ไป
3: หัวโน
1: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ
2: หนึ่งสองสาม
1: โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
2: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได
1: ้เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได
1: ้โอ้ยพี่ย่าเป็นไรไหมพี่ย่า
2: โอ้ย
1: พี่ย่าเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแอบ
2: โอ้ย
1: พี่ย่าไหนหนูขอดูหน่อยบวมเลยเนี่ยพี่ย่าต้องประคบเย็นนะ 2-5 นาทีเพื่อลดการบวมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้พี่ย่าเย็นยัง
2: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่ประคบไว้นะพี่อ่ะอ๋อพี่
2: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
3: แผลถลอก
1: โอ้ยเอาพี่ย่าเป็นไรเปล่า
2: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยเจ็บหน่อยนะพี่ย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเจ็บหน่อยนะพี่ย่า
2: โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่ย่า
2: เมื่อกี้เสียง
4: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ้า
5: อุ๊ยตายแล้วโอ้ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอแถมยังหกล้มอีก
5: โอ้แล้วนี่หนูปฐมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ปฐมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
4: อ
1: ่
4: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: เพื่อทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
2: สบายด
0: ีนะครับจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครจำได้บ้างเอ่ยเรื่องอะไรครับจำได้ไหมเรื่องการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในเวลากลางวันและกลางคืนใช่ไหมครับคุณครูกำหนดเวลามาให้เด็กๆนะอาจจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนแล้วให้เด็กๆช่วยการหมุนเข็มนาฬิกาใช่ไหมว่า

0: เด็กๆจะหมุนเพื่อแสดงเวลานั้นได้หรือไม่ในครั้งนี้นะครับจะเห็นว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้ในนาฬิกาแบบอื่นนะนั่นก็คือเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขนะครับมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีด้วยนาฬิกาแบบตัวเลขเด็กๆเคยเห็นนาฬิกาแบบตัวเลขไหมลูกเคยเห็นไหมเคยเห็นนะครับเคยเห็นที่ไหนเอ่ยเคยเห็นที่โรงเรียนที่ไหนครับที่บ้านนะนาฬิกาข้อมือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใช่ไหมครับสถานที่ราชการต่างๆนะครับซึ่งเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรจากนาฬิกาแบบตัวเลขได้บ้างนะครับอย่างแรกจะต้องบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีด้วยนาฬิกาแบบตัวเลขได้นะจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการบอกเวลาก่อนนะว่าเด็กๆยังบอกเวลาได้หรือไม่นะครับให้นักเรียนช่วยกันเติมคำบอกเวลาที่กำหนดให้ในตารางแสดงภาพนาฬิกาให้ถูกต้องนะครับช่วยกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูกันนะคุณครูมีภาพนาฬิกามาให้ใช่ไหมครับภาพหน้าปัดนาฬิกานะมีเข็มสั้นกับเข็มยาวนะครับให้เด็กๆช่วยกันเลือกมาเติมให้หน่อยว่าในเวลากลางวันและกลางคืนเอ๊ะภาพนาฬิกาเหล่านี้แสดงเวลาใดนะมาดูที่ภาพแรกกันก่อนครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับว่าแสดงเวลาใดครับในเวลากลางวันใครตอบได้บ้างเอ่ยดาเนียลูกปลายทางแล้วครับ
1: 8นาฬิกาค่ะ
0: 8นาฬิกาใครเห็นด้วยกับดาเนียบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่ใครเห็นต่างมีไหมเอ๊ะทราบได้อย่างไรว่าเป็น8นาฬิกาครับเด็กๆเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับอ๋อเข็มสั้นชี้ตัวเลข8เข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับ12ใช่ไหมเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มยาวบอกเวลาเป็นอะไรครับนาทีนะแสดงว่าอ๋อตรงนี้นะครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข8เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางวันอ่านว่า8นาฬิกานั่นเองและในเวลากลางคืนล่ะครับเด็กๆอ่านว่าอะไรครับนโมลูกอ่านว่าอะไรครับ
1: 20นาฬิกาครับ
0: 20นาฬิกาใครเห็นด้วยกับนโมประมือ2ครั้ง2ครั้งปลายทางแล้วครับเห็นด้วยกับนโมไหม20นาฬิกาคำตอบก็คือ20นาฬิกานั่นเองนะครับเอ๊ะทราบได้อย่างไรว่าเป็น20นาฬิกาในเวลากลางคืนครับเด็กๆให้เหตุผลได้ไหมนโมลูกให้เหตุผลซิว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็น20นาฬิกาครับ เรานับยังไง
1: เพราะนำ12บวก8ครับ
0: อ๋อนำ12เพราะเลยหลังเที่ยงวันมาแล้วใช่ไหมครับอ๋อเลยมา8ชั่วโมงนั่นก็คืออาจจะนำ12บวก8ได้เท่ากับ20นั่นเองเราจึงอ่านว่า20นาฬิกาในเวลากลางคืนนั่นเองนะครับเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับ20นาฬิกาทำอะไรครับธนพรลูกธนพรเวลานี้เราทำอะไรครับ
2: ทำการบ้านค่ะ
0: โอ้ทำการบ้านเยี่ยมมากเลยอ่ะปรบมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากนะครับทำการบ้านนะเวลานักเรียนได้ยิน20นาฬิกาจากพ่อแม่พ่อแม่มักพูดว่าอะไรลูก2ทุ่มพ่อแม่มักจะพูดว่า2ทุ่มใช่ไหมครับแต่ในทางคณิตศาสตร์เราจะใช้คำว่า20นาฬิกานะเดี๋ยวเรามาดูภาพถัดไปครับเด็กๆเป็นภาพหน้าปัดนาฬิการูปนี้นะเอ๊ะแสดงเวลาใดครับในเวลากลางวันตะวันลูกตะวันแสดงเวลาใดลูก
1: 14นาฬิกาครับ
0: 14นาฬิกาใครเห็นด้วยกับตะวันบ้างยกมือใครเห็นต่างมีไหมไม่น่าจะใช่14นาฬิกาคำตอบก็คือ14นาฬิกาประมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะเวลา14นาฬิกาเด็กๆทำอะไรครับตอนนี้เข้าเรียนหนังสือใช่ไหมครับเป็นช่วงอะไรถ้าเป็นเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นอยู่ช่วงไหนครับอ๋อช่วงบ่ายๆนะและถ้าเป็นเวลากลางคืนแล้วครับเด็กๆเราอ่านว่าอะไรครับวันใหม่ลูกวันใหม
3: ่2นาฬิกาค่ะ
0: 2นาฬิกาหรือได้ยินพ่อแม่พูดว่าอะไร

0: ตีสองใช่ไหมถูกต้องไหมนะ2นาฬิกาถูกต้องนะครับเอาประมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะเวลานี้เราทำอะไรครับ2นาฬิกาลูกนอนธนพรลูก
1: นอนหลับค่ะ
0: นอนหลับนะนอนหลับพักผ่อนเอาประมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากนะครับเรามาดูภาพถัดไปแอมภาพนี้กี่นาฬิกาเอ่ยกี่นาฬิกากี่นาทีในเวลากลางวันใครตอบได้บ้างมือจับหูจับแขนจับไหล่จับเข่าประมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือปณิดาลูกปณิดาเวลากลางวันแสดงเวลาใดครับ
1: 9นาฬิกา35นาทีค่ะ
0: 9นาฬิกา35นาทีใครเห็นด้วยกับปณิดาบ้างยกมือใครเห็นต่างมีไหมเห็นต่างได้นะแต่ต้องให้เหตุผลได้นะครับมาดูกันนะนั่นก็คือ9นาฬิกา35นาทีอัปรบมือให้กับปณิดาหน่อยคุณครูถามว่าเราทราบได้อย่างไรครับปณิดาว่าเป็น9นาฬิกา35นาทีให้เหตุผลคุณครูได้ไหมทำไมไม่ใช่9นาฬิกา7นาทีล่ะลูกทำไมถึงไม่ใช่9นาฬิกา7นาทีเข็มยาวชี้ตัวเลข7อ่ะไม่ใช่7นาทีหรอลูก
1: ทีละ5ค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าปณิดาจำได้ว่าอะไรครับถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องใหญ่แสดงว่าเวลาผ่านไป5นาทีเพราะว่าใน1ช่องใหญ่ประกอบด้วยช่องเล็กกี่ช่องนะ5ช่องใช่มั้ยครับซึ่งแต่ละช่องถ้าผ่านไป1ช่องเล็กนั่นหมายความว่าผ่านไป1นาทีแสดงว่าถ้าผ่านไป1ช่องใหญ่นั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป5นาทีนั่นเองนะครับเรามานับไปพร้อมๆกันนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ5 10 15 20 25 30 35นั่นเองฉะนั้นแล้วเวลากลางวันนาฬิกานี้แสดงเวลา9นาฬิกา35นาทีนั่นเองนะครับและในเวลากลางคืนละลูกแสดงเวลาใดครับเปมี่ลูกเปมี่แสดงว่าเวลาใด
1: 21นาฬิกา35นาที
0: 21นาฬิกา35นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เปมี่หน่อยเยี่ยมมากนะครับทราบได้อย่างไรว่าเป็น21นาฬิกา35นาทีลูกเป็น21นาฬิกาได้ไงเห็นไหมเด็กๆครับจากที่ได้ทำไปเนี่ยเด็กๆต้องลองสังเกตด้วยนะว่าในหน่วยนาทีเห็นไหมยังเหมือนกันเลยคือ35นาทีแต่แตกต่างกันที่อะไรนาฬิกาใช่ไหมเรารู้ได้ไงว่าเป็น21นาฬิกาลูกนำ12บวกอะไรเนี่ย
1: 12บวก9
0: 12บวก9นั่นเองอ่ะประเมินไปมีหน่อยเยอะมากนะและสุดท้ายภาพสุดท้ายทบทวนกันเล็กน้อยนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เด็กมักสับสนทั้งต้นทางและปลายทางต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าเอ๊ะเข็มสั้นชี้ตัวเลข4จริงๆมั้ยนะใครตอบได้บ้างว่าในเวลากลางวันแสดงเวลาใดปลื้มลูกปลื้มแสดงเวลาใดครับ
1: 15นาฬิกา55นาทีครับ
0: 15นาฬิกา55นาทีถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาปรบมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะ15นาฬิกา55นาทีเอ้าทำไมไม่ใช่15นาฬิกา11นาทีล่ะเข็มยาวชี้ตัวเลข11ทำไมลูกปลื้มลูกทำไมถึงต้องเป็น55นาที
1: เพราะว่ามันนับเพิ่มทีละ5ครับ
0: อ๋อเข็มยาวเวลาผ่านไป1ช่องใหญ่แสดงว่าเวลาผ่านไป5นาทีอ่านมานับไปพร้อมๆกันครับ5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55นั่นเองนะเข็มยาวชี้ตัวเลข11ไม่ใช่11นาทีนะครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะว่าอ๋อถ้าเข็มยาวชี้ตัวเลข11เข็มยาวชี้ตัวเลขใดไม่ใช่นาทีนั้นนะเข็มยาวชี้ตัวเลข11ไม่ใช่11นาทีเข็มยาวชี้ตัวเลข2ไม่ใช่2นาทีแต่เด็กๆก็จะต้องนับเพิ่มทีละ5นั่นเองนะครับก็จะได้ว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับแสดงเวลาในเวลากลางวันนั่นก็คือ15นาฬิกา55นาทีเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับใครตอบได้บ้างตอนนี้ทำอะไรตอนนี้น่าจะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองน่าจะมารับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทั้งต้นทางและปลายทางนะ แล้วเวลากลางคืนล่ะลูกทำอะไรเอ่ยเจด้าลูกเจด้าเวลากลางคืนเราทำอะไรครับเนี่ย
1: นอนหลับฝันดีค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าเราต้องตอบได้ว่าเป็นเวลาใดใช่ไหมเวลานั้นคือเวลาใดครับถ้าเป็นเวลากลางคืน
1: 3:55 น.ค่ะ
0: 3:55 น.ถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประเมือเจด้าหน่อยเยี่ยมมากหวังว่าปลายทางก็น่าจะทำได้นะครับและเด็กๆนอกจากที่ได้ทบทวนไปแล้วเด็กๆต้องลองสังเกตความเหมือนและความต่างของเวลากลางวันและกลางคืนเด็กๆจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลขเดียวกันและเข็มยาวก็ชี้ตัวเลขเดียวกันในเวลากลางวันและกลางคืนตามลำดับนะครับจะเห็นว่าอะไรนักเรียนจะเห็นว่ามันต่างกันที่อะไรต่างกันที่หน่วยอะไรครับหน่วยนาฬิกาใช่ไหมแต่หน่วยนาทีเหมือนกันไหม
2: เหมือนก
0: ัน ยังเหมือนกันเห็นไหมครับวิธีการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ง่ายๆนะเบื้องต้นนะครับอาจจะดูได้จากลักษณะนี้นะครับมาดูกันต่อนะในเรื่องของนาฬิกาแบบตัวเลขนะครับอย่างที่เด็กๆได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอะไรไปพบที่ไหนบ้างนะที่โรงเรียนนะที่บ้านนะครับที่สถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆนะเด็กๆก็อาจจะเคยเห็นนาฬิกาแบบตัวเลขว่าแต่นาฬิกาแบบตัวเลขหน้าตาเป็นยังไงลูกใครบอกลักษณะได้บ้างดาเนียลูก
1: ไม่มีเข็มยาวกับเข็มสั้นค่ะ
0: ไม่มีเข็มยาวแบบเข็มสั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขไม่ใช่นาฬิกาแบบเข็มนะแล้วมีลักษณะยังไงบ้างนาฬิกาแบบตัวเลขนะโมลูก
1: เป็นสี่เหลี่ยมครับ
0: อ๋อนาฬิกามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วข้างในเป็นยังไงอ่ะปณิดาลูก
1: มีจุด2จุดค่ะ
0: อ๋อมีจุด2จุดใช่มั้ยมีจุด2จุดแล้วก็แล้วมีตัวเลขมั้ยมีตัวเลขนะเพื่อบอกเวลาใช่มั้ยครับเอามาดูกันนะอาจจะหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับคืออย่างที่ปณิดาบอกมีจุด2จุดเดี๋ยวครูจะบอกนะให้นักเรียนทายชื่อไว้ก่อนว่าเครื่องหมายนี้นะครับเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะจุด2จุดนี้นะครับแล้วมีตัวเลขอยู่ด้านหน้าเครื่องหมายและมีตัวเลขอยู่ด้านหลังเครื่องหมายแบบนี้เอ๊ะเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมว่านาฬิกานี้แสดงเวลาใดใครตอบได้บ้างปลื้มลูกเวลาใดครับ
3: 11:55 น.ครับ
0: นั่นก็คือ 11:55 น.ถูกต้องเอาประมือปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวเลขหน้าเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรใครทราบบ้างเครื่องหมายทวิภาคนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกโคโลนนะครับเครื่องหมายทวิภาคนะบอกเวลาเป็นนาฬิกานะครับตัวเลขด้านหน้าเครื่องหมายทวิภาคบอกเวลาเป็นนาฬิกานะครับส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายทวิภาคจะบอกเวลาเป็นนาทีอย่างที่ปลื้มตอบไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมอ๋อปลื้มตอบว่า11:55 น.อ่านยากไหมลูกไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยนะครับเวลานี้บ้างนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบสิครับว่านาฬิกานี้แสดงเวลาใดทีทัศน์ลูกแสดงเวลาใดครับ
3: 15:10 น.ครับ
0: ใครเห็นด้วยกับทีทัศน์ปรบมือ5ครั้ง

0: อ๋อไม่มีนะนั่นก็คือ15นาฬิกา10นาทีนั่นเองนะครับเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับกลับบ้านกลับบ้านยังยังไม่ได้กลับใช่ไหมแต่ปลายทางกลับหรือยังครับลองตอบคุณครูปลายทางนะ15นาฬิกา10นาทีเด็กๆอาจจะเตรียมตัวกลับบ้านแต่ยังไม่ได้กลับใช่ไหมนะเวลานี้เด็กๆจะเห็นว่าถ้าเราอ่านนาฬิกาแบบเข็มกับนาฬิกาแบบตัวเลขนักเรียนคิดว่าอ่านแบบไหนง่ายกว่ากันความรู้สึกของเราดาเนียลูก
1: นาฬิกาแบบตัวเลขค่ะ
0: นาฬิกาแบบตัวเลขแล้วนักเรียนคิดว่านาฬิกาแบบเข็มช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการคิดไหมฝึกการคิดใช่ไหมครับแต่นาฬิกาแบบตัวเลขอาจจะไม่ได้ให้นักเรียนฝึกการคิดมากเท่าไหร่แต่เด็กๆก็ต้องอ่านได้เพราะนาฬิกาแบบตัวเลขอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนนะครับมาดูนาฬิกาเรือนนี้บ้างนะนาฬิกาแบบตัวเลขนี้แสดงเวลาใดเบิ้ลลูกเบิ้ลนาฬิกานี้แสดงเวลาใดครับ
2: 2นาฬิกา15นาทีครับ
0: 2นาฬิกา15นาทีใครเห็นด้วยกับเบิ้ลบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่น่าจะเป็นเวลาอื่นอย่างที่ครูบอกไปว่าตัวเลขด้านหน้าเครื่องหมายวิภาคนะครับจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายทวิภาคจะบอกเวลาเป็นอะไรครับเป็นนาทีนะลูกนะนั่นก็คือ2นาฬิกา15นาทีนะครับเวลาถัดไปลูกใครตอบได้บ้างออแกนลูกออแกนออแกนเวลาใด
3: 18นาฬิกา40นาทีค่ะ
0: 18นาฬิกา40นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะประเมยออกแกนอเยอะมากนะเวลาถัดไปเวลานี้อ่านว่าอะไรครับเอามือจับหูง่ายละสิง่ายละสิเอามือจับแขนจับไหล่ปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกยางลบขึ้นมาชัยพฤกษ์โลกชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์เวลานี้คือเวลาใดครับปลายทางครับช่วยกันตอบไปพร้อมๆกับชัยพฤกษ์นะ
4: 10นาฬิกา25นาทีครับ
0: เวลานั้นก็คือ
4: 10นาฬิกา25นาที
0: 10นาฬิกา25นาทีใครเห็นด้วยกับชัยพฤกษ์บ้างเอามือจับหูใครเห็นด้วยกับชัยพฤกษ์เอามือจับหูนัทลินีลูกนัทลินีเห็นด้วยกับชัยพฤกษ์ไหมเห็นด้วยนะคุณครูบอกว่าอะไรครับเราต้องทำตามกติกานะทำตามข้อตกลงนะครับเวลาเราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเราอย่าลืมว่าในสังคมก็มีกฎมีกติกานะมีระเบียบเช่นกันนะครับนักเรียนก็ต้องทำตามระเบียบของสังคมนะที่นักเรียนอยู่นั่นเองนะครับนาฬิกานี้แสดงเวลาใดนั่นก็คือ10นาฬิกา25นาทีนั่นเองนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะเวลานี้เราทำอะไรใครตอบคุณครูได้บ้างใบพลูลูกเวลานี้เราทำอะไรครับ10นาฬิกา25นาที
5: ข้าวค่ะ
0: รับประทานรับประทานอาหารว่างไหมอาจจะรับประทานอาหารว่างนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะหรืออาจจะทำอะไรได้อีกครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนนี้เริ่มทำอะไรครับ
6: เรียนหนังสือครับ
0: เรียนหนังสือนะเยี่ยมมากนะเวลานี้บ้างมีตัวเลข23อยู่หน้าเครื่องหมายทวิภาคและตัวเลข00อยู่ด้านหลังเครื่องหมายทวิภาคเราอ่านว่าเวลาใดครับนาฬิกานี้แสดงเวลาใดทีทัศน์ลูกทีทัศน
7: ์23นาฬิกาครับ
0: ใครเห็นด้วยกับทีทัศน์บ้างยกมือ23นาฬิกาใครว่าไม่ใช่เบิ้ลลูกเบิ้ล

0: เวลานี้เวลาใดครับเห็นด้วยกับทีทัศน์ไหม
1: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยนี่คือเวลาใดครับ
1: 23 นาฬิกาน
0: ะปลายทางแล้วครับเวลานี้คือเวลาใดเอ่ย23 นาฬิกาถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้เบิ้ลกับทีทัศน์หน่อยเยี่ยมมากนะกุลลูกตอบคุณครูหน่อยได้ไหมว่า23 นาฬิกาเวลานี้เรากำลังทำอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันเรา23 นาฬิกาน
1: อนหลับ
0: พักผ่อนนอนหลับพักผ่อนนั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้เด็กๆช่วยกันทำทั้งต้นทางและปลายทางนะให้นักเรียนนำภาพนาฬิกาที่กำหนดให้นะครับมาใส่ในตารางให้สัมพันธ์กับนาฬิกาแบบตัวเลขและคำบอกเวลานะมาดูกันหน้าตาเป็นยังไงนะคุณครูมีเห็นไหมมีนาฬิกาให้ใช่ไหมครับมีคำบอกเวลาให้มีนาฬิกามีคำบอกเวลาให้นะครับจำนวนกี่ข้อด้วยกันเนี่ยลูกจำนวนกี่ข้อจำนวน4 ข้อนะครับปลายทางนะครับช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับคุณและคุณครูมีนาฬิกาแบบอะไรเนี่ยเราเรียกว่านาฬิกาแบบอะไรลูก
2: แบบเข็ม
0: นาฬิกาแบบเข็มนะคุณครูมีนาฬิกาแบบเข็มกำหนดมาให้นะครับให้นักเรียนช่วยเลือกหน่อยว่า2:15 นนาฬิกาแบบเข็มเป็นแบบไหนนะครับช่วยเลือกหน่อยนะครับมีแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะตกลงกันแบบนี้นะเริ่มต้นที่แบบแรกลูกอันนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านพร้อมกัน2:15นะเวลานี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
2: กลางว
0: ันหรือกลางคืน
2: กลางค
0: ืนใช่ไหมถ้าพ่อแม่พูดก็อาจจะพูดว่าอะไร
2: ตีสองกว่าน
0: ะครับเด็กๆลองเลือกซิว่านาฬิกาแบบเข็มแบบที่1แบบที่2แบบที่3หรือแบบที่4ใครว่าแบบที่1ยกมือใครว่าแบบที่2ยกมือทั้งต้นทางและปลายทางนะครับใครว่าไม่ใช่แบบที่3แน่ๆแบบที่3ยกมือลูกใครว่าแบบที่4มีไหมส่วนใหญ่แบบที่2นะเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมและปลายทางแล้วครับคิดแบบเดียวกับเด็กๆต้นทางไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะนั่นก็คือแบบที่2นั่นเองประมือให้ตัวเองหน่อยเยอะมากนะนั่นก็คืออะไรครับเข็มสั้นชี้เลยตัวเลข2มาเล็กน้อยใช่ไหมเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับเข็มยาวชี้ตัวเลข3นะเราอ่านว่าอะไรครับในเวลากลางคืน2:15นั่นเองนะครับมาดูกันต่อภาพนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ18:40เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
2: กลางคืน
0: หรือกลางวัน
2: กลางคืน
0: เวลากลางคืนทราบได้อย่างไรว่าเป็นเวลากลางคืน
2: เพราะว
0: ่าเวลากลางคืนเริ่มต้นที่กี่นาฬิกาลูก
2: 18:00
0: เยี่ยมมากๆนะครับเวลากลางคืนเริ่มต้นที่18:00 นะ18:00เวลาที่พ่อแม่พูดพ่อแม่จะพูดว่าอะไร
2: 6 โมงเย็น
0: ใช่ไหมแต่ในทางคณิตศาสตร์นั่นก็คือ18:00 นะครับมาดูซิว่าถ้าเราจะเลือกนาฬิกาแบบเข็มไปใส่ในช่องนี้แบบที่1แบบที่3หรือแบบที่4ลูกใครว่าแบบที่1ยกมือ18:40นะใครว่าแบบที่2แบบที่3ยังไม่มีนะใครว่าแบบที่4ปลายทางแล้วครับแบบที่4เหมือนกันไหมเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะนั่นก็คือแบบที่4นั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะแสดงว่าเราเข้าใจนะครับและเด็กๆครับมาดูแบบที่3ของนาฬิกาแบบตัวเลขนะเราอ่านว่าอะไรครับเด็ก
2: ๆ
0: 10:25นะเว้นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนเวลากลางวันเวลานี้เราทำอะไรอยู่สตางค์ลูกเวลานี้เราทำอะไรอยู่ครับ10:25เวลานี้เราทำอะไรอยู่ครับ เรียนหนังสือใช่ไหมเวลานี้เรียนหนังสือนะเป็นเวลากลางวันนะครับเอ๊ะแบบที่1หรือแบบที่3ครับนาฬิกาแบบเข็มใครว่าแบบที่1ยกมือใครว่าแบบที่3ตะวันกับประกรณ์ลูกเลือกแบบไหนเลือกแบบไหนครับ1หรือ3แบบที่3เหมือนกันนะคุณครูให้ยกมือใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างที่คุณครูบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในสังคมเราก็ต้องทำตามข้อตกลงกติกากฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดไว้นะมาดูนะแบบที่3นะครับถูกต้องไหมถูกต้องเอาประเมินให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะและมาดูนะครับสุดท้ายอันนี้อ่านว่ากี่นาฬิกาเนี่ยลูกอ่านว่า
2: 23นาฬ
0: ิกานะเวลานี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
2: กลางค
0: ื
2: น
0: เวลากลางคืนเราทำอะไรครับ
2: นอน
0: ธนพรลูกธนพร
1: นอนหลับพักผ่อนค่ะ
0: นอนหลับพักผ่อนนะและนาฬิกาแบบเข็มล่ะเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไร23นาฬิกาง่ายมากๆเลยประกรณ์ลูกประกรณ์23นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับ
1: เข็มสั้นชี้เลข11ครับเข็มยาวชี้เลข12ครับ
0: เยี่ยมมากเข็มสั้นชี้ตัวเลข11เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะในเวลากลางคืนอ่านว่า23นาฬิกานั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะและถ้าพ่อแม่พูดพ่อแม่จะพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรครับทีทัศน์พูดว่า
1: 5ทุ่มครับ
0: 5ทุ่มนะแต่ในทางคณิตศาสตร์ในเวลากลางคืนนาฬิกานี้แสดงเวลา23นาฬิกานะอยากให้เด็กๆได้เชื่อมโยงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะทำถูกทุกข้อเลยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันจากที่เราได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในนาฬิกาแบบตัวเลขนะครับเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างครับประกรณ์ลูกประกรณ
1: ์การดูนาฬิกากลางวันและกลางคืนครับ
0: การดูนาฬิกาแบบกลางวันและกลางคืนและอะไรอีกปลื้มลูก
3: การดูนาฬิกาแบบตัวเลขครับ
0: การดูนาฬิกาแบบตัวเลขใครได้อะไรอีกครับใครได้อะไรอีกลูกนโมลูกนโม
1: การใช้ความคิดครับ
0: การใช้ความคิดยังไงใช้ความคิดส่วนไหน
1: คิดว่านาฬิกาแบบเข็มชี้ตัวเลขใดอยู่ครับ
0: อ๋อก็คือคุณครูกำหนดเวลามาให้ใช่ไหมนาฬิกาแบบตัวเลขแล้วก็ลองดูว่าสอดคล้องกับนาฬิกาแบบเข็มแบบไหนใช่ไหมครับใช้ความคิดในส่วนนี้กลุ่มที่5ลูก1คนบอกคุณครูหน่อยว่าเราได้อะไรจากการเรียนรู้ในเรื่องนี้
4: การบอกนาฬิกาแบบตัวเลขค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อการบอกเวลาเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขนะตะวันลูกตะวันเพิ่มอะไรครับ
1: การดูนาฬิกาเพิ่มขึ้นทีละ5ครับ
0: อ๋อการดูเวลาใช่ไหมที่เพิ่มทีละ5นี่เข็มสั้นหรือเข็มยาวลูก
1: เข็มยาวครับ
0: อ๋อเข็มยาวนะครับแสดงว่าจากที่เด็กๆได้ดูเนาะจะมีนาฬิกาอยู่2แบบที่ได้เรียนรู้ไปนะครับนาฬิกาแบบเข็มใช่ไหมครับจะมีเข็มสั้นและเข็มยาวถ้านาฬิกาแบบตัวเลขนะครับมีลักษณะอย่างไรเด็กๆตอบได้ยังครับใครตอบได้บ้างนาฬิกาแบบตัวเลขเป็นยังไงนโมลูก
1: ไม่มีเข็มครับ
0: ไม่มีเข็มใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกนาฬิกาแบบตัวเลขประกรณ์ลูกให้เพิ่มเติมหน่อย
1: มีแต่ตัวเลขแล้วก็มีจุด2จุดครับ
0: อ๋อมีตัวเลขแล้วก็มีจุด2จุดชัยพฤกษ์ครับ
3: มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม
0: มีรูปร่างหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมนะจริงๆก็มีได้หลากหลายนะครับในชีวิตประจำวันเราเอ๊ะว่าแต่จุด2จุดที่ประกรณ์บอกเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะใครตอบได้บ้างเครื่องหมายอะไรครับปณิดาลูกจุด2จุด เราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะ
5: ทวิตค่าค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ปานิดาหน่อยเยี่ยมมากนะเครื่องหมายทวิภาคหรือภาษาอังกฤษก็คือ colon นั่นเองนะครับอ่ะเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะเด็กๆจะเห็นว่านาฬิกาแบบตัวเลขนะเราจะใช้เครื่องหมายทวิภาคหรือ colon นะครับขั้นระหว่างตัวเลขที่บอกเวลาเป็นนาฬิกากับตัวเลขที่บอกเวลาเป็นนาทีนะดังนั้นเครื่องตัวเลขนะครับที่อยู่หน้าเครื่องหมายโคลอนนะครับหรือทวิภาคจะบอกเวลาเป็นนาฬิกานะครับส่วนตัวเลขหลังเครื่องหมายทวิภาคจะบอกเวลาเป็นบอกเวลาเป็นอะไรครับ
2: นา
0: ทีนั่นเองนะครับมาดูแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำกันนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ครับเด็กๆต้นทางและปลายทางแบบฝึกหัดที่ 5.7 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ghv.ac.th นะครับมาดูกันนะกิจกรรมปลายทางนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.7 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับและนักเรียนก็อย่าลืมที่จะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.7 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดกันนะครับข้อหนึ่งใหญ่นะเขาให้ทำอะไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับเขาให้ทำอะไรเอ่ยโยงเส้นจับคู่เวลากับนาฬิกาอันไหนนาฬิกาลูกฝั่งไหนที่เป็นนาฬิกาฝั่งซ้ายนะอ๋อมีนาฬิกามาให้ใช่ไหมครับในแต่ละข้อและเขาให้จับคู่อันนี้คือเรียกว่าเวลาใช่ไหมเอาเป็นคำบอกเวลามานะครับอย่างเช่นข้อที่1ครูจะสุ่มนะมอสลูกมอสจากนาฬิกาแบบตัวเลขนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านเวลาให้ครูฟังหน่อย
6: 5นาฬิกา10นาที
0: 5นาฬิกา10นาทีใช่ไหมตรงกับข้อไหนลูกเนี่ย1 2 3 4ออกมาโยงเส้นให้ครูหน่อยมอสลูกมาออกมาโยงเส้นให้ครูหน่อยถูกต้องไหมเด็กๆครับเพื่อนโยงเส้นถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประมือให้มอสหน่อยอันนี้คือให้เด็กๆนะครับเวลาโยงเส้นเด็กๆต้องใช้อะไรดินสอกับไม้บรรทัดใช้ไม้บองแล้วใช้ดินสอขีดนะไม่ใช้ดินสออย่างเดียวนะครับเพราะว่างานของเราที่ออกมาจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามนะครับให้ใช้แม้มทัดร่วมด้วยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนี่ข้อที่1ใหญ่นะเดี๋ยวมาดูข้อที่2ใหญ่นะครับข้อที่2ใหญ่เขาให้ทำอะไรเด็กๆอ่านคำสั่งพร้อมๆกันครับทั้งต้นทางและปลายทางโยงเส้นจับคู่นาฬิกาที่แสดงเวลาเดียวกันมีนาฬิกามาให้2แบบใช่ไหมเอ๊ะฝั่งนี้เขาเรียกว่านาฬิกาแบบอะไรนะครับ
2: แบบต
0: ั
2: วเลข
0: แบบตัวเลขนะแล้วฝั่งนี้ล่ะลูกนาฬิกาแบบนาฬิกาแบบเข็มนะครับเด็กๆครับอย่างเช่นข้อที่1มาดูกันนาฬิกาแบบตัวเลขนี้แสดงเวลาใดครับ1นาฬิกา25นาทีตรงกับนาฬิกาแบบเข็มเรือนไหนใครออกมาเล่าให้ครูได้บ้างทีทัศน์ลูกมาหนึ่งนาฬิกา25นาทีอ่ะลากสิใครเห็นด้วยกับทีทัศน์บ้างใครเห็นด้วยกับทีทัศน์บ้างเห็นไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะครับเอาประมือให้ทีทัศน์หน่อยเยอะมากนะแสดงว่าทำได้เข้าใจนะครับให้นักเรียนทำทั้ง2ข้อนะโยงเส้นใช้เวลาไม่มากนะครับให้เด็กๆลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะ
7: Thank you.
0: ช้ดินสอและไม้บรรทัดด้วยนะครับไม้บรรทัดด้วยไหมไม้บรรทัดด้วยนะไม่ใช้ดินสอลากอย่างเดียวนะครับทำได้ไหมทำได้นะไหนดูซิทำได้เปล่าทำได้นะใช้ไม้บรรทัดด้วยนะก็ดูถ้าตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายทวิภาคใช่ไหมครับบอกเวลาเป็นนาฬิกาส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายทวิภาคบอกเวลาเป็นนาทีนะค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของนาฬิกาแบบตัวเลขนะครับง่ายมากใช่ไหมตะวันแสดงว่าต้องทำถูกทุกข้อนะอ๋อเสร็จแล้วนะบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนนะกลุ่มที่4ทำได้ไหมทำได้ไหมเสร็จเยี่ยมมากนะทำได้นะทำให้เสร็จทุกคนนะเยี่ยมมากถ้านักเรียนคนใดที่เสร็จแล้วลองตรวจสอบคำตอบก่อนนะว่าถูกต้องหรือไม่ตรวจสอบทีละข้อนะครับทบทวนก่อนว่าสิ่งที่เราทำไปถูกต้องหรือไม่นะครับก่อนส่งครูผู้สอนนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับThank you. ำได้นะยังมีคนบางคนยังไม่เสร็จใช่ไหมอย่าลืมตรวจสอบคำตอบของตนเองนะโยงเส้นเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมถูกต้องไหมมอสเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะ

0: Estamos aquí. Ya, ya no. จากที่นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดไปนะครับเด็กๆตัวตรงปรบมือสองครั้งสามครั้งปรบมือห้าครั้งปรบมือห้าครั้งจากที่เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดไปมีใครบอกข้อผิดพลาดของตนเองได้ไหมปากกาลูกสิ่งที่เรามักทำผิดพลาดในการทำแบบฝึกหัดคืออะไร
1: ลืมใช้ไม้บรรทัดครับ
0: ลืมใช้ไม้บรรทัดเรามีข้อผิดพลาดอย่างอื่นไหมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ปลื้มลูก
2: โยงเส้นไม่ค่อยตรงครับ
0: อีกหนึ่งครั้ง
2: โยงเส้นไม่ค่อยตรงครับ
0: โยงเส้นไม่ค่อยตรงแสดงว่าต้องใช้ไม้บรรทัดใช่ไหม
2: ลืมไม้บรรทัดครับ
0: ลืมไม้บรรทัดแก้ปัญหายังไงลืมไม้บรรทัดเนี่ยลูกแก้ปัญหายังไงถ้าเราไม่มีไม้บรรทัดเราแก้ปัญหายังไง
2: ยืมเพื่อนครับ
0: ยืมเพื่อนแสดงว่าเราก็ต้องแบ่งปันกันใช่ไหมครับในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมครับกลุ่มที่4จะต้องแบ่งปันกันนะเป็นเพื่อนห้องเดียวกันกลุ่มเดียวกันก็ต้องรักกันสามัคคีกันนะมีอะไรก็แบ่งปันกันใช้ได้นะครับกลุ่มที่5ลูกข้อผิดพลาดที่เรามักทำแบบฝึกหัดพลาดคืออะไรบอกเพื่อนๆไปทางหน่อยเพื่อนๆไปทางจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเรา
1: ขีดเส้นไม่ตรงค่ะ
0: ขีดเส้นไม่ตรงแก้ปัญหาโดยการทำอย่างไรครับ
1: ใช้ไม้บรรทัดค่ะ
0: ใช้ไม้บรรทัดนะจะเห็นว่าการบอกเวลาล่ะการบอกเวลาแบบเข็มกับการบอกเวลาโดยใช้นาฬิกาแบบตัวเลขนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้ไหม
3: ได
0: ้ได้นะหวังว่าน่าจะทำกันได้นะครับเพียงนาฬิกาแบบตัวเลขนั้นด้านหน้าเครื่องหมายนะจะมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับเราอ่านบอกเวลาเป็นนาฬิกาส่วนด้านหลังเครื่องหมายทวิภาคนะที่เป็นตัวเลขอยู่นั้นเราอ่านเวลาออกมาเป็นนาทีนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงนะเราจะบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงได้อย่างไรนะครับต้องติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.8 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีโดยใช้นาฬิกาแบบตัวเลขนะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV ตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ขนมฝรั่งกุดีจีนเนี่ยเป็นขนมที่คุ้นเคยแต่เด็กอะนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดความสนใจว่าผ่านมาถึงตรงนี้20ปีแล้วอะทำไมหน้าตาขนมเหมือนเดิมเลยก็เลยเกิดความสนใจว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นขนมฝรั่งกุดีจีน

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากตัวร่องมรสุมนะคะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกค่ะในขณะที่ตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อยลงค่ะแต่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจึงทําให้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยและทางด้านภาคใต้ค่ะและสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะจะมีทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งฝนตกหนักมากจะมีได้ทางด้านภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้น

0: มาคลื่นจะสูง2-3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19-20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19-20กันยายนสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในวันที่20กันยายนนี้นะคะส่วนใหญ่จะยังมีได้ทางด้านภาคตะวันเหนือตอนล่างภาคกลางภาคใต้ตอนบนและชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: อุ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: ข้อสอบก็จะได้ฮะฮะอะไรบวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ่นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนค่ะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก็คือเรื่องเสรีภาพของเรานั่นเองนะคะเสรีภาพคืออะไรนะคะเด็กๆเคยได้ยินคำว่าเสรีภาพไหมคะบางคนบอกว่าเคยบางคนบอกว่าไม่เคยแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสิทธิที่เราควรจะได้รับตามกฎหมายทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะรวยจะจนใช่ไหมคะครูแนนได้ยกตัวอย่างในเรื่องของสิทธิกี่ด้านคะลูกมีอะไรบ้างคะลูกน้องนโมมีสิทธิเรื่องอะไรบ้างคะลองยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังสิคะ
2: สิทธิการรักษาครับ
1: สิทธิในเรื่องของการรักษานะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนรวยหรือคนจนนะคะเมื่อเวลาที่เราเจ็บป่วยเราก็สามารถเข้ารับการรักษาได้นั่นเองนะคะคุณหมอพยาบาลไม่สามารถปฏิเสธการรักษาของเราได้นั่นเองนะคะทุกคนต้องได้รับสิทธิการรักษานั่นเองนะคะต่อมาค่ะสิทธิ์ในเรื่องอะไรบ้างคะน้องวันใหม
3: ่สิทธิในเรื่องการศึกษาค่ะ
1: เก่งมากค่ะลูกสิทธิในเรื่องของการศึกษาใช่ไหมคะในทุกวันนี้เรามาเรียนหนังสือเรามีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากผู้ปกครองไม่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนหนังสือตามภาคบังคับนะคะซึ่งภาคบังคับของเราก็จะจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช่ไหมคะถ้าหากผู้ปกครองไม่ส่งนักเรียนเข้ามาเรียนหนังสือก็จะเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กๆนั่นเองนะคะสามารถผู้ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้ไหมคะลูกจับได้ไหมจับได้นั่นเองนะคะมีบทลงโทษนั่นเองต่อมาสิทธิในเรื่องอะไรอีกคะลูกเดี๋ยวคุณแนนให้กลุ่มที่3นะคะสิทธิในเรื่องของอะไรลูก
4: การรักษาครับ
1: การรักษาผ่านไปแล้วน้องนโมนะคะสิทธิอะไรอีกคะลูก
2: สิทธิในทรัพย์สินค่ะ
1: เก่งมากสิทธิในทรัพย์สินอย่างเช่นในเรื่องของเวลาที่เราจะไปยืมสิ่งของของเพื่อนๆใช่ไหมคะถ้าเราจะยืมต้องขออนุญาตก่อนถ้าเพื่อนยังไม่อนุญาตไม่สามารถหยิบได้นั่นเองค่ะถ้าเราหยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นแหละค่ะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนั่นเองนะคะต่อมาสิทธิในการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะลูกการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะในห้องเรียนนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถ้าคุณแนนบอกว่าบังคับไม่ให้คนใดคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นละเมิดสิทธิของเด็กคนนั้นไหมคะละเมิดนั่นเองนะคะเพราะว่าเรามีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและในการแสดงความคิดเห็นนั้นแต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะเราต้องพูดด้วยเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะถึงจะไม่ละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคลด้วยนั่นเองหลังจากที่เราเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถยกตัวอย่างในเรื่องของเสรีภาพรวมทั้งปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นนั่นเองนะคะเมื่อเรามีสิทธิและเสรีภาพแล้วเราก็อย่าลืมว่าทุกคนมีเสรีภาพและมีสิทธิเท่าเทียมกันกับเราดังนั้นแล้วเราจะทำอะไรเราก็ไม่ควรละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นนะคะทีนี้ถ้าคุณแนนบอกว่าใครอยากเป็นคุณหมอถ้าใครอยากเป็นคุณหมอให้ตอบว่าฉันนะสิฉันนะสินักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าครูแนนบอกในสิ่งหรือถามในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนให้ตอบว่าฉันนะสิฉันนะสิพร้อมชี้เข้าหาที่ตัวเองนะคะพร้อมไหมคะ พร้อมไหมคะพร้อมใครอยากเป็นเชฟใครอยากเป็นเชฟ
4: ฉันนะสิฉันนะสิ
1: ใครอยากเป็นนักกีฬา
4: ฉันนะสิฉันนะสิ
1: ใครอยากเป็นคุณหมอ
4: ฉันนะสิฉันนะสิ
1: ใครอยากเป็นคุณครู
4: ฉันนะสิฉันนะสิ
1: ใครอยากเป็นนักบิน
4: ฉ
1: ันนะสิมีไหมคะใครอยากเป็นนักบินใครอยากใครวาดรูปเก่ง
4: ฉันนะสิฉันนะสิ
1: โอ้โหห้องเรียนของเรามีแต่คนวาดรูปเก่งทั้งนั้นใครเตะฟุตบอลเก่ง
4: ฉันนะสิฉันนะสิ
1: ใครชอบฟังเพลง
4: ฉันนะสิฉันนะสิ
1: ใครร้องเพลงเพราะ
4: ฉันนะสิฉันนะสิ
1: ใครชอบการเต้นใครชอบเล่นแบดมินตัน
4: ฉันนะสิฉันนะสิ
1: ใครชอบใครชอบกินผลไม
4: ้ฉันนะสิฉันนะสิ
1: ใครชอบทุเรียน
4: ฉันนะสิโอ้โ
1: หโอ้โหจากที่เราฟังเสียงนะคะมีบางครั้งที่เราโอ้โหเสียงกึกก้องมากเลยแสดงว่าความชอบเราเหมือนกันหรือความต้องการเราเหมือนกันนั่นเองนะคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งกลุ่มที่5ค่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้งกลุ่มที่2ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งกลุ่มที่4ปรบมือ1ครั้งกลุ่ม3 1ครั้งกลุ่ม2 2ครั้งคุณแอนขออภัยค่ะกลุ่มที่1 1ครั้งเก่งมากๆค่ะทีนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมจะเรียนรู้หรือยังคะลูกพร้อมแล้วนะคะทีนี้หันหน้ามามองที่คุณแอนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเสรีภาพการปฏิบัติตนให้เคารพเสรีภาพของคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะในตอนนี้เราเรียนวิชาสังคมศึกษาของคุณแอนถ้าคุณแอนบอกว่าเรามีเสรีภาพในการทำกิจกรรมต่างๆได้ในระหว่างที่เรียนหนังสือเรานำสมุดวาดภาพขึ้นมาวาดภาพดีไหมคะไม่ดีนั่นเองนะคะซึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆตามความชอบความถนัดของเรานั่นก็คือเสรีภาพใช่ไหมคะแต่เราต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมนั่นเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเองนะคะดังนั้นเสรีภาพคืออะไรลูกน้องปื้มคะเสรีภาพคืออะไรนะคะ
5: ความอิสระ
1: เก่งมากลูกนักเรียนจำไว้นะคะลูกว่าเสรีภาพคือความมีอิสระความมีอิสระเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้อย่างเช่นเมื่อสักครู่คุณแอนบอกว่าใครอยากเป็นคุณหมอบางคนก็บอกว่าฉันนะสิฉันนะสิใครอยากเป็นเชฟก็มีหลายคนใครชอบกินทุเรียนก็มี

0: ต่างๆโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเด็กๆคะเมื่อเรามีเสรีภาพแล้วถ้าเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ีไม่ดีถือว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพของคนอื่นไหมคะเป็นไหม
1: เป็น
0: ทีนี้เราจะมาดูเสรีภาพนะคะซึ่งในวันนี้ครูแนนขอยกตัวอย่างนะคะมา3ด้านด้วยกันซึ่งเสรีภาพในชีวิตประจำวันของเรานั้นคะมีอีกหลายด้านเลยแต่ในวันนี้ครูแนนขอยกตัวอย่างเป็นเพียงแค่3ด้านนั่นเองค่ะคือ1เสรีภาพในการนับถือศาสนา2เสรีภาพในการประกอบอาชีพและ3เสรีภาพในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละด้านเลยมาดูที่ด้านแรกนะคะคือเสรีภาพในการนับถือศาสนาถ้าคุณแนนบอกว่าเราทุกคนต้องนับถือศาสนาพุทธนะห้ามนับถือศาสนาอื่นในฐานะที่คุณแนนเป็นครูคุณแนนบอกไว้เลยว่าทุกคนต้องนับถือศาสนาพุทธนะแสดงว่าคุณแนนละเมิดเสรีภาพของนักเรียนไหมคะ
1: ละเม
0: ิดเพราะอะไรถึงละเมิดคะลูกเพราะอะไรเพราะอะไรคะลูกทำไมหนูถึงคิดว่าคุณแนนละเมิดเสรีภาพของเด็ก
2: ๆเพราะคุณแนนไปบังคับครับ
0: ถูกต้องค่ะเพราะคุณแนนไปบังคับให้เด็กๆนั้นมานับถือศาสนาเดียวกันกับคุณแนนดังนั้นแล้วใครก็ตามไม่สามารถบังคับให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปถือศาสนาเดียวกันกับตนเองนะคะในประเทศไทยของเรามีหลากหลายศาสนาแล้วแต่ว่าใครจะเลือกนับถือศาสนาไหนนะคะอย่างเช่นศาสนาพุทธศาสนาอะไรคะลูกศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ทุกคนสามารถเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้เพราะอะไรคะลูกน้องวันใหม่คะลูกเพราะอะไรคะลูก
3: ว่าไม่มีใครบังคับค่ะ
0: เพราะว่าไม่มีใครมาบังคับเราได้เราเรียกว่าเรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเวลาที่เราเลือกนับถือศาสนานะคะทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีนะคะแต่ในเรื่องของพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่างๆอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกศาสนาสอนนั่นก็คือสอนให้เราเป็นคนดีนะคะเด็กๆจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะคะแต่ให้เราเป็นคนดีนั่นเองค่ะครูแนนอยากให้เด็กๆได้ยกตัวอย่างว่าการกระทำแบบใดที่เป็นการละเมิดเสรีภาพของเพื่อนที่นับถือศาสนาต่างจากเราเริ่มที่น้องวันใหม่ค่ะลองยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดเสรีภาพของเพื่อนที่นับถือศาสนาแตกต่างจากเราค่ะ
3: บังคับเพื่อนให้เพื่อนมาอยู่ศาสนาเดียวกับเราค่ะ
0: บังคับเพื่อนนะคะให้เพื่อนนับถือศาสนาเดียวกันกับเรามีพฤติกรรมอะไรอีกคะที่เป็นการละเมิดเสรีภาพในเรื่องของการนับถือศาสนาน้องไมกี้ค่ะ
4: ต้องเรียนห้องเรียนเดียวกับเราครับ
0: ต้องเรียนห้องเรียนเดียวกับเรานะคะเป็นการบังคับเพื่อนใช่ไหมคะยังไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาไหนใครยกตัวอย่างสามารถยกตัวอย่างได้คะว่าพฤติกรรมไหนที่เป็นการละเมิดเสรีภาพในเรื่องของศาสนาน้องกัปตันหรือน้องปื้มได้เลยค่ะลูกอย่างเช่นอะไรคะลูก
5: บังคับเพื่อนที่เป็นอิสลามให้ไปเข้าวัด
0: บังคับอะไรนะคะ
5: บังคับเพื่อนที่เป็นอิสลามให้ไปเข้าวัด
0: อ๋อเก่งมากค่ะน้องกัปตันบังคับเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามให้ไปทำกิจกรรมหรือให้ไปทำบุญที่วัดกับตนเองซึ่งเราอาจจะนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะและเรามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่วัดและบังเอิญเพื่อนนับถือศาสนาอิสลามเราก็ได้มีการบังคับเพื่อนไปด้วยถือว่าพฤติกรรมนี้เป็นการละเมิดไหมคะลูก
1: เป
0: ็นเพราะศาสนาแต่ละศาสนานั้นมีพิธีกรรมกิจกรรมต่างๆนั้นไม่เหมือนกันถ้าเพื่อนนับถือศาสนาแตกต่างจากเราเราก็ไม่ควรที่จะไปบังคับให้เพื่อนไปร่วมกิจกรรมนั่นเองนะคะถือว่าเป็น

0: ละเมิดนั่นเองน้องไมกี้ลองยกตัวอย่างสิคะมีพฤติกรรมใดอีกบ้างที่เป็นการละเมิดเสรีภาพของเพื่อนที่นับถือศาสนาต่างจากเรา
1: ให้เพื่อนศาสนาอิสลามไปอ่านคัมภีร์ไบเบิลครับ
0: ให้เพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามไปอ่านคัมภีร์ไบเบิลซึ่งคัมภีร์ไบเบิลเป็นของศาสนาอะไรคะลูกเป็นศาสนาคริสต์ซึ่งแต่ละคนสามารถศึกษาศาสนาอื่นๆได้แต่เพื่อนจะต้องทำด้วยความสมัครใจเราไม่ควรไปบังคับว่าเพื่อนต้องอ่านเพื่อนต้องศึกษานั่นเองนะคะน้องอีฟค่ะน้องอีฟยกตัวอย่าง
2: บังคับเพื่อนที่เป็นอิสลามให้กินหมูค่ะ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งในหลักของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะมีหลักข้อปฏิบัติในเรื่องของการรับประทานอาหารถ้าเราบังคับเพื่อนละเมิดไหมคะลูกละเมิดนั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์ผิดไหมคะลูกถ้าเพื่อนนับถือศาสนาต่างจากเราผิดไหมคะไม่ผิดเพราะทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาสิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัติมีดังนี้ค่ะลูกสิ่งที่เราไม่ควรแสดงอาการเลยนะคะคือ1นะคะคือเราไม่ควรดูถูกเพื่อนการที่เราพูดดูถูกเพื่อนว่าศาสนาของเธอนั้นไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้เป็นการดูถูกเพื่อนไม่ดีนะคะต่อมาไม่ลบหลู่นะคะลบหลู่อย่างไรลูกเย็นเช่นบอกว่าพิธีกรรมของเธอนี้ทำไมไม่ดีเลยนะคะเป็นการพูดแสดงอาการถึงการไม่เคารพไม่เชื่อนะคะเรานับถือศาสนาต่างกันได้แต่เราก็ไม่ควรดูถูกไม่ลบหลู่นะคะต่อมาอะไรคะลูกไม่ยอเย้ยเพื่อนนั่นเองนะคะเวลาที่เพื่อนไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะเราสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนได้นะคะต่อมาสุดท้ายคือไม่บังคับประเด็นนี้สำคัญนะคะลูกบางคนเด็กๆของเรามีไหมคะที่บอกว่าถ้าเธอไม่นับถือศาสนาเดียวกันกับฉันจะไม่เล่นกับเธอมีไหมคะมีไหมลูกไม่มีนะคะดีมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อนของเราแต่ละคนมีเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาดังนั้นแล้วเมื่อเราอยู่ร่วมกันนะคะเราไม่ควรดูถูกลบหลู่หรือแสดงอาการที่เป็นการย่อเย้ยศาสนาอื่นนั่นเองนะคะจะต้องให้เกียรติศาสนาแต่ละศาสนาด้วยนั่นเองค่ะต่อมาการประกอบอาชีพนะคะทุกคนในประเทศไทยของเรามีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพแต่มีคำว่าแต่เรามีเสรีภาพก็จริงแต่อะไรคะลูกใครตอบคะลูกน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม
3: ่ห้ามเลือกอาชีพที่ไม่สุจริตค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเรามีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพแต่เราควรเลือกประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเองนะคะอย่างเช่นการไปลักขโมยของการไปเป็นโจรการไปค้าขายสิ่งผิดกฎหมายนะคะย่อมทำให้คนอื่นเดือดร้อนแน่นอนและทำผิดกฎหมายนะคะสิ่งนี้ไม่ควรทำนั่นเองเป็นการละเมิดเสรีภาพของคนอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรคุณแนนไปเป็นโจรปล้นร้านทองคุณแนนละเมิดเสรีภาพของคนขายร้านคนขายทองไหมคะละเมิดเพราะคุณแนนทำให้คนขายทองนั้นเดือดร้อนนั่นเองนะคะอย่างเช่นบางคนบอกว่าอยากเป็นคุณหมอพยาบาลนะคะอยากเป็นอะไรอยากประกอบอาชีพค้าขายสิ่งต่างๆผลไม้เสื้อผ้ากระเป๋าค้าขายได้หมดเลยนะคะแต่ต้องเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนั่นเองถ้าเราไปค้าขายสิ่งผิดกฎหมายอาจจะส่งผลต่อบุคคลอื่นๆอีกมากมายนั่นเองนะคะบางคนทำอาหารอร่อยอยากเป็นอะไรลูกเชฟนะคะทำอาหารอร่อยก็ไปเป็นเชฟเป็นตำรวจนั่นเองนะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่ครูเน้นคุณครูแนนเน้นย้ำนะคะเรามีเสรีภาพในการประกอบอาชีพไมกี้คะคุณแนนเน้นย้ำในหนึ่งข้อเลยการมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพแล้วเราควรประกอบอาชีพอย่างไรคะลูกถึงจะไม่ละเมิดเสรีภาพของคนอื่น
1: ประกอบอาชีพที่สุจริตครับ
0: ถูกต้องค่ะลูกประกอบอาชีพที่สุจริตและเราไปดูถูกอาชีพอื่นๆได้ไหมคะลูกไม่ได้ทุกอาชีพมีคุณค่านะคะถ้าประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายเราไม่ควรไปพูดดูถูกย่อเย้ยอาชีพอื่นๆนั่นเองค่ะต่อมาเสรีภาพในเรื่องสุดท้ายที่ครูแนนจะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะก็คือเสรีภาพในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะเรามีเสรีภาพในการทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชอบความถนัดนั่นเองนะคะอย่างเช่นอะไรอ่านหนังสือกลุ่มที่หนึ่งคะลองยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดเสรีภาพของเพื่อนที่กำลังอ่านหนังสือหน่อยค่ะยกตัวอย่างเลยลูกถ้าเราชอบการอ่านหนังสือสิ่งไหนที่เป็นพฤติกรรมที่เราไปละเมิดเสรีภาพของเพื่อนคะ
1: เราจะบังคับเพื่อนให้ไปอ่านคำโน้นคำนี้ไม่ได้ครับ
0: การที่บังคับเพื่อนให้ไปอ่านหนังสือกับเรานะคะเพื่อนตอนนั้นเพื่อนอาจจะยังไม่อยากอ่านหนังสือใช่ไหมคะถ้าเราไปบังคับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะน้องกัปตันค่ะลูกเราชอบอ่านหนังสือแล้ววันนั้นเราไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดแล้วหนูคิดว่าพฤติกรรมไหนที่เป็นการละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ไปอ่านหนังสือด้วยคะ
4: ส่งเสียงดัง
0: เก่งมากค่ะน้องกัปตันการที่เราเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดแล้วบังเอิญเราชอบอ่านหนังสือแบบออกเสียงดังๆเป็นการละเมิดเสรีภาพของคนอื่นไหมลูกละเมิดอย่างไรคะน้องนโมค่ะเป็นการละเมิดอย่างไรลูก
5: ส่งเสียงดังตอนผู้อื่นกำลังอ่านหนังสือครับ
0: ถูกต้องค่ะถ้าเราไปอ่านหนังสือนะคะเราชอบอ่านหนังสือแล้วบังเอิญเราส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นใช่ไหมคะการอ่านหนังสือไม่ควรอ่านออกเสียงดังจนเกินไปเพราะเพื่อนรอบข้างมีสมาธิในการอ่านหนังสือไหมคะไม่มีนั่นเองค่ะต่อมาเล่นกีฬานะคะบางคนไหนคนไหนชอบเล่นฟุตบอลส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเตะฟุตบอลถ้าเพื่อนอีกคนนึงเราไม่ชอบเตะฟุตบอลเราบังคับเพื่อนไปไหมคะถ้าเพื่อนคนนั้นเตะฟุตบอลไม่เก่งเราพูดจาด่าทอย่อเย้ยเพื่อนไหมคะแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆดังนั้นแล้วบางคนอาจจะเตะฟุตบอลเก่งบางคนอาจจะไม่ชอบเตะและไม่ไปเตะฟุตบอลเลยแล้วก็ไม่ควรพูดจาดูถูกเพื่อนนั่นเองนะคะต่อมาวาดภาพไหนใครวาดภาพสวยคะยกมือโอ้โหมีหลายคนเลยนะคะมีคนวาดภาพสวยหลายคนเลยนะคะถ้าเพื่อนคนไหนที่วาดภาพไม่สวยล่ะคะเราควรพูดจาย่อเย้ยเพื่อนไหมคะควรพูดจาย่อเย้ยเพื่อนไหมคะไม่นั่นเองอย่างคุณแนนคุณแนนเองเป็นคนที่วาดภาพไม่ได้เลยวาดภาพไม่สวยนะคะถ้าบอกว่าให้วาดภาพแข่งกับนักเรียนเรียนน่าจะชนะแล้วทีนี้คุณแนนก็ชื่นชมบุคคลที่วาดภาพสวยนะคะแต่เราจะไปพูดจาย่อเย้ยเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราควรเคารพเสรีภาพของคนอื่นๆบางคนอาจจะไม่ชอบวาดภาพก็ได้แต่เราไม่ไปบังคับและไม่พูดจาย่อเย้ยเมื่อเพื่อนทำไม่ได้นั่นเองเราควรทำยังไงลูกเราควรทำอะไรเราควรให้กำลังใจเพื่อนและก็ให้คำแนะนำใช่ไหมคะต่อมาเล่นดนตรีบางคนชอบเล่นดนตรีเล่นกีตาร์มีใครดีดกีตาร์เป็นไหมลูกมีไหมเล่นอะไรคะบางคนตีกลองเป็นนะคะบางคนเล่นดนตรีหลายๆประเภทได้เก่งมากนะคะต่อมาฟังเพลงไหนใครชอบฟังเพลงโอเคเอามือลงค่ะ

0: ลงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเอามือวางไว้บนตักค่ะลูกมือวางไว้บนตักคุณยังได้ยินเสียงกลุ่มไหนนะได้ยินเสียงกลุ่มไหนนะคุณแอนอยากให้นักเรียนนะคะช่วยกันยกตัวอย่างได้ไหมว่าพฤติกรรมไหนที่เป็นการละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่นเพราะว่าเราชอบฟังเพลงเปิดเพลงฟังตอนที่เวลาที่เราอยู่ที่บ้านลองยกตัวอย่างนะคะฟังคำถามอีกหนึ่งรอบค่ะยกตัวอย่างการละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่นนะคะในขณะที่เราทำอะไรคะฟังเพลงร้องเพลงค่ะกลุ่มไหนคะเดี๋ยวคุณเอ็นให้น้องเกียร์ไหนน้องเกียร์ไหนยกตัวอย่างหน่อยค่ะลูก
1: เปิดเพลงเสียงดังครับ
0: เปิดเพลงเสียงดังการเปิดเพลงเสียงดังทำไมถึงเป็นการละเมิดเสรีภาพของคนอื่นเพราะว่าเสียงดังเกินไปอาจทำให้คนอื่นไม่สบายใจใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการรบกวนอย่างเช่นคุณแอนเปิดเพลงเสียงดังมากเลยคุณแอนชอบร้องคาราโอเกะกลับไปที่บ้านปุ๊บเป็นการผ่อนคลายคุณแอนก็จะร้องเพลงร้องคาราโอเกะเปิดเพลงเสียงดังเลยจนถึงเวลาตีหนึ่งตีสองคุณแอนก็ยังเปิดเพลงเสียงดังก็ยังร้องเพลงอยู่เลยนะคะแต่บ้านข้างๆของคุณแอนนั้นหลับกันหมดแล้วพักผ่อนกันหมดแล้วแต่เสียงเพลงที่คุณแอนเปิดไปนั้นส่งเสียงไปยังอีกบ้านข้างๆนะคะทำให้เด็กตัวเล็กๆตื่นไม่ยอมนอนเลยเป็นการละเมิดเสรีภาพของคนอื่นไหมคะ
2: เป
0: ็นก็คุณแอนบอกว่าทุกคนมีเสรีภาพทำกิจกรรมอะไรก็ได้นี่คะทำไมถึงเป็นการละเมิดน้องกัปตันเพราะว่าอะไรลูก
3: เพราะว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนครับ
0: เพราะว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเด็กตัวเล็กๆที่อยู่ข้างบ้านเราใช่ไหมคะตื่นใช่ไหมลูกและน้องน้ำโมว่าอย่างไรคะลูกมีน้องน้ำโมมีเพิ่มเติม
4: ทำให้เด็กร้องไห้ครับ
0: ทำให้เด็กร้องไห้งองแงได้นั่นเองนะคะซึ่งการที่เรานะคะเปิดเพลงฟังเพลงร้องเพลงเป็นเสรีภาพของเรานะคะแต่เราต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะถ้าถึงเวลาดึกๆแล้วเราก็ควรเบาเสียงลงไม่เปิดเพลงเสียงดังรบกวนคนอื่นนั่นเองนะคะถ้าหากเราเปิดเพลงเสียงดังรบกวนคนอื่นอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้นั่นเองนะคะคุณแนนฝากนะคะในห้องเรียนของเราเหมือนกันเราชอบร้องเพลงเราชอบวาดภาพสิ่งหนึ่งที่เราควรนึกถึงหรือคำหนึ่งก็คือการเคารพในเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วยนั่นเองนะคะเห็นไหมคะคุณเน้นย้ำเลยเราจะต้องมีการแบ่งเวลาและการจัดสรรเวลารู้หน้าที่ของตนเองนะคะเมื่อเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆต้องรู้ว่าเวลาไหนควรทำนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคุณแอนมีกิจกรรมให้นักเรียนอ่านข้อความแล้ววิเคราะห์ว่าข้อความใดเป็นสิทธิและข้อความใดเป็นเสรีภาพซึ่งเราได้เรียนรู้สองคำนี้ไปแล้วนักเรียนน่าจะจำแนกได้นั่นเองนะคะโดยนำตัวเลขหน้าข้อความไปเติมลงในตารางให้ถูกต้องค่ะมาดูที่ข้อหนึ่งค่ะลูกให้นักเรียนจำแนกคำว่าสิทธิและเสรีภาพสิทธิอยู่ตารางสีด้านบนนะคะต่อมาเสรีภาพคือด้านล่างนั่นเองค่ะข้อที่หนึ่งน้อยนับถือศาสนาอิสลามเกี่ยวข้องกับสิทธิหรือเสรีภาพคะเก่งมากค่ะการนับถือศาสนาในประเทศไทยเราให้เสรีภาพทุกคนนั่นเองนะคะข้อที่1เสรีภาพข้อที่2 อ่านข้อที่2ให้คุณแอนฟังหน่อยค่ะลูก อ้อยได้รับการรักษาเมื่อไม่สบายเป็นสิทธิหรือเสรีภาพคะเก่งมากเราทุกคนนะคะเมื่อไม่สบายนะคะมีสิทธิเข้ารับการรักษาข้อที่3น้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนในใครบอกว่าสิทธิยกมือขึ้นในใครบอกว่าเสรีภาพถูกต้องค่ะการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนั้นเป็นในเรื่องของเสรีภาพที่เราจะทำนั่นเองนะคะข้อที่4เอกได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเก่งมากค่ะการศึกษานะคะเราจะต้องได้รับการศึกษาจนถึงภาคบังคับนั่นเองนะคะก็คือในเรื่องของสิทธิข้อที่5อ่านข้อที่5ให้คุณแนนฟังหน่อยลูกพ่อของฟ้าประกอบอาชีพค้าขายเป็นในเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพเสรีภาพนั่นเองนะคะประการประกอบอาชีพจะต้องเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายหรือเป็นอาชีพที่สุจริตต่อมาข้อที่6ค่ะเวลาว่างไก่ชอบอ่านหนังสือนิทานเก่งมากค่ะเป็นการเลือกทำกิจกรรมตามใจตามความชอบของเราสุดท้ายข้อที่7หนุ่ยร่วมลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานนักเรียนในทุกๆปีเราจะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นในเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพคะในใครบอกว่าเป็นสิทธิยกมือในใครบอกว่าเป็นเรื่องของเสรีภาพเอามือลงข้อนี้นะคะการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งสภานักเรียนหรือในอนาคตเราโตเป็นผู้ใหญ่นะคะพออายุถึงเกณฑ์แล้วเราก็จะมีการเลือกตั้งผู้แทนต่างๆใช่ไหมคะเขามันเป็นเรื่องของสิทธิไม่ใช่เสรีภาพนะคะสิทธิคือสิ่งที่เราได้ตามกฎหมายพอถึงอายุครบตามเกณฑ์แล้วเราก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนต่างๆนั่นเองนะคะข้อนี้เป็นในเรื่องของสิทธินั่นเองนะคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งอ้าวน้องวันใหม่ปรบมือค่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งทีนี้นะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของเสรีภาพไปแล้วครูแนนอยากให้นักเรียนนะคะเข้าใจในเสรีภาพของตนเองและไม่ไปละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วยนะคะปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นที่แตกต่างจากเราได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาทำใบงานที่6เรื่องสิทธิและเสรีภาพโดยที่ครูแนนจะให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้นะคะแล้วนำคำที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองนะคะซึ่งครูแนนก็จะกำหนดคำว่าสิทธิและเสรีภาพไว้ให้นั่นเองนะคะคุณครูไปทางแจกใบงานที่6เรื่องสิทธิและเสรีภาพให้นักเรียนด้วยนั่นเองนะคะถ้าหากนักเรียนไม่มีแบบฝึกหัดสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะใบงานที่6เรื่องสิทธิและเสรีภาพของเรานะคะโดยฟังคำชี้แจงก่อนนะคะครูแนนจะกำหนดคำว่าสิทธิและเสรีภาพไว้ให้นะคะโดยนักเรียนจะต้องอ่านข้อความนะคะที่ครูแนนกำหนดให้นี้และนำคำว่าสิทธิหรือเสรีภาพไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงมือทำกิจกรรมใบงานได้เลยค่ะแล้ววิเคราะห์นะคะว่ามันเป็นในเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพเปิดหน้าไหนคะลูก39ให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นเสรีภาพหรือสิทธิอันนี้ง่ายมากเลยนะเพราะว่าครูแนนสอนไปหรือยังสอนไปแล้วทั้งเรื่องของสิทธิและก็เสรีภาพข้อที่1คืออะไรคะลูก ตะวัน
2: ส
0: ิทธินั่นแหละเราก็นำเอาคำว่าสิทธิมาเติมลงเลยง่ายไหมคะลูกแค่เราอ่านแล้วก็วิเคราะห์นะคะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพนะคะง่ายมากเลยมีกี่ข้อ7ข้อเนาะอันไหนลูกไก่นับถือศาสนาอิสลามเมื่อสักครู่คุณแอนพึ่งสอนไปนะคะเป็นในเรื่องของอะไรคะลูกในเรื่องของอะไรเขียนลงไปไปทีละข้อแล้วก็วิเคราะห์นะคะคุณแนนได้ยกตัวอย่างมาแล้วมันจะมีแค่บางข้อที่หนูต้องวิเคราะห์ดีๆว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเรียบร้อยแล้วหรอคะเก่งมากกลุ่มที่หนึ่งมีอะไรหรือเปล่าคะลูกมีอะไรคะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณแนนเวลาที่เราจะหยิบหรืออะไรของเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ให้ยืมเราควรทำอย่างไรลูกไม่ให้ยืมก็คือไม่หยิบนะคะเพื่อนมีสิทธิ์ที่จะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมได้เพราะยางลบเป็นของใครคะลูกเป็นของเพื่อนไมกี้ฟังคุณแนนสอนไปแล้วฟังอันนี้นินสอนใครคะ
5: ไลวิน
0: หนูยืมไลวินหรือยังคะ
5: ไมกี้ก็เคย
6: ผมยืมไปหมดแล้วครับไม่มา
0: หนูไม่อันนี้ของใคร
7: ไมกี้ก็เคยอยากได้สอนไม่ได
6: ้ของค
0: ุ
6: ณแล้ว
0: ไม่ฟังนะลูกเวลาที่เราอ่ะจะยืมของเพื่อนยืมอุปกรณ์ถ้าเพื่อนไม่ให้ยืมเราทำร้ายเพื่อนได้ไหมเราโกรธเพื่อนไหม
6: ไม
0: ่โกรธถ้าเพื่อนไม่ยืมก็ไม่เป็นไรเราก็ไปยืมคนอื่นเข้าใจไหมคะคุณแนนเชื่อว่าถ้าเราขอยืมดีๆเพื่อนแต่ละคนมีน้ำใจไหมมีเพื่อนให้ยืมอยู่แล้วลูกแต่เราต้องพูดดีๆนะคะแล้วไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่ยืมเราไปตีเพื่อนไม่ได้นะคะเพราะคุณแนนสอนไปแล้วนำไปปฏิบัติด้วยไม่ได้นะคะไม่ได้นะไมกี้นะถ้าเพื่อนไม่ยืมเราก็ไม่โกรธเราก็ต้องขอเพื่อนดีๆไม่ได้เสร็จหรือยังคะลูกเขียนให้สวยๆด้วยนะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วอันนี้กลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่ม4ยังเพื่อนยังไม่เรียบร้อยไหน

0: ที่5วิเคราะห์ใหม่ค่ะนโมข้อที่5วิเคราะห์ใหม่ข้อที่5อีฟข้อที่5เอ้ยไม่ใช่อีฟใบมอนเอ้ยข้อหอมข้อหอมวิเคราะห์ข้อที่5ใหม่ลูกข้อที่5วิเคราะห์ดีๆนะถูกต้องถูกต้องกลุ่มนี้ทำข้อที่5ถูกไหนข้อที่5ทำไมครูแนนบอกว่ามันเป็นเสรีภาพลูกเพราะอะไรคะ
1: เราจะเดินทางไปไหนได้
0: เราจะเดินทางไปไหนมีใครบังคับเราได้

0: ไม่ได้เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้แต่จะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยคือแค่อย่างเดียวนะคะเราจะเดินทางไปไหนก็ได้นั่นคือเสรีภาพของเราอิสระของเราค่ะแต่คำว่าสิทธิ์คือสิทธิ์ที่เป็นสิ่งที่เราได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วอ่ะคือทุกคนต้องได้รับนะคะแต่เสรีภาพคืออิสระที่เราอยากทำอะไรก็ได้อยากเลือกจะเป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่ไม่ละเมิดคนอื่นข้อที่7ทำไมคะลูกทุกคนควรได้รับความปลอดภัยทั้งทางกายและใจมันเกี่ยวกับอะไรที่คุณแอนเคยยกตัวอย่างไปแล้วถูกต้องคุณแนนคุณแนนนะคะจะทำร้ายเราได้ไหมเอาก้อนหินมาปาใส่หัวเราได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยทั้งทางกายและใจด้วยไหนคะเหลือข้อเดียวเอาทำเรียบร้อยหรือยังคะลูกเรียบร้อยแล้วไหนกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อย
1: เขาเล่นอย่างเดียว
0: เรียบร้อยหรือยังคุณเรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มนี้น้องน้องข้าวเอ้ยจันเจ้าจันเจ้าเหลือกี่ข้อโอเคเขียงกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังเสร็จทุกคนแล้วใช่ไหมคะเบิ้มเบิ้ลเบิ้ลเสร็จหรือยังลูกโอเคได้ค่ะได้
2: อ
0: ัน
2: นี้ใช่เลย
0: อ้าวเหรอได้ค่ะคะได้ค่ะหมดเวลานะคะหลายๆคนตอบได้เรียบร้อยแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมเพรียงกันเลยนะคะปรบมือ5ครั้ง5ครั้งโอเคทีนี้เด็กดีของครูแนนวางอุปกรณ์เด็กดีกลุ่มที่หนึ่งหันหน้ามามองครูแนนเด็กดีกลุ่มที่สองวางอุปกรณ์แล้วมองมาที่ครูแนนเด็กดีกลุ่มที่สามเด็กดีกลุ่มที่สี่และเด็กดีกลุ่มที่ห้าวางอุปกรณ์เลยค่ะลูกนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยนะคะใบงานของเราเฉลยใบงานที่6เรื่องสิทธิและเสรีภาพนักเรียนปลายทางตรวจสอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วถูกต้องหรือไม่นั่นเองกลุ่มที่1ครูแนนให้กลุ่มที่1เฉลยข้อที่1ค่ะข้อที่1มีอยู่ว่าคุณฝนส่งเข้าเรียนเมื่ออายุถึงเกณฑ์เป็นในเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพเก่งมากค่ะเป็นในเรื่องของสิทธิต่อมากลุ่มที่สองคนไทยทุกคนสามารถเลือกประกอบอาชีพเป็นในเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพคะ
3: เสรีภาพ
0: เก่งมากเป็นในเรื่องของเสรีภาพต่อมากลุ่มที่สามค่ะไก่นับถือศาสนาอิสลามนุ่นนับถือศาสนาพุทธเป็นอะไรคะลูกสิทธิหรือเสรีภาพกลุ่มที่3ตอบดังๆ

0: เป็นในเรื่องของเสรีภาพนะคะต่อมากลุ่มที่4กลุ่มที่4นะคะจะรวยหรือจนก็สามารถเข้ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยได้นั่นเองนะคะเป็นในเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพคะเป็นในเรื่องของสิทธิเราจะรวยหรือจนก็สามารถรักษาได้นั่นเองนะคะกลุ่มที่5ค่ะเราสามารถเดินทางหรืออาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพค่ะลูกเก่งมากค่ะเราจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะคะเราจะพักอาศัยเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยที่ไหนก็ได้นั่นเองนะคะไม่สามารถมีใครบังคับเราได้ต่อมาข้อที่6คุณแนนให้กลุ่มที่1ค่ะภาคเรียนนี้นักเรียนทุกคนต้องไปเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นสิทธิหรือเสรีภาพคุณแนนขอคำตอบอีกหนึ่งรอบเป็นเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพคะทำไมกลุ่มที่หนึ่งตอบเสรีภาพข้อนี้ตอบว่าสิทธิเพราะว่าการเลือกตั้งนะคะเป็นในเรื่องของสิทธิที่เราทุกคนต้องมีนั่นเองนะคะการเลือกตั้งต่อมา7คุณแนนให้กลุ่มที่2ค่ะทุกคนควรได้รับความปลอดภัยทั้งทางกายนะคะและใจในข้อนี้ใครจะมาทำร้ายเราได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เป็นในเรื่องของอะไรคะลูกเก่งมากนั่นเองนะคะไหนใครถูกทุกข้อเลยยกมือโอเคนะคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งนะคะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของเสรีภาพทุกคนล้วนมีเสรีภาพนะคะโดยเท่าเทียมกันเราควรตระหนักถึงขอบเขตในการใช้เสรีภาพของเราด้วยนะคะไม่ไปละเมิดเสรีภาพของคนอื่นโดยเคารพและไม่ละเมิดนั่นเองนะคะให้เกียรตินะคะเพื่อนๆด้วยนั่นเองค่ะเพื่อนจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรชอบหรือนับถือศาสนาอะไรเราก็ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่เกิดความขัดแย้งนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องความคิดความเชื่อนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่7เรื่องความแตกต่างนั่นเองนะคะในวันนี้ครูแนนขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
2: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

0: อนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น
3: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
4: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
5: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
6: ได้สิเราไปดูกัน
4: ก็เลยมาเรียนสายครับ
3: จริงไหมครับอภิสร
7: จริงครับ
8: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
9: ทำดีไม่ต้องเหนียว

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็น

0: จให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
1: เอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
2: ใช่ที่ไหนกันเล่า
3: ข้าคืออาสวะ
1: อาสวะ
0: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
2: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
3: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
1: ว่าไงนะ
2: เฮ้ยฮะ
1: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
3: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
3: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
0: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
2: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
2: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
1: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
2: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
1: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
3: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
0: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
2: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่แ
0: น่ข้า
2: โอ้ยขำอะไรกันนะ
0: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
3: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
2: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปตักใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
3: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นค่ะ

0: จะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
1: เรื่องนั้น
2: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอสวะพูดถูกทุกข
0: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
1: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
1: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออสวะ
0: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
1: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
1: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอสุวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
7: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
8: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
0: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
9: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
10: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: การที่ท่านจะมาเราต้องเชื้อเชิญให้ท่านมาเชื้อเชิญให้ท่านประทับทรงว่าเป็นบทเป็นกลอนเกี่ยวกับมโนราเนี่ย
1: ตัวก้าวตัวก้องเลยต้องทรงกันหน่อยนะบ่ายโอบ่ายเฉยนะ
2: ณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งโรงครูซึ่งเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณไว้ด้วยกันนายโรงทำพิธีเชิญตายายหรือผีบรรพบุรุษมาสถิตยังโรงพิธีตายายตามความเชื่อมีทั้งในตำนานที่เรียกว่าครูหมอโนราและเคยมีชีวิตจริงในโลกมนุษย์เชื่อกันว่ามีพลังอำนาจมากให้ทั้งคุณและโทษสามารถสื่อสารโดยผ่านร่างทรงซึ่งเป็นคนในตระกูลที่ตายายเลือก
0: เชื่อเชิญให้เข้ามาที่ไม่ประทับทรงก็จะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ตอนที่มโนราเส้นไหว้ให้เส้นไหว้ให้ตรวจน้ำเปรตส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ลูกหลานก็ทำไปให้มโนราทำไปให้จะได้รับบุญกุศลตรงนี้
2: ทุกตระกูลต้องมีร่างทรงที่ตายายเลือกอย่างน้อย1คนหากเสียชีวิตก็จะคัดเลือกร่างทรงใหม่ด้วยวิธีเข้าฝันหรือทำให้ป่วยไข้บางครั้งอาจคัดเลือกในพิธีโรงครูยายนีไพรจินดาและจุฬาภรณ์โอศีคือลูกหลานที่ตายายเลือกให้เป็นร่างทรงในสายตระกูลนี้มาหลายปีแล้วสถานะพิเศษเมื่อรับแล้วต้องเป็นไปตลอดชีวิต

0: ฝันเห็นมีความรู้สึกสื่อสารแล้วก็มาเล่าให้ป้าน้าฟังว่าเคยเห็นคนที่เสียไปแล้วรูปร่างแบบนั้นเป็นแบบนั้นเป็นญาติของเราใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ก็ปล่อยจิตในว่างแล้วก็คิดถึงเขาคือเราอุทิศให้เขาแล้วอุทิศให้เขาแล้วอันนั้นจิตมันสัมผัสได้
1: หัวใจสำคัญของโนราโรงครูอยู่ที่การเชิญผีบรรพบุรุษมารับเครื่องเส้นไหว้หากเป็นที่พอใจก็จะเหวยหมับโดยใช้เทียนวนรอบเครื่องเส้นแล้วอมเปลวเทียนนั้นเมื่อสบายใจร่างทรงจะร่ายรำตายายแต่ละองค์เริ่มจากตาหลวงในตำนานจนถึงที่เคยมีตัวตนจริงถูกเชิญลงมาตามลำดับชื่อที่เขียนไว้ลูกหลาน1คนสามารถส่งได้หลายคนทั้งส่งครูหมอครูต้นหรือบรรพบุรุษผู้ร่วงลับดูว่าเป็นใครสังเกตได้จากการแต่งกายลักษณะนิสัยและการแสดงออกของร่างนี่คือความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายของผู้คนในอุษาคเนย์ที่วิญญาณสามารถกลับมาหากันได้ผ่านการส่ง
2: สบายดีไหมนะครับคือตาลูกหลานนะคือตายายตาลูกหลานสบายดีไหมอยู่เลยจนมากตายายจะไม่เข้าไปเกิดนะถ้าเป็นแบบนี้นะคือจะอยู่แบบนี้ตลอดเลยและแต่รุ่นบอรุ่นแม่เดี๋ยวก็ลูกขึ้นมาอีกก็จัดลงครูอีกก็เชิญพระโนรามอีกก็เรียกมาอีกเวียนอย่างนี้
3: ปากใต้บ้านเราลูกหลานถ้าได้เจอตายายได้เจอบรรพบุรุษได้เจอครูหมอเนี่ยถือว่าเป็นความอบอุ่นเป็นความอบอุ่นเป็นการสุขกายสุขใจให้ตายายได้รูปหัวหน่อยก็ถือว่าเป็นสิริมงคล
1: ด้วยอำนาจแห่งราชครูโนรานอกจากสื่อสารกับวิญญาณและควบคุมผีในโรงพิธีด้วยคาถาอาคมแล้วร่างพิเศษนี้ยังมีฤทธิ์ในการรักษาอาการเจ็บไข้บางอย่างที่เกิดจากอำนาจลี้ลับไปจนถึงรูปรอยปานที่เรียกว่าเสนบนตัวเด็กจากความเชื่อที่ว่าถูกทำเครื่องหมายไว้ก่อนที่จะกลับมาเกิดและมีเพียงโนราใหญ่เท่านั้น

0: นั้นที่จะแก้ไขได้ด้วยการเหยียบเสนสามวันพิธีโนราโรงครูวันสุดท้ายลาโรงด้วยการส่งครู
1: ขั้นตอนแรกก็คือส่ง

พื้นที่พิธีกรรมถูกตัดขาดทำลายลงแสดงการอำลาส่งครูโนราและบรรพบุรุษกลับสู่ภพภูมิที่จากมาให้ผู้ชมเข้าใจวัฏจักรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดเมื่อโลกคนเป็นแยกขาดจากโลกคนตายเหลือเพียงความเคารพผูกพันหากสายใยโนราไม่มีวันพรากจาก

0: เชียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: ใจยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: ับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้งร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไป

0: ครับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
1: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
2: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
1: อ้าวฮะ
2: เขาว่างไหมเราไม่เรื่องทุกข์ใจมากเลย
1: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
2: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่อาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
1: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
2: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
3: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่
4: วิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
5: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
4: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

0: ไอของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: ัตว์ทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหร
0: อนี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา

0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
1: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
2: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
3: ปลอดภัยทุกคนครับ
0: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
2: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
3: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
3: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
3: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
1: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
3: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
2: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอบพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มสาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
4: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
3: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
5: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
3: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
3: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
3: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้ มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
2: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
3: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
5: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
3: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
5: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: โอ้ทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: ึงแล้วลูกลงมาได้แล้วคนเก่ง
1: ครับ
0: ระวังนะลูก

0: ดูลงทางหน่อย
1: ผมเล่นเฉย
0: ๆมากับที่บ้านใช่ไหม
1: ครับแม่นั่งอยู่ที่เตียงดีของพ
0: ่อฉันออกมาเดินเล่นสูดอากาศตอนเช้าๆน่ะแล้วหนูชื่ออะไร
1: กวิน
0: กวินฉันชอบจังเพราะกวินเป็นได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นแปลว่าดีงามจริงๆนะเราทุกคนควรมีความดีอยู่ในความทรงจำเสมออ
1: ันนั้นคุณอะไรหรอครับ
0: ฉันได้มาเพราะการช่วยเหลือคนอื่นทำความดีแล้วฉันมีความสุขนะแล้วหนูรู้ไหมว่ามันคืออะไรนี่มันสำคัญมากเลยล่ะถ้าบ้านของเรามีคนดีเยอะๆทุกคนก็มีความสุข
1: ผมอยากสุข
0: หนูพูดเหมือนที่ฉันเคยพูดกับพ่อเลยแล้วเขาก็ตายไปตอนที่ฉันอายุเท่าๆกับหนู
1: ผมเจ็ดขวบแล้วครับ
0: รู้ไหมพ่อฉันสอนอย่างหนึ่งที่ฉันจำไปตลอดชีวิตพ่อสอนว่าทำตัวยังไงให้เป็นคนดี
1: ก็บอกทุกคนไง
0: มันไม่ใช่แค่บอกคนอื่นเด็กๆต้องฝึกฝนตัวเองให้มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัยมีเหตุผลซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหนูต้องเชื่อว่าหนูคืออีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีอย่าให้ความเชื่อที่ว่าคนดีตายหมดแล้วกลายเป็นความจริง
1: แล้วทำไมคนดีตายหมดแล้วครับ
0: นั่นเป็นเรื่องไม่จริงไง
1: ผมอยากเป็นคนดี
0: กว่าหนูจะโตมาเป็นคนดีใช้เวลานานมากๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเอาชนะคนไม่ดีอยู่เสมอชนะคนหนึ่งแล้วก็จะไปเจอคนไม่ดีให้เราสู้ใหม่อีกเรื่อยๆตลอดไป
1: แม่บอกว่าพ่อผมเป็นคนดีผมไม่เคยเจอพ่อผมเลยแม่เก็บรูปไว้หมด
0: ทำไมล่ะ
1: พ่อผมร้องไห้ตอนที่ผมคิดว่าเพื่อนๆมีพ่อแต่ผมไม่มีครับ
0: ลองคิดดูสิว่าพ่อของหนูจะภูมิใจมากแค่ไหนที่หนูตั้งใจเป็นเด็กดีชีวิตคือการเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่าแม้บางครั้งเราจำเป็นต้องบอกลาคนที่เรารักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมฉันเชื่อว่าพ่อของหนูต้องพูดแบบนี้ถ้าทำได
2: ้กวินกวินลูก
0: เชื่อเถอะว่าแม่จะรู
2: ้
0: ว่าหนูอยู่ที่นี่
1: ครับโตขึ้นผมจะเป็นคนดี
0: ฉันหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบ๊ายบาย
1: บ๊ายบายสวัสดีครับ

0: พ่อของผมจากไปเพราะตั้งใจทำงานยังไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทั้งที่มีโรคประจำตัวผมต้องไปจีบเก็บกระดูกในวัดเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่ผมพบพ่อที่นั่น
1: แม
0: ่ก็ได้ไปอยู่กับพ่อในบั้นปลายของชีวิตอย่างที่ตั้งใจส่วนผม65เกษียณมาหลายปีแล้วแต่ยังถูกขอให้ช่วยหน่วยงานของผม

0: จนถึงวันนี
1: ้วันสุดท้ายสุขภาพไม่ค่อยดีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ผมก็หวังว่าจะได้เจอกับพ่ออีกสักครั้งหนึ่งและขอบคุณคำสอนที่พ่อสอนผมในเช้าวันนั้น

0: ไปไหนไปไหน
1: ไปดูส้ม
0: ไปทำไม
1: ไปขึ้นมอตัง
0: ไปมอตัง
2: เฮ้ยนี่เราเป็นผู้พิทักษ์บนท้องถนนหรือนี
3: ่ต่อไหมเนอะ
2: เฮ้ยไม่ได้แล้วต้องไปเตือนแล้ว
4: สลามอะไรกบอะไรกบซะล่ะแบเดี๋ยวมึงตื่นแบบนี้เงี้ยได้รัดจองแบเว้ยดักนอยันน้องเบรุมึงตื่นแบบนี้ละมุนเด้อ
5: แบได้เข้ากัน
6: ขับรถผิดกฎจราจรห้ามวิ่งแช่งขวาว่าตามกฎหมายเลนขวามีไว้สำหรับแซงเท่านั้นถ้าแซงรถคันหน้าขึ้นมาได้แล้วในระยะที่ปลอดภัยผู้ขับขี่จะต้องเปิดสัญญาณไฟซ้ายเพื่อกลับเข้ามาในเลนซ้ายเลนขวาเป็นช่องทางสำหรับรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงเท่านั้นฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1,000 บาทขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย
5: แบบแฮกอีกแบบปาตานี่จะให้ตัวสองเลนคาริตาบากัดลงขับรถถูกกฎจราจรนี่แน่นอนไหวไฟตอนนี้ปลอดภัยไปด้วยกันปาตุ้แบงเงินลูกปอกวอกมือตู้แบะนอตะปอกยังไงวิศวะเว้ยปาตุ้นอกกฎจราจร
7: มาเซ่แบะได้อะปอกมูลานแบะวอกมือตู้กฎจราจรมูลาน
8: เดี๋ยวถ้าพูดเอาไอ้ฝักแบะตะเฮากฎจราจรไปให้เงินลูกปอกขับเรือชิดขวาขับช้าชิดซ้าย
7: ก็อะปอกโอเค

0: เฮ้ยนี่เราฝันไปเหรอ
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
2: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

ตามเมื่อวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

ิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนาสาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรพระทรงสดับปกรณ์ทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และโอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costumeซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการใส่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมะอัจฉริยภาพส่งศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะร่วมต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยร่วมมือกับปิแยร์บันแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช

0: าช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับ
1: วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป

านพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามคัตสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครอบครัวบุพภาชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรพิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดหนองอุ้มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรยาสมาคมวัดดอนกระเบื้องวัดห้วยสายทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดบางปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวรรณยาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามจังหวัดกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติจังหวัดกาญจนบุรีและชิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 ครอบครัวนันทชัยพรและครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบนิฟินจำกัด
นายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหทัยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวนาไทยพิรมสารและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา14นาฬิกาณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านบลูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะ10สมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิวฮัมนางเงาะสมาชิกเอกครูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสูดิงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: อะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: ครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครับครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อม
6: ไ
8: หม
9: คร
8: ับ
9: พร้อม
8: แ
9: ล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครู

0: ใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
1: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
2: อะไร
3: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
4: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
5: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
4: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
5: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
4: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
5: อ้าวได้สิ
4: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

ไหนวันนี้อายนัสุนีนบูชาพระนบีเป็นเจ้าณสมัยอยุธนาทยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนโคนผู้เฒ่านาผู้แก่เคยกล่าวนะครั้งกรุงธนนบุรีมีแพที่อาศัยในคลองบางอานาเนาบ้างเป็นกะมะละอยู่นะ

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไง
1: อะไร
0: มัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นยังไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกูดีขาว
2: มิหน้าให้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงตรงนี
0: ้ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัย
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3: ครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
4: ครับ
3: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ย
4: ค่ะ
3: นะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
4: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆนะเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
3: งานบุญถึงจ
4: ะ
3: ทำ
4: ใช
3: ่แล้วก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
5: ทำในงานบุญ
4: ใช่ค่ะ
3: มีขั้นตอน
5: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมก3สีข้าวหมกก็ใช้วิธีการ
4: บางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่3สีก็แล้วแต
5: ่อยู่ที่จะหาวัตถุดิบ
4: ใช่
5: มาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
4: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
5: หมักคือการเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
3: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัวก็ทำการ
4: ต่างเหมือนกันค่ะ
3: แล้วแล้วตัวข้าว
5: หุงยังไงมีวิธีการ
4: ก็หุงอย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวไปแล้วก็กวนให้มันได้เนี่ย
5: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
4: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
5: ติดก้นหม้อ
4: แล้วก็ไหม
5: ้
4: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันละอุค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
3: ผสมสีนี่ใช้สีของอะไรคร
4: ับ ของหญ้าฝรั่ง
3: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอะ
4: ก็สีขาวก็เป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
3: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
4: ค่ะ
3: 2ชนิดให้สีต่างกัน
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: เราก็จะกลับข้าว
3: กลับ
4: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
5: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
4: ใช่ค่ะ
5: เอามาใส่ในข้าวอีกที
4: ใส่อีกทีนึง
5: แล้วก็หมกอบไว้อีกที
4: ค่ะ
5: อ๋อที่เรียกว่าข้าวหมกไงนี่เห็นว่ามะยังสาธิตการทำอีกอันหนึ่งแกงเขาเรียกแกงอะไร
4: แกงเปรี้ยวไปอินทรีย
5: ์แกงเปรี้ยวไปอินทรีย
3: ์
5: มีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมครับ
4: ก็จริงๆแล้วน้ำก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก็เรามาประยุกต์เอาเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
3: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
5: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหมือนกันใช่ไหม
4: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
3: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
4: ใช
3: ่มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากและอยากจะร
5: ู
3: ้อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย์มันทำยังไงครับ
4: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะ
5: ฮะใช้ปลาสดหรือว่าปลา
4: ใช้ปลาสดค่ะ
5: อ
4: ๋อใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรอย่างเงี้ย
5: เอามาหมักก่อน
4: ค่ะแล้วก็ทอด
5: ทิ้งไว้
4: ส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
5: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
4: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
5: อันนี้วิธีทำยังไง
4: วิธีทำเหรอฮะก็คือเอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยๆให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอะ
5: ใบแกง
6: ใบแกง
4: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
6: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
4: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
6: อันนี้หลักๆแต่ใครชอบผักอื่นจะใส่
4: ก็จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
6: ทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
4: ใช่ไห
6: มครับ
5: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
4: ่ปรุงรสด้วยส้มมะขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
5: แค่นั้น
4: ใช่ค่ะ
5: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
4: ่
5: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
4: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
6: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัว
4: เครื่องในวัว
5: อันไหนอร่อยกว่ากันแม่
4: เครื่องในอร่อย
5: เครื่องในอร่อยกว่า
6: ถ้าอย่างปลาอินทรีเราไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมฮะ
4: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
5: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
4: เปื่อยแล้วเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
5: ผัดกับเครื่องแกง
6: กับเครื่องแกงตั้งแต่ที่แรก
4: ใช
6: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
5: ยกเว้นปลาต้องแยก
4: ปลาต้องแยก
6: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้าว
5: หมก
6: ทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรี
5: รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมจินตนาการเห็นภาพหมดเลยแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
6: เอาอีกแล้ว
5: หิวอ่ะ
4: ไปแล้วเป็นที่ไปลงมือทำเลย
6: ไปครับ

มเกิดมาเนี่ยผมก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมและนึกถึงคุณยายที่ชอบทำขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะนำหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาหน้ากุ้งลองเอามาทานกับข้าวหลามดู

กันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียร์ทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: ถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะลองมาเป็น AI Chatbot Developer นะครับผมควรจะมีสกิลยังไงหรือควรจะเตรียมตัวมายังไงครับ
2: ครับก็เริ่มต้นก็น่าจะเป็นโปรแกรมมิ่งสกิลเพื่อเราจะเป็น Developer ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ก่อนไม่จำกัดว่าภาษาอะไรแต่ขอให้เราเขียนโลจิกตรงนี้ได้อย่างที่2ก็คือพอเราเขียนโปรแกรมได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องการโต้ตอบการเชื่อมต่อกับ Facebook กับ LINE Facebook กับ LINE เนี่ยจริงๆเขาจะมีเป็นบล็อกสอนอยู่แล้วสอนในการว่าเราจะเขียนแชทบอทเชื่อมกับ Facebook ยังไงเชื่อมกับ LINE ยังไงตรงนี้เราสามารถหาความรู้เบื้องต้นเองเราก็มาศึกษาตรงนั้นแล้วก็มาทำเพิ่มเองตรงนั้นพี่ก็เริ่มศึกษาจากตรงนั้นแหละว่าเขียนโปรแกรมมิ่งธรรมดาจนมาเรียนด้าน AI แล้วก็มาเรียนว่า Facebook กับ LINE เนี่ยเขาทำงานยังไงเริ่มตั้งแต่ว่าเวลาถ้าคนคุยมาผ่าน LINE กับ Facebook เนี่ยมันก็ต้องต่อตัวโปรแกรมเนี่ยเข้าไปที่ LINE กับ Facebook ให้ได้ก่อนแล้วพอต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลามันจะประมวลผลก็ต้องมาส่วน AI ที่ว่าเข้าภาษาว่าคนที่มาสวัสดีก็ต้องเข้า AI แล้วก็ข้างหลังก็ต้องเป็นตัวโลจิกของเราที่เราคิดและว่าทำยังไงนะครับอันนี้มีผลแน่นอนเวลาพี่จะรับน้องมาช่วยงานใช่ป่ะพี่ก็จะดูสกิลเบื้องต้นแล้วว่าทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมได้เบื้องต้นแต่ว่าหลังจากนั้นคือเราจะดูว่าใครเนี่ยสามารถแอพพลายอะไรที่ไม่ใช่บอกว่าทำอันนี้แล้วเขาจะทำนี้ตลอดไปพี่จะพรีเฟอร์คนที่สามารถเข้าใจอะไรที่นอกเหนือจากที่เราบอกได้มากกว่าตรงนั้นแล้วพี่คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นพัฒนาโปรแกรมจากซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์อาจจะกลายเป็นแมเนเจอร์อาจจะกลายเป็นลีดอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้ตรงนี้มากกว่าพี่คิดว่าอัตราความก้าวหน้าแล้วก็เงินเดือนเนี่ยมากกว่าอยู่แล้ว ICT ไม่ให้ดวนสอนพี่ตั้งแต่ว่าคอมพิวเตอร์ข้างหลังที่เป็นฮาร์ดแวร์มันทำงานยังไงเนาะพอมันมีฮาร์ดแวร์ปุ๊บการที่คอมพิวเตอร์มันจะเข้าใจสมมติว่าเราพิมพ์อันนี้เข้าไปมันจะตอบกลับมาได้เนี่ยมันจะต้องเขียนโปรแกรมยังไงให้มันเข้าใจเนาะหรือโปรแกรมที่เราใช้ตั้งแต่โปรแกรมเบสิกเลยของ Windows เนาะโปรแกรม Paint โปรแกรมเครื่องคิดเลขอะไรเงี้ยมันทำยังไงมันถึงเราจะใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เรียนตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มเขียนโปรแกรมแรกคือโปรแกรมภาษา C เนาะแต่ว่าตอนนั้นเราเขียนโปรแกรมแต่เราดันสนใจเรื่องซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เกมทั้ง ICT ก็สนับสนุนเขาก็เข้าใจว่าจริงๆซอฟต์แวร์ developer ไม่จำเป็นจะต้องทำเว็บทำแอปอย่างเดียวทำอย่างอื่นก็ได้เราเอาความรู้ว่าเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยถ้าเขียนให้มันสนุกมันเอาทำเป็นว่าให้คนมาเล่นแข่งกันได้คณะก็ให้โอกาสอีกว่าโอเคให้เราลองไปแข่งตอนนั้นปี3ก็ได้ไปแข่งที่ออสเตรเลียแล้วพี่ก็ได้เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยพี่ไปนำซอฟต์แวร์เกมเนี่ยไปโชว์ที่ออสเตรเลียก็แข่งกับประเทศต่างๆประมาณ10กว่าประเทศแล้วตอนนั้นได้ที่1ชนะมาซึ่งตอนนั้นเราก็ภูมิใจว่าเรามาจากคนที่ปี1ไม่รู้อะไรเลยอะแต่ว่าคณะให้โอกาสเราตั้งแต่เรียนเบสิกโปรแกรม

0: งแล้วเขาให้โอกาสเราไปแข่งขันเพิ่มเติมข้างนอกตรงนี้ด้วยแล้วก็จริงๆก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนับสนุนเราอยู่ตรงนี้พี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ ICT ให้เยอะการทำงานกับการเรียนมันแตกต่างกันนะแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพี่เอาสิ่งอะไรที่พี่รู้สึกว่าชอบทำแล้วรู้สึกว่ามันแหวกแนวหรือมันอยู่นอกกรอบที่คนเขาทำกันตอนนั้นไม่มีใครทำแล้วรู้สึกมันมีประโยชน์เราก็เลยมาเริ่มทำตรงนี้การทำงานกับการเรียนที่เหมือนกันก็คือว่าเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมและหาอะไรใหม่ๆเพื่อให้เราเรียนรู้เองด้วยและเพื่อไปตอบโจทย์ลูกค้าตรงนี้ด้วยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็ง่ายๆการเรียนมีแบบแผนเนาะ 2-3 ปี4ปีแต่การทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดแบบแผนชีวิตเอง
1: ถ้าย้อนกลับไปในตอนที่พี่เรียนอยู่ที่ ICT มหิดลเนี่ยครับพี่รู้สึกว่ามีประสบการณ์ไหนที่พี่ไม่ควรพลาดเลยที่มันมีผลต่อการทำงานในยุคนี้ครับ
0: มี2 อย่างเนาะที่คิดว่าไม่ควรพลาดอย่างแรกคือเรื่องพี่จะเน้นเรื่องการทำอะไรนอกห้องเรียนการทำอะไรนอกห้องเรียนที่คิดว่าทุกคนต้องทำแต่บางคนพลาดคือการฝึกงานเนาะเราออกไปข้างนอกอย่างที่2คือการแข่งขันการออกไปหาข้างนอกว่าข้างนอกเขาทำยังไงมันเป็นสิ่งสำคัญที่ให้พี่มาเป็นตอนนี้พูดถึงการฝึกงานก่อนก็คือว่าเราเรียนมาอาจจะเรียนมา2ปี3ปีปี3เรามีโอกาสที่เราจะไปฝึกข้างนอกตรงนี้หลายๆคนเลือกที่จะทำอะไรที่เราอยากจะให้มันผ่านไปเร็วๆอยากจะฝึกงานที่มันง่ายๆแล้วจบไปเร็วๆแต่พี่รู้สึกว่าตรงนี้เราควรจะเลือกดีๆเลือกสิ่งที่เราอยากจะทำในอนาคตจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็คือเรื่องของการแข่งขันเนาะก็เป็นอีกอันนึงที่เราได้ทำอะไรพิสูจน์ตัวเองด้านนอกห้องเรียนจริงๆพี่ไปแข่งขันหลายที่มากที่เป็นแข่งขันซอฟต์แวร์เราชอบทำอะไรที่มันท้าทายคือเราอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วที่เราทำเนี่ยมันดีหรือเปล่าหรือมันเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาอยู่มหาลัยอื่นหรือเขาอยู่ประเทศอื่นทำยังไงแข่งครั้งแรกทำให้เรารู้ว่าเราห่วยมากทำให้เรารู้ว่าเราแพ้เขาเรายังเก่งไม่พอตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าการเขียนเบสิกทั่วไปที่เขาสอนเนาะเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มหลังจากนั้นปี3ไปแข่งก็ไปแข่งทำเกมมหาลัยเขาไม่สามารถสอนทุกคนให้ไปทำเกมได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนไหนสนใจอ่ะออกไปทำเองอาจจะมีอาจารย์ช่วยเมนเทอร์ช่วยสอนตรงนี้ไปส่งแอพพลายไปต่างประเทศเลยนะตอนนั้นเขารับสมัครแบบออนไลน์ก็ทำปุ๊บส่งไปต่างประเทศแบบโดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่าจะได้แล้วสุดท้ายติดต่อมาให้ไปออสเตรเลียอย่างเงี้ยมันพี่เน้นว่าอะไรที่ทำนอกห้องเรียนที่มากกว่าการเรียนปกติในห้องเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ควรพลาดหรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆก็ตามเนาะอันนี้แหละพี่คิดว่าสำคัญ
1: แล้วพี่อาร์คิดว่าเด็กติดเกมนะครับสมควรมาเรียน ICT หรือเปล่า
0: เอาจริงๆพี่เคยเป็นเด็กติดเกมช่วงนึงที่เราติดจนแบบว่าการเรียนมันดรอปลงเราต้องรู้ตัวเองแหละเราติดได้แต่เราต้องแบ่งเวลาได้อย่างเช่นว่าเอ้ยเราจะเล่นเกมช่วงนี้มันก็คือติดเหมือนกันนะแต่เรารู้ว่าเราติดปุ๊บเราทำอย่างอื่นได้มันเกี่ยวกับการแบ่งเวลากับชีวิตมากกว่าไม่ผิดที่จะติดแต่ติดเรารู้เวลาแล้วกัน
1: ที่ผมเห็นน่ะมันมีหลายอาชีพเลยที่ถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยผมอยากรู้ว่าพี่คิดว่าอาชีพสาย IT เนี่ยจะถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีหรือเปล่าครับ
0: สาย IT เนี่ยมันถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีไปเรื่อยๆอยู่แล้วหมายความว่าเราเขียนภาษาโบราณเนี่ยมันมีภาษาใหม่ๆมาทดแทนที่อยู่แล้วตอนนั้นที่เราเขียนโปรแกรมที่มันเป็นแอปที่ต้อง install ลง Windows มันมีเทคโนโลยีที่เป็นเว็บแอปที่ไม่ต้อง install ลงมาอยู่แล้วทุกอย่างมัน disrupt ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราต้องรู้จุดยืนตัวเองคือเราต้องสามารถเรียนรู้ไปตามโฟลว์ที่มันไหลได้คือเขามีอันนี้มาใหม่เราต้องรู้เขามีอันนี้มาใหม่หรือเราต้องรู้เทรนด์ว่าจริงๆแล้วเทรนด์มันจะไปทางนี้เราต้องพยายามเรียนรู้ไปก่อนตรงนั้นพี่รู้สึกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะถูกดิสรัปต์เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนคิดค้นอะไรทุกอย่างคนแรกและคนเดียวเนาะครับแล้วเราก็ต้องพยายามคาดเดาเทรนด์ตรงนี้ก่อนได้เราจะได้รู้ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
1: พี่คิดว่าอาชีพด้าน IT เนี่ยในอีก5ปีข้างหน้ามันจะเหมือนหรือแตกต่างจากตอนนี้ไหมครับ
0: อันนี้เป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้หมายถึงที่เขาบอกว่า5ปีที่แล้วจะมาคาดเดาว่าตอนนี้จะมีสมาร์ทโฟนมีอะไรก็คาดเดาไม่ได้แต่สิ่งที่คิดว่ามันมาแน่ๆก็คือว่าเรื่อง IT หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนมากขึ้นแล้วคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านนี้เอาไว้นะรวมถึงที่เขาพูดด้าน AI อย่างเงี้ยมันจะมาช่วยชีวิตช่วยเหลือชีวิตเรามากขึ้นทุกวันเราใช้สมาร์ทโฟนต่อไปอาจจะมีตัวช่วยอะไรที่มันยิ่งกว่าสมาร์ทโฟนอย่าง AI เนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังที่เขาจะทำได้ก็คือว่าทุกคนคาดหวังว่าจะมีตัวช่วยที่เสมือนมนุษย์ที่แทนมนุษย์ได้แล้วทำงานแทนคนคุยแทนคนได้ซึ่งนั้นก็ไม่มีใครบอกได้หรอกว่าอีก5ปีหรืออีก10ปีมันจะทำได้ไหมแต่เป้าหมายทุกคนก็คงจะไปด้านนั้นอยู่แล้วว่ามันต้องมีแมชชีนหรือคอมพิวเตอร์อะไรทั้งอย่างที่มาทดแทนคนตรงนั้นได้พี่คิดว่า AI มันมีบทบาทแน่นอนในอนาคตแล้วก็ในธุรกิจหลายๆรูปแบบเนี่ยสามารถเอา AI ไปใช้ได้ยกตัวอย่างชัดเจนเลยตอนนี้เริ่มมีก็คือการแพทย์เนาะการแพทย์ที่ปกติเขาตรวจรักษาต้องไปใช้เวลาเยอะบางทีเขามีเทคโนโลยี AI ที่สามารถประมวลผล

จากแค่ถ่ายรูปรูปเดียวสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าคนคนนี้น่าจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคหรือแม้กระทั่งใช้ในชีวิตประจำวันเนาะอย่างเช่นว่าเทคโนโลยีที่ยืนยันตัวตนโดยใช้ใบหน้ามันก็ใช้ AI ประมวลผลว่าหน้าคนนี้มันไปใกล้เคียงกับใครหรืออย่างที่พี่ทำก็คือแชทบอทเนาะก็ใช้ AI ประมวลผลว่าคำนี้พิมพ์เข้ามาเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรแล้วมันควรจะตอบว่ายังไงพูดถึง AI มันคือการเหมือนเอาหุ่นยนต์มาช่วยในการทำอะไรสักอย่างให้เราง่ายขึ้นแล้วตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มันสามารถมีความเข้าใจและเรียนรู้ได้จริงๆเนาะจริงๆมันก็เริ่มมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ง่ายๆเบสิกที่สุดคือโปรแกรมเครื่องคิดเลขเนาะต่อไปมันต้องขยายมาอีกว่ามันต้องช่วยอะไรเราได้มากกว่าคิดเลขอนาคตพี่ว่าไอ้ตัวนี้แหละมันไม่รู้ว่ามันจะมีมาในรูปแบบไหนไม่รู้มันจะมาในรูปแบบเป็นหุ่นยนต์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราหรือจะเป็นตัวที่เป็นโฮโลแกรมหรือแม้จะพังตอนนี้มันเป็นในแชทในหน้าจอแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวนี้มันต้องออกมาเป็นตัวช่วยของคนแน่นอน

สวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อ

ุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45ชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมโรมธาตุเจดีทรงลังกาอันสง่างามนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะพระบรมธาตุเจดีย์ที่มีความโอบอ้าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: ส่งคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดสอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดซอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชาเลยค
1: ่
0: ะ
1: เฮอชานี่ชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้ดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะอะไรนี้วันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมช้อมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมเหมือนยุคซิตี้อ่ะครับ
2: ฮ
1: ะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากแล้วโดยเฉพาะกระบี่เนี่ยนะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีพีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสารสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให้
0: ทุกคนมารวมกันได
2: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี้
1: อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงเนี่ยแหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างเนี้ยมีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนนึงเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไร แล้วเราก็นําเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่าง

0: อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัสกันว่าอะไรอย่างไรจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
1: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉันอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ยมาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
0: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act localเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
2: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
0: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุม
2: เ
0: กือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะ
2: ค่ะ
0: อันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราจะต้องเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามจะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
1: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูเขาเรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
0: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกอะครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะ generate มูลค่ามาเอง
2: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี
0: ้ครับยินดีมากเลยครับ
2: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
0: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเรา
2: ครับ
1: เดี๋ยวถ้าพิมจะพา
2: เที่ยวแล้วค่ะ
1: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
2: ใช่
1: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
2: ได้เลยค่ะ
0: ครับนิดหน่อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับนิดนึงครับน
2: ี
0: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
1: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรมสามสาย
2: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วที่มันชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
1: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
2: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
1: พูดมาใต้ต้องท่ามาเหนื่อยข้าวไหม
2: เหนื่อยแล้ว
1: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าจะน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วอันนี้ต้มใบเหลียง
2: นะ
1: ใบเหลียงกุ้งสด
2: ใช่

0: ิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับจิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100 เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูป

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

ขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: นาค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอ่ะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะราตรีสวัสดิ์ค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกนทรายค่ะตุกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

กระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัด

ให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่าง
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทจะซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้ง
1: มันคือยังไงหรอ
0: ตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับ
1: เจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหม
0: มีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะ
1: แต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ
0: 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลย
1: ก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกัน
0: ไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิ
1: ไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี
0: 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้ว
1: ก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่า
0: เห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

0: เราจะมาพบกันในรายการ Animal Speak นะคะเป็นรายการที่แนะนำความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak วันนี้หมออ้อยบอกว่าจะพาหนูมาดูเรื่องจิ๋วๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หนูเตรียมของมาได้ค่ะเต้นๆๆหนูพร้อมทำงานแล้ว
1: จริงเหรอเอ้า
0: ไหน
1: ไม่เจอหรอกแหมจิ๋วเกินให้น้องคนดีทายก่อนดีกว่าสัตว์จิ๋วที่หมอจะพามาดูเนี่ยมีสี่ขา
0: สี่ขาแมวเหรอ
1: ไม่ใช่
0: เอ้า
1: ใหญ่กว่านั้นนิดนึงบางครั้งก็เป็นอาหารของคนด้วยแต่ตัวนี้เราไม่ใช่เป็นอาหารนะตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเอางี้ดีกว่าเราไปดูข้างหน้าเลยดีไหมว่าเป็นตัวอะไร
0: ดีค่ะดีน

0: สวัสดีครับพี่ไก่
1: สวัสดีครับ
0: นี่น้องคนดีครับ
1: ครับ
0: วันนี้ผมหลอกน้องคนดีว่าจะพามาดูสัตว์จิ๋ว
2: เออแล้วนี่คือสัตว์จิ๋วที่หมออ้อยจะพาหนูมาดู
0: ยังยังยัง
1: อันนี้เป็นวัวใหญ่เป็นวัวยุโรปวัวชาโลเล่นะครับเป็นวัวที่มาจากสายพันธุ์มาจากฝรั่งเศสมีแองกัสอเมริกานะครับมาเป็นลูกผสมของไทย
0: ก็คือเป็นลูกผสมระหว่างวัวต่างประเทศกับวัวไทย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาจะได้สามารถทนร้อนได้ดีเพราะวัวต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วทนร้อนไม่ค่อยได้
1: ใช่ครับ
0: พอผสมวัวไทยเข้าไปปุ๊บ
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นลูกครึ่ง
1: มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังตัวใหญ่เป็นที่
2: แล้วหนูถามนะสิคะทำไมบางตัวที่หนูมองมาเขามันจะตั้งขึ้นแล้วทำไมตัวนี้เขาลง
1: อ๋อจริงๆแล้ววัวเนี่ยครับในโลกนี้จะมี2ประเภทคือวัวไม่มีเขาตั้งแต่กำเนิดเหมือนเด็กๆแบบนี
0: ้
1: สายพันธุ์เขาพ่อเขาไม่มีเขาเกิดมาก็หัวแบบนี้เลยนะครับกับวัวที่มีเขาแล้วทีนี้พอมาผสมกันบางทีก็เลยได้
0: เขาเล็กๆน้อย
1: แบบนี้คือยังไม่หมดไปซะทีเดียวแต่สำหรับลูกเขาเนี่ยก็จะไม่มีแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีเขานะครับแต่มีอีกวิธีนึงที่เราการจัดการฟาร์มก็จะคือจัดการเขาออกตั้งแต่เด็ก
0: ครับบางทีเวลามีเขาเนี่ยเวลาวัวเขาเหมือนกับช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือว่าต่อสู้กัน
1: ชน
0: เอาเขามาชนกันทำให้วัวตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยโดนแทงบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดเขาออกจะได้ไม่มาขุดกัน
1: แต่หลังๆพอเราใช้วิธีที่ใช้สายพันธุ์ไม่มีเขาเราก็ลดงานตัวนี้ไปก็สบายมากขึ้นนะครับ
0: เมื่อกี้ผมเดินมาเนี่ยมันมีวัวแบบหลายไซส์มากเลยครับพี่ไก่
1: ใช่ครับของเราทําหลายประเภทมากคือเหมือนเป็นการอย่างนึงเราก็ทดลองเพราะฉะนั้นเราจะมีวัวหลายชนิดอยู่ที่นี่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทางก่อนที่พี่ทํามาเป็นแบบเนี้ยม
0: ัน
1: มีวัวแบบต้นทางอยู่ด้วยนะครับลองไปดูตรงนี้กันครับ
0: สมมติเป็นวัวที่มาจากต่างประเทศ
1: ใช่ครับสายพันธุ์เลือดมาจากต่างประเทศแต่กว่าจะไปสู่ตรงนู้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากวัวไทยๆเลยก็มีตัวเล็กๆเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ใช่ครับพวกนี้เป็นวัวไทยๆนะครับผมแล้ว

0: ก็เป็นลูกผสมบามั่นนะครับลูกผสมบามั่นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นวัวร้อนเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาแม่วัวพวกไทยๆพวกนี้ใส่ชาโลเล่ฝรั่งเศสเข้าไปหรือใส่แองกัสอเมริกาเข้าไปเราก็จะได้ลูกที่เป็นแบบนู้นขึ้นอยู่กับว่าพันธุกรรม1คือแม่โครงสร้างดีไหมนะครับ2น้ำเชื้อที่ใช้น้ำเชื้อเกรดดีแค่ไหนนะครับก็พัฒนาตรงนั้นขึ้นมาถ้าน้ำเชื้อพ่อพันธุกรรมดีส่วนใหญ่เราใช้ของนอกทั้งหมดเนี่ยนะครับพันธุกรรมดีแล้วก็แม่โครงสร้างส่งด้วยลูกออกมาก็จะใหญ่บึกเหมือนที่เราเห็นข้างบน
1: เมื่อกี้บอกว่าใช้พ่อนอกหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: น้ำเชื้อนอก
0: น้ำเชื้อนอกแช่แข็งมาจากนอก
1: ผสมเทียมเอามาผสมเทียมที่นี่
0: ใช่
1: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์
0: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์มาง่ายมากครับเพราะว่าแม่พันธุ์ทั้งฝูงเนี่ยเราจะให้ท้องพ่อไหนบ้างก็ได้นะครับทั้งฟาร์มเนี่ยก็จะมีตัวผู้อยู่ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเช็คเกอร์ของเราซึ่งตอนเด็กรุ่นเนี่ยเขาสัตวแพทย์เขาผ่าตัดเบี่ยงเบนลึงให้นะครับก็จะมีลึงอยู่ด้านข้างตัวเอาไว้เช็คสัตว
1: ์สำหรับการเบนลึงนั้นก็คือการที่เราผ่าตัดเบี่ยงเบนอวัยวะเพศของตัวผู้ให้ไปอยู่ด้านข้างของลำตัวแทนเพื่อไม่ให้วัวตัวผู้ตัวนั้นเนี่ยทำการผสมพันธุ์กับตัวเมียจนติดลูกได้ประโยชน์ของการเบนลึงก็คือเราจะสามารถรู้ได้ว่าตัวเมียตัวไหนที่พร้อมจะผสมพันธุ์พอตัวผู้ที่เราเบนลึงไว้จะเป็นผู้ส่งสัญญาณบอกเรามาทำให้การผสมเทียมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับดูดิดูตัวนี้สิมันมีเชือกที่จมูกด้วยเห็นไหมเอา
2: น่าเชื่อค
1: ่
2: ะเป็นวัวไถนาหรือเปล่า
1: วัวไถนาไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าสนธภาย
0: สนธภายใช่ไหมครับ
1: คือเขาจะมีการเหมือนกับเจาะรูจมูกข้างในอ่ะแล้วก็เอาเชือกสอดเข้าไปแล้วก็คล้องมาเวลาจะพาวัวไปไหนเขาก็ดึงจูงไปคือลากจูงวัวก็จะเชื่องไม่ดิ้นไม่อะไรเลย
2: เพราะมันอยู่ที่จมูก
1: มันอยู่ที่จมูกเวลาเขาดึงเนี่ยมันจะเจ็บ
0: แล้วเขาเจ็บ
1: เขาเจ็บเขาก็เลยไม่ดิ้นไม่อะไรแต่สังเกตวัวที่นี่เนี่ยไม่มีเลยนะมีแค่ตัวเดียว
0: ครับผมถ้าเป็นวัวที่มาจากที่อื่นคือซื้อเข้ามาเนี่ยครับก็อาจจะมีรอยสนธภายอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่สุดท้ายเราก็จะตัดทิ้งแต่ว่าลูกวัวส่วนใหญ่ที่เกิดบ้านเราพันธุกรรมเนี่ยมาจากเมืองนอกเนี่ยเขาจะคัดเรื่องความเชื่องมาก่อนแล้ววัวที่นี่จะค่อนข้างเชื่องเพราะฉะนั้นที่นี่เราไม่ใช้สนธภายเลย
1: วัวมีคลิปตรงติ่งหูด้วยเห็นไหมแล้วก็มีเจาะหูด้วยเขาทำก็คือว่าเอาไว้รู้ว่าวัวตัวไหนชื่ออะไรแม่ตัวนั้นชื่ออะไรเกิดเมื่อไหร่คือเป็นข้อมูลให้เราก็เหมือนกับบัตรประชาชนวัว
0: ใช่ครับ
2: แล้วทำไมบางตัวไม่มีอะคะ
0: ก็ของเราเนี่ยจริงๆพอมาอยู่ที่เราเนี่ยเราทำเบอร์ร้อนถ้าเกิดที่นี่นะครับมีฮอตแบนดิ้งก็มี
2: เบอร์ร้อนก็คือจะเอาเหล็ก
0: ตัวเลขข้างๆเป็นการจัดการฟาร์มอย่างนึงถามว่าจำเป็นไหมก็ในการจัดการฝูงวัวเยอะๆเนี่ยวัวอยู่ในทุ่งเนี่ยการสื่อสารที่คุยกันแล้วเข้าใจไม่ผิดพลาดฉีดยาไม่ผิดตัวรักษาไม่ผิดตัวเนี่ยก็ต้องมีฮอตแบนดิ้งตรงนี
1: ้หมอว่าน้องคนดีเนี่ยน่าจะได้ความรู้พื้นฐานละสำหรับวัวที่เราพามาดูคราวนี้หมอจะพาน้องคนดีไปดูสัตว์จิ๋วละ
2: อย่าบอกนะคะว่าจะพาหนูไปดูวัวจิ๋ว
1: ใช่ไหมครับพี่ไก
2: ่มีด้วยเหรอ
1: มีพี่ไก่ให้พี่ไก่พาไปดูดีกว่าไปอันนี้เป็นวัวอะไรครับ
0: อันนี้เป็นวัวจิ๋วรุ่นแรกของเราครับเป็นซีรีส์แรกนะครับ
1: ผมนึกว่าลูกวัวเห็นตัว
0: เป็นแม่พันธุ์แล้วครับพวกนี้เป็นแม่พันธุ์ทุกตัวนะครับแต่เป็นซีรีส์แรกก็เลยเป็นสีดำบางตัวก็3ขวบ
1: วัวแคระหรือว่าวัวจิ๋วที่พี่ไก่บอกก็คือว่าก็คือพวกนี้แหละ
0: ครับแต่อันนี้ทำมาสักพักแล้วยังไม่แปลก
1: ยังไม่แปลก
0: ครับมีแปลกกว่านี้
1: อ๋อมีแปลกนี่อีกฮะ
0: ครับ
2: งั้นไปดูกันค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่
2: น
1: ี่
2: หน
1: ้
2: าแพนด้าหน้าแพนด้าน
0: ี่นะครับวัวแพนด้าหน้าแพนด้า
1: วัวแพนด้า
0: แต่ของพี่เนี่ยฝึกไว้เพื่อเชื่องเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชมวัวเหมือนวัวใหญ่ข้างนอกคงไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวพี่พาน้องคนดีเข้าไปเล่นกับเขาข้างในเลย
1: เฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเล่นด้วยอ่ะนี่ก็เป็นวัวจิ๋ว
0: ใช่ครับเป็นซีรีส์2ของเราที่เป็นแม่แพนด้าวัวจิ๋วดงประดู่ที่เราเรียกวัวจิ๋วเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่วัวแคระถ้าแคระเนี่ยคือมาจากดอฟปุ๊บมันก็เหมือนคนพิการ
1: แคระ
0: นะครับแต่ที่เราเล็กทั้งหมดเนี่ยคือเล็กโดยสายพันธุ์มินิเจอร์เขาเป็นพันธุ์ที่คัดมาเพื่อเล็กจริงๆแล้วส่วนที่คำว่าเป็นดงประดู่เนี่ยเราก็ใช้หลักการการตั้งชื่อสายพันธุ์วัวที่พัฒนากำแพงแสนก็ตั้งชื่อกำแพงแสนพัฒนาที่ตากที่กระบินก็ตั้งชื่อพันธุ์กระบินพันธุ์ตากนะครับแต่ของเราทำที่ดงประดู่ฟาร์มแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่เราทำแบบนี้เป็นวัวชุดแรกของเมืองไทยจริงๆที่เป็นมินิเจอร์สำหรับท่องเที่ยวน้องคนดีลองป้อนไหมครับ
1: ป้อนอาหาร ลิ้นเขายามากนะพวกนี้เนี่ย
0: มาเร็ว
1: โดนลิ้นไหม
2: ลิ้นจักรจี้มากเลย
1: ลิ้นจักรจี้เขาชอบกิน
0: อันนี้เราฝึกแล้วครับฝึกจูงด้วยเดินพาเดินเล่นได้นะครับป้อนอาหารได้กอดเล่นถ่ายรูปได้
2: เป็นหวัดได้ไหมคะ
0: ได้สิคะในโรคประจำที่เราเจอในวัวเนี่ยก็อาจจะมีไม่สบายเป็นหวัดปอดบวมโดยเฉพาะในลูกวัวเล็กๆเกิดใหม่นะครับที่มาเจอจังหวะที่เกิดมาแล้วฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันในช่วงฤดูฝนหนักๆนะครับก็อาจจะป่วยถึงขั้นปอดบวมแล้วก็ตายได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการที่เลือกไม่ผสมในช่วงที่เรานับย้อนหลัง9เดือน
1: 9เดือนขึ้นไปเออจะให้คลอดช่วงไหนครับ
0: ตลอดปียกเว้นเดือนสิงหากันยา
1: อ๋อโอเค
0: ครับที่นี่ฝนหนักสิงหากันยาเราก็จะเว้นช่วง2เดือนนี้นะครับแต่ในแง่ของการเลี้ยงดูทั่วไปถามบอกป่วยบ่อยมั้ยจะเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยน้อยมาก
1: ไม่ค่อยเจอโรคภัยไข้เจ็บพูดง่าย
0: ไม่ค่อยเจอ
1: เพราะว่าเลี้ยงดีอากาศดีอาหารก็ถึง
0: เหมือนที่สัตวแพทย์ทั่วไปรู้กันว่าจัดการไม่ให้ป่วยจะดีกว่าป่วยแล้วมารักษา
1: ใช่ครับ
0: ที่นี่ดูแลแล้วสุขภาพดีก็ไม่ต้องป่วยจริงๆแล้วเนี่ยครับทุกตัวที่เนี่ยบอกตามวัวที่เกิดที่บ้านผมทุกตัวเกิดจากการผสมเทียม
1: ครับ
0: ก็มีการเช็คสัตว์มีการผสมล้วงตรวจท้องทำเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากวันธรรมดาทำงานในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเวลาถ้าฉุกเฉินแถวนี้ก็ให้หมอผสมเทียมของวัวนมแถวนี้มีเยอะเขาก็เข้ามาช่วยดูแลให้
2: วันนี้มีล้วงตรวจไหมคะ
0: มีล้วงตรวจไหมคุณหมอล้วงตรวจไหมครับเดี๋ยวล้วงตรวจเรามีวัวที่ต้องตรวจท้องก็มีนะครับ
1: หมอลองล้วงดูซิว่าท้องหรือเปล่า
2: หนูส่งให้หมออ้อยเลยค่ะ
1: โอเคส่วนใหญ่เราก็จะล้วงตรวจดูว่าท้องหรือไม่ท้องเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูลักษณะภายนอกก็สามารถพอบอกได้คร่าวๆหรือบางครั้งถ้าเกิดมีเครื่องอัลตราซาวด์ยิ่งแม่นมากเลย
0: ชัดเจนเลย
1: ว่าท้องไม่ท้อง
0: จะเห็นต
1: ั
0: วอ่อนเลยอยู่ข้างในนะครับ
1: คราวนี้เวลาล้วงเขาจะรู้สึกเจ็บบ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการผูกไว้หรือบางครั้งเขาอาจจะเตะเราได้ก็ต้องมัดขาไว้ด้วยกันไม่ให้เขาเตะเราหมอไม่เคยล้วงวัวจิ๋วปกติเราตอนเราเรียนเนี่ยสัตวแพทย์จะมีการเรียนล้วงตัว
0: ใช่ครับจะยืนระดับนี้เลย
1: วัวธรรมดาล้วงนี้สบายมากตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องย่อนิดนึงนั่นต้องระวังนิดนึง
2: ถ้างั้นต้องอยู่ห่างๆแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ต้องคนอยู่ห่างนิดนึงนะคะความรู้สึกก็คือจะค่อนข้างฟิตกว่าวัวธรรมดานิดนึงนะฮะแน่นมากฮะอันนี้เข้าไปนิดเดียวเองฮะก็ถึงแล
2: ้
1: ว
2: มันจะเจ็บนะคะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: โอเคคราวนี้สัมผัสนะฮะก็เข้าไปสัมผัสถึงตัวน่าจะเป็นรังไข่ของเขานะฮะผมว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะผสมได้แล้วล่ะครับนี่ไม่เคยผสมอะไรมาเลยใช่ไหมฮะ
0: ยังครับเป็นสาว
1: เป็นสาวใช่ไหม
0: ครับขวบกว่า
1: น่าจะผสมได้ก็คือถ้าเหนียวนำเป็นสัตว์ปุ๊บก็คิดว่าผสมได้เลยจะได้มีชุดซีรีส์3อ่ะฮะ
0: ซีรีส์3
1: ออกมา
0: ใช่ครับ
1: ก็เมื่อกี้ก็หมอล้วงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นลูกเรียบร้อยแล้วเห็นแม่เรียบร้อยแล้วขาดพ่อวัวเดี๋ยวหมอจะพาน้องคดีไปดูพ่อวัว
2: เดี๋ยวแต่พี่ไก่เพิ่งบอกไปเองนะว่าที่นี่ไม่ใช่พ่อวัวแต่ใช้น้ำเชื้อ
1: ไปดูพ่อวัวดีกว่าพ่อวัวอิมพอร์ตใช่มั้ยเราอิมพอร์ตพ่อวัวใช่มั้ย
0: จากนอกไปค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูบนบ้าน
2: พี่ไก่นี่เลี้ยงวัวบนบ้านเลยเหรอคะแล้วไหนพ่อวัวคะไหนอะวัวไหนอะ
1: อยู่ในถังนี่จ้ะเฉลยน้องคนนี้ดีกว่านี่หมอเฉลยดีกว่า
0: เห็นน้องทั้งหมดอยู่ในถังเนี่ยค่ะ
1: อิมพอร์ตในถังเฉลยดีกว่านะครับพี่ไก
0: ่น้ำเชื้อแช่แข็งพ่อวัวทั้งหมดจากเมืองนอกนะครับพ่อวัวกี่ตัวก็แล้วแต่ทำน้ำเชื้อแช่แข็งใส่หลอดเล็กๆแบบนี้นะครับและแช่แข็งในน้ำยาลิควิดไนโตรเจนนะครับก็มีความเย็นเหมือนตู้เย็นแต่ว่าเย็นมากเย็นตู้เย็นลบเท่าไหร่ลบ0องศาเป็นน้ำแข็งอันนี้ลบ196
2: มันเย็นยังไง
1: ม
0: ัน เย็นมาก
1: เย็นมาก
0: เนี่ยนะครับ
1: นี่ดูสิ
0: เห็นไหม
1: ใหญ่เข้าไปเล่นใกล้นะพวกนี้อันตรายจริงนะเพราะว่าคือถ้าเราเอามือเข้าไปเนี่ย
0: มากไม่
1: เอามือเข้าไปเนี่ยดึงมานี่เคาะปึ๊กมือแตกเลยอ่ะ
0: จะมีที่เก็บเป็นแรกอยู่แล้วก็มีกระบอกเก็บใช่คร
2: ับ เป็นน้ำแข็ง
0: ก็จะมีชั้นเก็บอยู่มีน้ำเชื้ออยู่เป็นหลอดเต็มไปหมดในนี้เก็บไว้เยอะมาก
1: ครับ
0: มูลค่าค่อนข้างสูงมากทีเดียวเพราะสะสมมานานนะครับ
1: พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในนี้นะเราแช่แข็งเนี่ยเก็บได้30ปี50ปี
0: ตราบใดที่เติมลิควิดไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้เสียหายน้ำเชื้อก็จะคงสภาพอยู่อย่างเงี้ยครับต่อให้พ่อวัวตัวเนี้ยต ายไปกี่สิบปีแล้วก็แล้วแต่แต่ถ้าน้ำเชื้อยังอยู่ในนี้มันก็ยังอยู่อีกนานแสนนานก็ยังเอามาทำละลายแล้วก็ผสมกับแม่วัวเราได
2: ้ที่พี่ไก่บอกว่าละลายนี่คือต้องละลายแบบไหนคะ
0: ก็พอมันแช่แข็งอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีการทำละลายด้วยการแช่น้ำอุ่น37องศาเข้าอุณหภูมิร่างกายนะครับพอทำละลายแล้ว30วินาทีเขาก็จะใส่ไว้ในปืนผสมเทีย
1: ม
0: นะครับแล้วก็ไปฉีดในแม่วัวที่พร้อมที่จะผสมแต่ว่าต้องผ่านหน้าที่ของตัวเบนลึงที่จับสัตว์ให้เราก่อนว่าชั่วโมงไหนควรจะเป็นชั่วโมงที่ผสมเราก็จะมาทำละลายและไปผสม
2: เบลึงนี่ใช่ตัวที
1: ่ตัวผู้เมื่อกี้
2: คุณหมอบอกว่าเขาไปผ่าให้เอาอวัยวะเพศอะไปไว้ข้างๆนะ
1: ค
2: ะเพื่อเวลาที่ขึ้นครอบตัวเมียจะได้ไม่ติดและจะได้รู้ว่า
0: ตัวไหนเป็นสัตว์
2: ตัวนี้ตัวไหนเป็นสัตว์ที่พร้อมจะผสมพันธ
0: ุ์
2: แล้ว
0: เก่งมาก
2: โอ้แล้วอย่างนี้เราจะรีดน้ำเชื้อเก็บไว้ทุกวันได้ไหมคะแล้วมันจะได้มีพ่อพันธุ์ทั่วโลกเลย
1: คือถามว่ารีดเก็บทุกวันได้ไหมจริงๆมันรีดได้แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าพ่อพันธุ์ตัวนั้นเนี่ยน้ำเชื้อจะไม่เข้มข้นจะทำให้ผสมติดยากแทนที่จะเป็นข้อดีกลายเป็นข้อเสียการที่เราจะทำให้ตัวเมียเป็นสัตว์เนี่ยก็ยากละการที่เอาน้ำเชื้อที่ไม่มีคุณภาพมาผสมอีก
0: ก็จะไม่ติด
1: จะไม่ติด
0: เราก็จะมีปัญหามากว่าเอ๊หมอผสมผิดเวลาหรือทำละลายน้ำเชื้ออุณหภูมิไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งนึงที่ทุกคนทั่วโลกจะมั่นใจได้ก็คือในหนึ่งหลอดเนี่ยการที่คุณหมอเขาจะทำใส่น้ำเชื้อเข้าไปมาตรฐานเฉลี่ยก็จะอยู่ที่30ล้านตัว
1: ครับ
0: นะครับที่จะใส่ให้ในนี
1: ้30ล้านตัว
0: แต่เราใช้ตัวเดียวที่วิ่งไปผสมกับใคร
2: เมื่อกี้นี้พี่ไก่พูดว่าการพัฒนาสายพันธุ์ใช่ไหมคะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสมมติว่าเรื่องของยีนนะคะแล้วเราจะแยกไงว่ายีนเด่นยีนด้อยจะแยกไงอะคะ
1: อันนี้เดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังง่ายๆเดี๋ยวหมอมีตัวอย่าง
2: ประกอบอะไรเปล่า
1: คะเดี๋ยวหมอมีตัวอย่างมาให้ดูวันนี้หมออ้อยจะมาอธิบายการคัดเลือกพันธุกรรมวัวจิ๋วโดยใช้กฎของเมนง่ายๆให้ฟังกันนะครับหมออ้อยจะสมมุติให้สีเขียวแทนวัวปกติสีส้มแทนวัวจิ๋วคราวนี้หากเรานำวัวพันธุกรรมสีเขียวมาผสมกับวัวพันธุกรรมสีส้มเราจะได้ลูกวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวหลังจากนั้นเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียว2ตัวมาผสมพันธุ์กันเราก็จะได้วัวที่มีพันธุกรรมสีเขียวอย่างเดียว1ตัวมีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวรวมกัน2ตัวและมีพันธุกรรมสีส้มอย่างเดียวอีก1ตัวหลังจากนี้ถ้าเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มนะครับมาผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆเราก็จะได้วัวจิ๋วที่มีแต่พันธุกรรมสีส้มแบบคงที่ในที่สุดเลยล่ะครับคราวนี้ก็จิ๋วมากแล้วเหลือแค่อีกนิดนึงก็จะจิ๋วสมบูรณ์นี่ก็เป็นการผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆที่เราสามารถคัดเลือกได้แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่ออกมาแล้วจะเป็นจิ๋วนะอาจจะเป็นตัวปกติบ้างก็ได้แต่มียีนซ่อนเลนส์หรืออาจจะเป็นตัวที่จิ๋วเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราผสมพันธุ์ไปถึงระดับนึงเนี่ยเลือดเขาจะเริ่มนิ่งคือทุกตัวออกมาต้องจิ๋วหมด
0: อ
1: ันนั้นคือการผสมถึงเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จละ
0: ที่คุยกันเรื่องมินิเจอร์จิ๋วๆแบบนี้แล้วเนี่ยผมยังมีสัตว์อีกชนิดนึงในฟาร์มอยากให้ไปเห็นเหมือนกันในความที่เป็นจิ๋วเล็กๆของเขาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยอยากให้ไปเห็นของจริงเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่ามาครับมีอะไรจะให้ดู
2: หมูจิ๋ว
0: นู่นเห็นไหม
1: โอ้เพียบเลย
0: เข้าไปดูข้างในกันนี่นะครับหมูจิ๋วที่เราเห็นกันบ่อยๆแต่ที่อยากให้เห็นก็คือแม่เขา
2: น
0: ี่คือแม่เขา
2: แม่เขาเป็นบิ๊กไซส์หรือเปล่าคะ
0: ตัวนี้อาจจะดูบิ๊กไซส์นิดนึงเพราะว่าตอนเด็กๆ เขากินอาหารขุ่นเยอะมากอยู่สำหรับคนที่เลี้ยงแต่ว่าคือเรียกว่าเลี้ยงจนใหญ่เกินมาตรฐานแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เล็กกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกเมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายพันธุกรรมอันนี้ก็คือมินิเจอร์เหมือนกันเป็นหมูเล็กนะครับของตัวนี้ประมาณ50แต่ตัวนี้โอเวอร์ไซส์ก็อาจประมาณ50กว่าโล60โล
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นไมโครทีคัพนอก
1: ครับ
0: จะประมาณ20ถึง25กิโล
1: ครับ
0: ก็น้องๆ นี่แหละครับประมาณนี้แหละไม่ใช่ว่าเล็กแค่นี้อยู่ตั้งแต่แรกเกิดที่สำคัญถ้าสายพันธุ์เวียดนามิสพัทเบลลี
1: ่
0: นะครับโตประมาณ 5-60 โลแล้วนะครับยังไม่น่ากลัวถ้าไปเจอลูกผสมผสมหมูป่าผสมจินหัวผสมเหมยซาน
1: นะครับหมูภูเขา
0: ใช่ครับหมูภูเขาก็อาจจะยังไม่ใหญ่มากเพราะเป็นมินิเจอร์เหมือนกันที่ดำล้วนจินหัวก็ประมาณ200โลหรือถ้าไปเจอเปียแตงหมูฟาร์ม300กว่าโลอัพ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นหมูที่เอาไปเลี้ยงกันนะครับเราก็จะมีคำถามโดนโทรมาถามบ่อยมากเลี้ยงไปแล้วทำไมตัวมันใหญ่หรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเวียดนามีสนะครับบอกตามตรงเลยว่าต่อให้เล็กสุดที่เราเจอแล้วก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าลายผิดเพี้ยนไปจากแบบนี
1: ้
0: ก็มีสิทธิ์เป็นลูกผสมและ
1: Thank you.
3: ก็ยังเมื่อก่อนเนี่ยสัก5ปีที่แล้วเนี่ยครับก็จะมีกระแสหมูจิ๋วรอบนึงแต่เขาเอาหมูป่ามาขายมาขายเป็นลูก

0: จิ๋วซึ่งลายมันจะสวยงามแล้วคนซื้อมาเลี้ยงเยอะมากช่วงนั้นฮะเป็นอยู่ช่วง
1: โตขึ้นและดำสนิท
0: ครับคือลายมันน่ารักมากฮะลายลูกหมูป่าน่ารักฮะ
1: แต่เมืองนอกเนี่ยอาจจะเกิดจากกระแสที่ดาราฮอลลีวูดเขาไปเลี้ยงเล่น
0: ใช่ครับ
1: อาจจะเกิดกระแสกัน
0: อุ้มเล่นแล้วแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ทีนี้คนไทยก็เหมือนกันคนไทยมาเล่นกันแล้วก็คิดว่ามันน่ารักคิดว่ามันเล็กจริง
0: ครับ
1: อุ้มขึ้นมาเนี่ยครับเหมือนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วโตแล้วไม่เล็กนะเล็กประมาณนี้คุณต้องทำใจรับให้ได้ก่อนที่จะเลี้ยงตั้งแต่ทำสัตว์มาเนี่ยครับบอกเลยว่าพบว่าหมูเนี่ยค่อนข้างฉลาดพอสมควรเชื่องนิสัยดีคุยกันรู้เรื่องมากพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือฉี่เป็นที่เป็นทาง
0: จริงๆหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักสะอาดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าหมูเนี่ยสกปรกเพราะเรานึกภาพในฟาร์มที่เป็นหมูกินอ่ะก็จะเลี้ยงแบบในคอกแล้วก็กลิ้งเกลือกสกปรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง
1: ถ้าเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอาบน้ำให้บ่อยๆก็จะตัวชมพูเนียนเลยนะครับ
0: น่ารักไหมหมูไม่เคยจับหมูใกล้ๆใช่ไหม
2: ไม่เคยค
0: ่
2: ะ
0: ร้อง
1: ปกติหมูจะไม่ชอบให้อุ้ม
0: ครับ
1: แต่ว่าหมูของเราเนี่ยครับเราจะพอหลังจากนี้ไปเนี่ยอายุช่วงเดือนนึงเนี่ยเราจะเริ่มฝึกเขาฝึกให้เข้ามาหาคนให้มาเล่นด้วยนะครับก็เหมือนเทคนิคการฝึกสัตว์ทั่วไปของดงบดูเรานั่นแหละแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงได้ระดับหนึ่งเรียกมาหาเรียกมาคุ้นเคยได
0: ้ที่เห็นมาเนี่ยพี่ไก่ก็ทำหลายอย่าง
1: หลายอย่างครับเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์มา10กว่าปีนี่ทำหลายอย่างมากวัวเนื้อวัวนมแล้วก็มาเลี้ยงแพะแกะนะครับแล้วก็มาหมูจิ๋ววัวจิ๋ว
0: ครับ
1: พัฒนาสายพันธุ์มาเยอะมาก
0: อย่างวัวเนี่ยพี่ไก่ตั้งใจว่าจะมาเป็นวัวนมอะฮะ
1: วัวนมคือคิดแบบคนเมือง
0: ครับ
1: ไม่รู้นะครับก็เริ่มต้นเลี้ยงวัวนมดีกว่ารีดนมไม่ต้องไปฆ่ามันพอเข้ามาสัมผัสปุ๊บพอเราเริ่มทำวัวนมเนี่ยครับเราพบเลยว่าวัวนมจริงๆเนี่ยครับถ้าเลี้ยงมาปุ๊บได้ลูกออกมาเป็นตัวผู้แน่นอนวัวหัน
0: สเต็ก
1: ใช่แล้วก็วัวนมตัวเมียที่โตแล้วให้ผลผลิตไม่ดีก็ต้องส่งไปมันเป็นเรื่องของการผลิตนะครับเป็นระบบฟาร์มเพราะฉะนั้นก็จะเลี้ยงวัวนมเพื่อไม่ฆ่าเนี่ยคงไม่ใช่พอตอนหลังเราเริ่มจับแนวทางวัวเนื้อถ้าใช้พันธุกรรมดีๆใช้ฝรั่งเศสใช้อเมริกาออกมาแล้วสวยๆดีๆเกือบทุกตัวไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นจะบ้านเราเนี่ยรอดแน่ราคานี้ซื้อไปเขาไม่ได้เชือดแน่
0: ครับ
1: เข้าไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็สบายใจระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับแล้วเสร็จแล้วก็เนื่องจากปากช่องมันเป็นเมืองท่องเที่ยว
0: คร
1: ับ พอทำแพะแกะไประยะหนึ่งก็จากการขายสายพันธุ์แบบนั้นเหมือนกันเพื่อให้เขารอดก็พยายามทำตัวดีๆหล่อๆขึ้นมานะครับขายเข้ารีสอร์ทขายเข้ากรุงเทพก็ได้ระดับหนึ่ง
0: คนที่คิดว่าจะเอาสัตว์ปศุสัตว์มาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยมากจนผมเห็นพี่ไก่เนี่ยแหละ
1: มีในเมืองนอกมี
0: ในเมืองนอกในเมืองนอกเขาทำกัน
1: แต่จุดนึงที่เราปรับตัวเนี่ยเพราะเรามองว่าเมื่อ AEC เปิดเมืองไทยจุดเด่นที่จะได้เนี่ยก็คือเรื่องท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสัตว์ท่องเที่ยวที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราแล้วโดยฝีมือคนไทยขึ้นมาได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะทนทานกว่าราคาไม่แพงเหมือนของนอก
0: จากการที่เราเคยกินหมูเราเมื่อมาเลี้ยงหมูแทน
1: ก็อาจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงอ
0: าจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงแทน
1: ใช่คร
0: ับ ก็บางทีก็ทำให้คนเราเหมือนกับได้คิดมากขึ้นนะครับว่าการที่เราจะกินหมูอาจจะกินน้อยลงบ้าง
1: มุมมองเปลี่ยนไป
0: มุมมองเปลี่ยนไป
1: ที่มองหมูก็จะเปลี่ยนไป
0: เป็นยังไงครับน้องคนดีที่เราได้เห็นหมูจิ๋วว
2: ัวจิ๋ว
0: เป็นไงบ้าง
2: ก็รู้สึกเลยครับว่าพอกลับไปหนูจะกินเนื้อหมูให้น้อยลง
0: อ๋อวันน้องคนดีเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความน่ารักของหมูก็มีหมูที่เป็นสัตว์เลี้ยงน้องคนดีก็ไม่เคยเห็นก็ได้มาเห็นที่นี่วัวจิ๋วน้องคนนี้ก็เคยได้กินนมวัวเมื่อเคยเห็นวัวจิ๋วเป็นยังไง
2: ค่ะ
0: พอเราได้สัมผัสเขาก็รู้สึกถึงความน่ารักของเขา
2: ค่ะ
0: มุมมองในการที่เรามองต่อสัตว์ปศุสัตว์ก็เปลี่ยนไป
2: ค่ะ
0: สัตว์ปศุสัตว์ก็สามารถเป็นเพื่อนเลี้ยงได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไก่มากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหมูจิ๋วแล้วก็วัวจิ๋วรวมทั้งสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่พี่ไก่เลี้ยงไว้ให้เราได้มองเห็นในที่นี่ด้วยฮะ
2: น่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดนี่ยังไม่หมดลงค่ะแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหนูกับหมออ้อยเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูสัตว์อะไรค่ะ
0: เลาะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animals

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วก็หมู่บ่เดี๋ยวนี้หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเรื่องผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้เต็มผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรนะเราเป็นมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดลักบวรนะครับวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
0: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

0: ค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
1: ชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้ค่ะพี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
2: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้ใช่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่คิดไว้แล้วด้วยนะคิดไว้เมื่อวาน
1: โอ้โหโอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว
0: ้เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
1: เหมือนแคมป์
2: แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
2: งั้นก็อยู่แบบนี้
1: เราไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
2: ้อ๋อดิ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะคือ
2: เขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช
1: ่
2: เขาต่อ
1: ม่านเอง
2: ม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
2: นิดนึง
0: คือว่ามีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่ะมันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
2: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราอยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดเป็นส่วน
1: อ๋อ
2: ม
1: ัน
2: เป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
1: กันโซน
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบ
2: บ
0: อยากรบกวน
2: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: เพราะฉะนั้นจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่ 8:00 นเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะแล้วนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือเนี้ยนี่คือเรฟเฟอเรนซ์ว่าแบบว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางท
1: ี
2: เราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้างไ
0: ม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: คือ
1: เด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์เออแล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซน

0: คนหนึ่ง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่
1: ให้ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี
0: ้
1: ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่ใช่
2: แบบแสงซอฟต์
1: สุดยอดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปทางหนึ่งให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือ นก็แค่หันตัวไปทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่าง
2: จบมีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้อนเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันเนรมิตมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อาการอาการ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบ
1: แล้ว
3: ก็ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีกท
1: ีก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามีการลอกหลอดของพื้นสีเดิมอาจจะเป็นการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตอนนี้ตรงที่นอนที่ว่า
1: ใช่
3: ที่อย่าง
1: น
3: ี้
1: ว่าใช่เนี่ยกุ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเครียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
3: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็ง
1: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไร
3: ตัวมูลี่ค่ะที่จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ค่ะ
1: ป้าแก่กับเจ้ามอสออกไป
3: ค่ะ
1: แล้วก็มีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากันเข้ากัน
2: ค่ะแล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะ
3: ค่ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกเงินเยอะนะ
2: ทำไหม
1: ทำได้ไหมทำ
3: จะพยายามอยากเต็มที่
1: สี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดอย่างนี
2: ้ทัน
1: ทานน้ำเตียงนี่คือทำแต่ไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: เริ่มขัด
2: ค่ะ
1: ตรงนี้เริ่มมีช่างมา120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คน
2: โอ้โห
1: ไม่มีความหวังโอเคเป็นเรื่องงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรฮะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้โพยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่คอนกรีตไม่รับใ

0: อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
1: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เครื่องตัด
0: เราทาขอบไปก่อน
1: เพื่อ
0: ที่ม
1: ัน
0: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
1: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
0: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
1: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
0: ทาให้ทั่ว
1: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้ยเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: วิธีตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เดี๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังให้นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได้
1: ก็จ่อแล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
3: ีอ๋อ
0: หัวละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: เดี๋ยวสีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษใช่ค่ะแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: คือตอนนี้มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วย
1: ใช่
0: เราใช้ไม้แผ่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตา
1: ดาเดี๋ยวๆสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแน่เราก็จะมาทานี่คือสีเยาไม้นะครับเป็นสีเยาไม้เยาไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ก
0: ็เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดกล้องๆ
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบสองแล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆเนี่ยไม้แพลตเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน

0: ถามเองตอบเองก่อน
1: ตอบเองนะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แป้งไม่ใช่ลูกปิ้ง
1: เปิดละมาดเออมันมีร่องเล็กๆรอยในช่องเล็กๆอย่างนี้ต้องบอกว่าบางทีลูกปิ้งมันไม่ลงไม่ถึงนะฮะ
2: กล่องนี้ก็ไม้แพลตเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้อง
1: โอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้
3: ใช่คร
1: ับ กาวตะปูนะเออไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
0: ยางๆ
1: ซอสเออใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
0: อันนี้ก็เก็บ
1: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
0: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะเราต้องล็อกกันไหม
1: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
0: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
1: มันบันไดไงบันได
0: น
1: ี่มันบันไดปั้งปั้งถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่ไหม
0: สวยงาม
1: ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
0: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
1: ใช่
0: วางแบบนี้เลยใช่ไหมคุณผู้ชมมันวางพร้อมกันได้หรอที่เรา
1: อันนี้ต้องเข้าต้องแล้วก็เกิดมาสูงด้วย
0: ใช่
1: วางไปเลยคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้
0: ก่อน
1: ที
0: ่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที
1: ่ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้ส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลเลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
0: เตียง
1: โอ้โหโครงเตียง
0: นี่ด้วยนี่ด้วย
1: โต๊ะ
0: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
1: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีกับคุณเต้ด้วยที่ทำประจำบ้านมาในรามิดให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างประจำบ้านเดือนละมิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงเป็นไงดูก่อนโหหน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนโทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: จริงนะ
2: จริงจริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล
2: ้
0: ว
2: ไปแล้ว
0: มีที่อื่นต้องไปที่อื่นต้องไปเดี๋ยวเราติดต่อไปจ้า
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดง่ายติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
2: อันนี้เปิด
1: เป็นไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านนะ
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมารีทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับเปลี่ยนไฟเสร็จพอดีเลยครับเข้าใจว่าหลายๆท่านคงจะไม่อยากจะเปลี่ยนไฟแบบนี้กันบ่อยๆนะครับวันนี้ศาลายาการช่างมีเทคนิคดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อทำให้ท่านไม่ต้องเปลี่ยนไฟบ่อยๆแถมยังประหยัดพลังงานด้วยครับก่อนที่จะไปดูว่าจะเปลี่ยนหลอดไฟกันยังไงนะครับมารู้จักเรื่องของหลอดกันดีกว่าว่าปัจจุบันมีหลอดอยู่สักกี่ประเภทนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านเดินไปซื้อหลอดมาเปลี่ยนแบบที่ผมจะบอกให้เนี่ยจะไม่เข้าใจนะครับว่ามันมีหลอดอะไรกันอยู่บ้างนะครับที่วางอยู่ข้างหน้าผมนะครับไล่ตามยุคตามสมัยเลยนะครับทั้งขวามือของผมเนี่ยจะเป็นหลอดที่เรียกว่าหลอดไส้นะครับบางที่บางบ้านนะครับอาจจะยังมีใช้อยู่นะครับข้อเสียของหลอดไส้แบบนี้นะครับก็คือขาดง่ายนะครับแล้วที่สำคัญเลยลักษณะเฉพาะ

ากๆเลยคือร้อนนะครับด้วยความที่จะต้องมีกระแสไฟวิ่งไปแล้วทำให้แสงสว่างออกมาเนี่ยจะมีความร้อนออกมาด้วยนะครับถัดมานะครับอันนี้น่าจะทุกบ้านมีการใช้กันอยู่นะครับก็คือหลอดคอมแพคนะครับตัวหลอดคอมแพคนี่จริงๆมันคือฟลูออเรสเซนซ์นะครับเราเรียกว่าคอมแพคก็เพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้แทนหลอดไส้แบบนี้นะครับก็ทำให้ท่านทิ้งหลอดไม่เอาละถ้ามันขาดนะครับก็มาใช้หลอดแบบนี้แทนนะครับจริงๆเทคโนโลยีมันคือฟลูออเรสเซนซ์นั่นเองนะครับอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นนะครับการกินไฟหรือว่ากำลังไฟที่ต้องใช้เนี่ยจะน้อยกว่านะครับก็เป็นครึ่งๆนะครับนอกจากหลอดคอมแพคแบบนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีในตลาดเราแล้วก็ช่วยให้ท่านประหยัดพลังงานมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือหลอดลักษณะแบบนี้นะครับขุ่นขาวนะครับแต่หน้าตาก็จะโบราณโบราณหน่อยนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในนี่คือหลอด LED นะครับข้อดีของ LED คือกำลังวัตต์ที่ใช้เนี่ยนะครับน้อยมากนะครับครึ่งๆนะครับก็จะทำให้ท่านประหยัดไฟได้มากนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างเดียวนะครับก็คือราคาแพง

ีนี้มาดูอีกแบบนึงนะครับก็คือหลอดนีออนที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านทั่วๆไปนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงหลอดคอมแพคใช่ไหมครับอันนั้นเปลี่ยนง่ายไม่มีปัญหาแล้วอยากจะเปลี่ยนหลอดแบบนี้บ้างล่ะนะครับแบบนี้ก็มีขายนะครับก็ไปถึงร้านเรียกหาหลอด LED เหมือนกันนะครับแล้วก็หลอดแบบนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับซื้อมาเปลี่ยนก็ติดนะครับแต่ถ้ารู้อะไรเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงจะทำให้การเปลี่ยนมีประสิทธิภาพแล้วท่านก็จะได้ความประหยัดอย่างที่ท่านอยากได้ด้วยความสว่างเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นโคมเดิมนะครับแล้วนี่ยังเป็นหลอดเดิมอยู่ที่เราเรียกว่าหลอดผอมนะครับน่าจะเคยได้ยินคำว่าหลอดผอมเวลาใช้เนี่ยก็จะมีตัวบัลลาดอยู่ในรางนี้แล้วก็ตัวสตาร์เตอร์ต้องต่อวงจรอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองมาเปลี่ยนโคมนี้นะครับมาหันมาใช้เป็น LED นะครับแล้วดูซิว่าวิธีการเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงนะครับดับไฟก่อนก็จะเห็นนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีตัวสตาร์เตอร์แล้วก็ตัวบัลลาดอยู่ต้องบอกไว้นิดนึงว่าเรื่องของ LED เนี่ยมันจะแล้วแต่รุ่นโดยปกติแล้วมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่ถ้าซื้อมาแล้วจะมีตัวสตาร์เตอร์มาด้วยนะครับหรืออีกแบบนึงก็คือแบบเนี้ยที่เราซื้อมาอันนี้ไม่มีนะครับวิธีการต่อ2แบบก็จะต่างกันนะครับวันนี้จะลองต่อตัวกรณีที่ไม่มีสตาร์เตอร์อยู่ให้นะครับนี่เดี๋ยวผมเสียบให้ดูติดครับแล้วจะพูดทำไมใช่ไหมครับติดอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่าท่านซื้อมาเลยเนี่ยก็ติดเหมือนกันนะครับแต่มันมีสตาร์เตอร์ทำงานนะครับอันนี้คือไม่ได้ต่อตามวิธีการที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าวิธีการที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนเนาะอาการเมื่อสักครู่นี้นะครับบางคนถ้าไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าหลอดไฟเสียนะครับแต่จริงๆไม่เสียเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเอาแค่สตาร์เตอร์ออกนะครับของเดิมเนี่ยของเดิมที่อยู่กับโคมเดิมเนี่ยนะครับแค่เอาออกนะครับก็จะอาการเมื่อสักครู่นี้ก็จะหายไปนะครับแต่นั้นก็ยังไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดนะครับวิธีที่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับอย่างแรกเอาสตาร์เตอร์ออกนะครับอย่างที่2นะครับบายพาสหรือว่าเชื่อมต่อสายที่วิ่งเข้าบัลลาดตัวนี้นะเหมือนเรายกบัลลาดออกไปจากรางเลยนะครับแต่ไม่ต้องยกครับคาไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับวิธีการก็ดึงสายออกมา2เส้นนี้นะครับแล้วก็มาจำเข้าหากันเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็เช็คหน่อยนะฮะว่ามันอยู่กันแน่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหลุดแล้วก็จะเกิดช็อตที่หลังเรียบร้อยครับก็จะเห็นได้ว่าเปลี่ยนไม่ยากเลยนะครับก็แค่มันจะมีความลำบากนิดหน่อยนะครับกับกรณีของหลอดยาวหลอดนีออนแบบนี้นะครับแต่ก็แค่ดึงสาย2เส้นนะครับต่อเข้าหากันนะครับที่ตัวของตัวบัลลาดท่านก็จะได้ความสว่างที่อยู่กับท่านนานเลยแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับสักเล็กน้อยเลยก็คือเรื่องของเราจะเปลี่ยนทุกหลอดให้เป็น LED ไหมนะครับข้อเสียของ LED อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของราคาที่ยังไงซะตอนนี้ก็ยังสูงกว่าหลอดคอมแพคหรือว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเปลี่ยนกับหลอดที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับด้วยราคาที่สูงกว่าท่านอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าหลอดไหนในบ้านเปิดทุกวันวันละ6ชั่วโมง8ชั่วโมงอย่างนี้แนะนำเลยครับเปลี่ยนไปเลยครับเป็นหลอด LED รับประกันได้คืนทุนคุ้มไวแน่นอนนะครับก็เป็นทริคที่อยากจะฝากไว้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเราพบกันใหม่นะครับกับสารยาการช่างครับ

0: ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤตินัยมีชัยครับเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชมดอกสร้อยสยามและพันไม้เมืองหนาวที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านท่วมเกล้าจังหวัดพิษณุโลกเริ่มออกดอกสวยงามรับนักท่องเที่ยวเรือไม้ดีดหนังยางประยุกต์จากเรือยาวใส่กลไกตามภูมิปัญญาจึงเยาวชนหันมาฝึกประดิษฐ์และร่วมแข่งขันจังหวัดหนองคายจุฑามาศผู้โพพาชมการเล่นนางสุ่มและนางควายการเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านนาตะกรุดจังหวัดเพชรบูรณ์สร้างความสามัคคีในชุมชนเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวครับกิจกรรมท่องเที่ยวชิมอาหารหน้าหนาวก็ยิ่งคึกคักไปด้วยครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือครับมีงานชิมอาหารถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนนะครับตามวิถีชนเผ่าในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งถือว่ามีพี่น้องชาวไทยหลายชนเผ่าอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดที่นี่ครับหมูฮ่องเต้ผักกาดดองครับที่ต้องใช้เวลานึ่งถึง3ชั่วโมงครับจะได้สัมผัสความอร่อยเนื้อหมู3ชั้นที่นุ่มละมุนในปากครับเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนที่โดดเด่นมีความพิถีพิถันด้านวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารนะครับทั้งเลือกเนื้อสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารและก็เครื่องเทศต่างๆนี่นำมาสาธิตในกิจกรรมหลงดอยกินเที่ยวเล่นสไตล์อิวเมียนที่ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งในอำเภอคลองลานเนี่ยถือว่ามีพี่น้องชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่าอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดด้วยครับมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบนพื้นฐานบริบทของสังคมเดียวกันและก็มีเมนูอื่นๆนะครับอย่างเช่นหมูฮ่องเต้ไส้กรอกยูนนานหมูห่อใบหม่อนของอิวเมียนนะครับที่ขายดิบขายดีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวครับมาซื้อลองกินกันจนทำขายแทบไม่ทันครับกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่พวกเขาใช้อัตลักษณ์ของตัวเองเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวก็นำเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่ครับมาเป็นจุดขายได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจครับ
1: ต้องใช้มือกอกใช้มือกอกสับเนาะสับหมูมาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงพริกกระเทียมขิงเกลือแค่นั้นค่ะไม่ได้ใส่ข้าวได้ใส่หวาน
2: พอได้เสร็จปุ๊บเราไปทำอะไรต
1: ่อไปตากต่างกลางคืนก็ปล่อยมันเป็นน้ำค้างเนาะได้น้ำค้างด้วยกลางวันก
3: ็
1: จ้ามาทอดได้รสชาติมันก็จะออกเค็มนิดเผ็ดนิดค่ะ
0: ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์ม้งนะครับที่นำสินค้าของพื้นถิ่นที่หลากหลายครับโดยเฉพาะภูมิปัญญาการสานเก้าอี้หวายที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานนะครับเป็นสินค้าสร้างชื่อแล้วก็สามารถส่งขายถึงต่างประเทศด้วยก็มาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงเครื่องเงินผ้าปักชุดประจำชนเผ่าสินค้าทางการเกษตรและอาหารประจำถิ่นครับ
4: เราต้องการรายได้ให้กับชุมชนเราต้องการสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาให้กับชาวชุมชนในละแวกนี้วันนี้ยินดีมากครับที่มีชาวหลงดอยเข้ามาร่วมงานกับเราเยอะมากวันนี้เราประกอบด้วยชาติพันธุ์อิวเมียนของเราเองแล้วก็มีชาติพันธุ์พี่น้องม้งของเราที่เข้ามาร่วมกับเรามีทั้งข้าวใหม่แล้วก็การแสดงวัฒนธรรมที่เป็นสไตล์ของพี่น้องม้งเรา
0: การอยู่ร่วมกันของชนเผ่าสร้างความสมานสามัคคีกันนะครับจนเป็นการแสดงออกถึงจารีตที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของชาวไทยภูเขาที่นำมาถ่ายทอดผ่านการทำกิจกรรมต่างๆสร้างการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้นอกจากอาหารที่ขายดีแล้วกระเป๋าย่ามใบเล็กๆนะครับก็ขายดีไปด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันแล้วก็อยากได้กระเป๋าใบเล็กๆนะครับสีสันสดใสเป็นของฝากแล้วก็ของใช้ส่วนตัวกันด้วยครับสินค้าจากชาวบ้านที่หากินได้ยากทั้งคนทำก็อายุมากขึ้นคนปลูกก็น้อยลงนะครับนั่นคืออาชีพตำข้าวเม่าขายครับ เพราะว่าในพื้นที่จังหวัดตรังตอนนี้ทั้งคนทำนาทำไร่ก็น้อยลงข้าวเมาก็หากินยากนะครับชาวบ้านก็ยังพยายามยึดอาชีพนี้ไว้ครับโดยเขาเปลี่ยนจากการตำมือเนี่ยมาใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับมีรายได้นับแสนบาทต่อปีครับดัดแปลงครกกระเดื่องด้วยการติดมอเตอร์เพื่อให้ครกนะครับได้ทำงานตำข้าวเม่าในครกสามารถทุ่นแรงคนอย่างมากแล้วก็คนที่อายุมากก็ยังมาทำข้าวเม่าขายได้ครับนี่เป็นการปรับวิถีชีวิตอาชีพตำข้าวเม่าจากที่เคยตำมือครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและข้าวก็มักจะสุกไวจนตำไม่ทันนะครับอยู่ที่บ้านของป้ายวนใจพัดศรีอายุ63ปีครับหมู่5ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังที่ยังยึดอาชีพตำข้าวเม่าขายด้วยวิธีการปลูกข้าวไร่ด้วยตัวเองแล้วก็เก็บเกี่ยวในระยะหนุ่มข้าวป้ายวนใจบอกว่าทำข้าวไร่ด้วยการปลูกเพียงข้าวเหนียวครับเพื่อเอาไว้ทำข้าวเม่าขายโดยเฉพาะเลยครับปลูกไว้ทั้งหมด20ไร่แล้วก็ทยอยปลูกเป็นรุ่นนะครับจะได้ข้าวระยะน้ำนมข้าวแล้วก็การเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันนะครับจะได้สามารถเก็บมาตำข้าวเม่าได้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยครับจากเดิมเนี่ยนำมาตำด้วยมือในครกตำข้าวแบบโบราณนะครับซึ่งตำได้แค่วันละ 4-5 กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็ขายได้เงินสัก 2-3 หมื่นบาทต่อมามีโอกาสไปศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เห็นโอกาสช่องทางทำกินเพราะว่าที่นั่นเขาใช้เป็นมอเตอร์เข้ามาช่วยทำงานก็มีนวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงแบบนี้จนตำข้าวเม่าได้วันละไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมนะครับแถมได้หอมเหนียวนุ่มเหมือนกับตำมือครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีเกือบ 100,000 บาทเลยครับ
3: นี้อยู่ในประมาณ5รุ่นได้ค่ะค่ะปีนี้น่าจะไปถึงเดือนมกราคมปลาได
5: ้โอ้เราสามารถเก็บข้าวเม่าได้ไปจนถึง
3: ค่ะค่ะ
5: ทำมาแบบนี้ทุกปีเหรอคะ
3: ทุกปีค่ะ
5: คือปลูกข้าวไร่เอาไว้โดยเฉพาะ
3: ค่ะ
5: ยายลูกอันนี้เป็นข้าวไร
3: ่เป็นข้าวไร่ข้าวเหนียวเอาไว้ตำข้าวเม่าโดยเฉพาะ
5: ปีที่แล้วได้ประมาณกี่ตันยังไง
3: วิปีที่แล้ว
5: เออได้เงินเป็นหมื่นได้กี่ตัน
3: ปีหนึ่งประมาณเกือบแสนนะ
0: ข้าวเม่านี้ถือเป็นสินค้าที่คนต้องการจำนวนมากครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกข้าวทั้งการทำนาแล้วก็ทำไร่เหลือน้อยข้าวเม่าก็เลยเป็นที่ต้องการมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับทำให้ชาวบ้านเขามีรายได้เสริมเป็นกอบเป็นกำทุกปีครับส่วนข้าวเวลาไปเก็บเนี่ยก็จ้างลูกหลานหรือว่าคนที่ว่างงานไปช่วยกันเก็บนะครับก็จะให้ค่าจ้างกันมัดละ10บาทนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาก็ออกไปเก็บข้าวไร่แบบนี้เองครับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับที่ชอบชมดอกไม้งามๆช่วงปลายปีแบบนี้นะครับเป็นช่วงที่ดอกไม้เมืองหนาวนั้นสวยที่สุดเลยครับพาไปชมดอกสร้อยไซก็พันไม้เมืองหนาวกันที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่วมเกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เริ่มออกดอกสวยงามรอรับนักท่องเที่ยวแล้วครับดอกสร้อยสยามพันไม้เด่นประจำสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่เป็นไม้เถาเนื้อแข็งตระกูลชงโคพบในป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่ออกดอกทั้งปีครับแต่จะมีดอกมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกปีและปัจจุบันนี้ยังพบพันนะครับเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกถือว่าหายากแล้วก็ไม่เจอที่อื่นเลยครับและยังไปชมพันธุ์ไม้ดอกไม้อีกนานาพันธุ์ภายในโรงเรือนจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้กว่า300ชนิดนะครับรวมถึงสวนดอกกุหลาบอีกมากกว่า70สายพันธุ์นะครับบนพื้นที่ประมาณ2ไร่ช่วงเวลาที่ตัดแต่งก็เพื่อให้กุหลาบออกดอกก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมและมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบสวยที่สุดเลยนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักค้างคืนกางเต็นท์กันได้ครับมีที่พักให้บริการได้ชมวิวเขาค้อเดียวดายท่ามกลางสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งวัน

0: ไหนครับ
1: ช่วงนี้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าก็อากาศหนาวแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้สร้อยสยามก็ออกดอกสะพรั่งอยู่ช่วงนี้รวมทั้งมีสวนกุหลาบและกล้วยไม้ป่าของไทยซึ่งเป็นกล้วยไม้หายากอย่างเช่นกล้วยไม้ดงแล้วก็กระเล็กกระล่อนพันธุ์แท้ทั้งหลายก็ออกดอกเยอะอยู่ครับช่วงนี้สามารถมากางเต็นท์ได้นะครับมีที่พักให้บริการครับผมบ้านพักก็มีครับสามารถติดต่อล่วงหน้ามาได้เลยครับผม
0: สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริตั้งอยู่ที่บริเวณปลายบนเทือกเขาภูสอยดาวรับมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,250 เมตรช่วงนี้ถ้าไปท่องเที่ยวกันนะครับอากาศเย็นทุกวันแล้วก็เงียบสงบด้วยครับนอกจากดอกสร้อยสยามที่ขึ้นชื่อของที่นี่ครับดอกกุหลาบก็งามไม่แพ้กันนะครับหลายๆพันเนี่ยเป็นการเอามาปลูกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เพื่อได้สีสันใหม่แล้วก็มีดอกที่ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยครับไปชมฝีมือเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ครับปลูกเมลอน2สายพันธุ์รวมอยู่ในโรงเรือนเดียวกันเลยครับตอนนี้เปิดจองส่งขายออนไลน์ครับผลผลิตนั้นต้องบอกว่าถูกจองเต็มทุกรอบนะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับมีป้ายจองผลผลิตไว้เลยครับหลังลูกค้าติดใจแล้วก็บอกต่อกันถึงรสชาติเมลอนนะครับที่อรพันธ์เมลอนฟาร์มนี่อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุรัตน์การฟาร์มนะครับที่หมู่5ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลบบุรีครับซึ่งปลูกเมลอนอยู่2สายพันธุ์ภายในโรงเรือนเดียวกันเลยครับคือสายพันธุ์แสนหวานเป็นเมลอนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผลสีเขียวลายตะข่ายเนื้อสีส้มหวานหอมนุ่มนะครับแล้วก็มีเมลอนสายพันธุ์ไทเฮาครับอันนี้มาจากประเทศจีนจะมีผิวที่มีรอยแตกสีทองครับเนื้อสีส้มฟูกรอบรสชาติหวานกรอบครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยตอนนี้มีอยู่3โรงปลูกนะครับแต่ละโรงเรือนเนี่ยวางแผนการเพาะปลูกให้หมุนเวียนกันนะครับจะได้ดูแลง่ายแล้วก็มีผลผลิตทุก2เดือนเลยครับตอนนี้มีความหวานเนี่ยทะลุ19บลิกซ์เข้าไปแล้วครับผู้ปลูกนะครับคืออรพันธ์แก้วพวงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าดูแลเมลอนที่นี่แบบไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใดๆครับเพราะว่าปลูกในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกนะครับก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 3-5 วันเนี่ยก็จะงดให้ปุ๋ยโดยให้น้ำเปล่าแทนเพื่อไม่ให้มีสารตกค้างด้วยครับและทำให้เมลอนเนี่ยสร้างความหวานตามธรรมชาติออกมาครับทุกรอบการผลิตนี้มีคนเข้ามาสั่งจองไว้หมดนะครับตั้งแต่เมลอนติดเป็นลูกอ่อนก็คัดลูกกันแล้วครับตอนนี้ราคาขายรับสายพันธุ์แสนหวานในกิโลละ100บาทส่วนสายพันธุ์ไทเฮาก็กิโลกรัมละ120บาทครับ
2: นี้กรณีที่เราพยายามที่จะส่งเสริมนะคะเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยินดีให้มาอยู่ในพื้นที่ของเราเราก็จะแบ่งพื้นที่นี้ให้ทำนะคะอย่างเช่นอรพันธ์เมลอนฟาร์มซึ่งเขามีประสบการณ์จากจังหวัดอุตรดิตถ์มาปรึกษาแม่ก็บอกเข้ามาเลยแม่ต้องการคนที่ทำเกษตรเพื่อให้ตำบลป่าตาลของเราหรือรบบุรีของเรามีเกษตรที่ครบวงจรไม่ว่าอะไรใครต้องการทำอะไรก็บอก
3: ถ้าเป็นอย่างเช่นพวกลูกอ่อนด้วยนะคะลูกอ่อนก็สามารถเราไปทำอาหารได
4: ้
3: ค่ะไปกินไปทานดิบเป็นจิ้มน้ำพริกหรือว่าแกงส้มหรือว่าต้มจืดเมลอนยัดไส้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ชอบกินส้มตำก็ไปตำแตงได
0: ้แต่ละรอบการผลิตส่งจำหน่ายครับมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยมาให้บริการรับไปส่งต่อให้กับลูกค้าเรียกว่าแบบส่งตรงจากต้นทางในฟาร์มนะครับถึงมือผู้บริโภคปลายทางแล้วก็ทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีครับในการพัฒนาด้านอาหารจากผลผลิตเมลอนเพราะว่าต้องการต่อยอดเมลอนไปทำอาหารได้อีกหลายเมนูครับตอนนี้เมลอนที่นี่เนี่ยปลูกได้ทุกฤดูกาลนะครับคุณผู้ชมมีผลผลิตตลอดทั้งปีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาก็มาจากทั่วประเทศเลยครับปีใหม่นี้ครับยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวการแข่งขันเรือยาวไปชมกันได้อีกนะครับแต่ว่าเรือยาวที่ว่านี้เป็นเรือจำลองนะครับเรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางนะครับที่เกิดจากการประยุกต์จากเรือยาวขนาดใหญ่ก็เอามาใส่กลไกตามภูมิปัญญานะครับเป็นที่นิยมเล่นกันในภาคอีสานแล้วก็ยังดึงเยาวชนเนี่ยให้มาฝึกประดิษฐ์แล้วก็ร่วมแข่งขันด้วยกันที่จังหวัดหนองคายครับจะเรียกว่าเป็นการจำลองแข่งขันเรือยาวก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าทรงคล้ายๆกันเด็กๆก็พากเสียงเชียร์เหมือนแข่งเรือยาวครับแต่ว่าเรือลำน้อยนี้เรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดที่นายณัฐวัฒน์ช่วยโสมอายุ30ปีชาว

0: อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายผู้หลงไหลแล้วก็ชื่นชอบเรือยาวเป็นชีวิตจิตใจครับวันไหนว่างๆก็นำไม้ไผ่มาเหลามาตัดแต่งประดิษฐ์ติดกาวทาสีติดสติ๊กเกอร์ครับทำเรือยาวจำลองแล้วก็เรือไม้ดีดหนังยางอย่างสวยงามครับจนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มทำให้เด็กๆในชุมชนละแวกบ้านนะครับก็สนใจเริ่มรวมตัวมาเรียนรู้ครับแล้วก็ช่วยกันประดิษฐ์แล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับโดยนำเรือมาท้าประลองความเร็วกันนะครับสร้างสีสันสนุกสนานกันตลอดรัฐวัฒน์ไล่ฟังว่าเริ่มประดิษฐ์เรือไม้ดีดหนังยางนะครับตอนปี2550ตอนนั้นเนี่ยไปอาศัยดูแล้วก็หัดทำจากชาวบ้านในหมู่บ้านที่ไม่ไกลกันนักนะครับพอเริ่มมีความรู้ความเข้าใจก็มาดัดแปลงวิธีการทำเป็นสูตรของตัวเองครับทั้งการตกแต่งแล้วก็กลไกตามสูตรตัวเองที่ใช้แรงดีดของหนังยางหมุนใบพัดด้านท้ายครับก็ทำให้เรือไม้เนี่ยจะพุ่งไปตามระยะทางแล้วก็แข่งกันว่าลำไหนของใครจะไปได้ไกลกว่ากันแล้วก็เร็วกว่ากันนะครับรวมทั้งยังทำเรือหางยาวจำลองหลายขนาดโดยอาศัยประสบการณ์ที่เขาเป็นฝีพายเรือมาก่อนกว่า20ปีครับลงแข่งขันมาหลายสนามเหมือนกันรวมทั้งยังเป็นนักพากเรือยาวด้วยครับตั้งแต่ตอนปี2556จนถึงปัจจุบันนานกว่า11ปีก็รู้สึกดีใจครับและมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้กันได้ส่งเสริมให้เด็กๆในพื้นที่ครับหันมาสนใจประเพณีแข่งเรือหางยาวแม้จะเป็นในรูปแบบจำลองแต่ว่าก็ถือเป็นการต่อยอดไปตามยุคสมัยครับแถมยังมีรายได้จากการขายเรือจำลองพวกนี้ด้วยครับ
1: ไม้ที่ใช้ทำนะครับจะเป็นไม้กระแตะนะครับกระแตะยานะครับเป็นไม้ไผ่นี่แหละครับเป็นไม้ไผ่ข้าวหลามครับที่ไม้ใช้ทำข้าวหลามครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเหลาจนได้รูปทรงของแต่ละลำของแต่ละขนาดนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นแบบนี้ไม้ห้าแผ่นก็จะประกอบไปด้วยขี้เลื่อยมีขี้เลื่อยนะครับมีกาวร้อนนะครับที่ใช้ทำ
2: ก็ติด
1: ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะใช้เทียนเป็นน้ำตาเทียนหยดใส่ไม้ไผ่จะมีมันจะแตกง่ายครับถ้าแบบนั้น
0: เรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดนะครับที่เห็นลำนี้เนี่ยราคา750บาทต่อลำนะครับลงสีลงลายให้พร้อมเสร็จสับส่วนเรือจำลอง30ฝีพายความยาว1เมตรนะครับราคา 2,000 บาทถ้าเรือจำลอง40ฝีพายราคา 2,200 บาทเรือจำลอง55ฝีพายราคา 2,500 บาทนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เชิญชวนมาชมมาเชียร์กิจกรรมการแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางท้ายตัดกันในวันที่31ธันวาคมนี้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่ท่าน้ำริมห้วยมงชุมชนป่างิ้วตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับไปจนถึงช่วงกลางปีเนี่ยเขาก็จะมีการเชิญเพื่อนบ้านจากประเทศลาวเนี่ยมาแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางกันแบบนี้เป็นที่สนุกสนานแล้วก็นิยมของชาวบ้านแถบนั้นกันเลยครับพาไปดูการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เขาสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะครับนั่นคือการละเล่นนางสุ่มและนางควายนี่เป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อครับสร้างความสามัคคีกันภายในชุมชนติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: กรุดแห่งนี้นะคะนั่นก็คือเป็นการละเล่นนางสุ่มนางควายค่ะแต่ที่อยู่ด้านหลังเรานี้เป็นการละเล่นแบบไหน
1: นางควายค่ะ
0: เป็นนางควายมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะพี่ต้
1: นนางควายมันจะเป็นการละเล่นในสมัยโบราณนะคะเพราะว่าสมัยก่อนหลังจากสงกรานต์นะคะช่วงสงกรานต์เขาจะเล่นกันเพราะช่วงที่แบบว่าพอจะเล่นเนี่ยไอ้เราไม่มีหนังมีละครให้เราดูเราก็เลยเอาการละเล่นเนี้ยค่ะมาเล่นเป็นความสนุกสนานหลังจากช่วงสงกรานต์นะคะจะเป็นตุ๊ดสงกรานต์เราจะเล่นกัน
0: อันนี้คือเราสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ตั้ง
1: แต่บรรพบุรุษตั้งแต่พี่เกิดมาก็เห็นแล้วอะค่ะตั้งแต่รุ่นแม่พี่อย่างเงี้ยค่ะ
2: การละเล่นนางควายเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและอนุรักษ์ไว้โดยชาวบ้านจะจับหัวกะโหลกควายเล่นชนกันอย่างสนุกสนานซึ่งนิยมเล่นหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกันและสร้างความสามัคคีภายในชุมชนค่ะ
1: เหมือนกับความเชื่อค่ะเพราะว่า

0: ในหมู่บ้านของพี่เนี่ยจะเชื่อพวกเรื่องผีอันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เจ้าพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจ้าพ่อมาเข้าทรงในเขาควายแล้วเงี้ยค่ะคนทรงอะไรเรียบร้อยแล้วเงี้ยเขาก็จะถามสารทุกข์สุขดิบเป็นการทำนายว่าเออปีนี้ข้าวปลาจะดีไหมมีโรคไหมอะไรพวกเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นการทำนาย
1: ค่ะ
0: ก็จะมีโทนที่เห็นที่แม่ๆเขาตีนะคะเป็นโทนที่ทำจากหนังมันจะมีหนังตัวเงินตัวทองแล้วก็หนังงูเหลือมถ้าหนังตัวเงินตัวทองเนี่ยก็จะโทนแล้วก็เสียงมันจะดีกว่าแล้วก็จะมีเขาควายเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกควายไตห่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าควายที่เป็นโรคตายเขาจะไม่ฆ่าแล้วเขาก็จะไปทำบางที่เนี่ยเอาไปแช่น้ำให้มันเปื่อยให้มันจะไอ้นั่นเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยมาทำก่อนแล้วก็เอามาทำเป็นการเล่นแบบนี้ค่ะอุปกรณ์การเล่นค่ะควายก็จะเป็นการมันจะมีเพลงจะร้องตั้งพอเราดันได้ไหมคะจะมีเทียนมีทำพิธีแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการเชิญเหมือนเชิญอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีเพลงเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาเขามาเหมือนชูสู้กันอะไรค่ะต่อสู้กันแต่ถ้าแบบขึ้นถ้าเขาขึ้นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเออเนี่ยเริ่มถ้าขับหัวเคลียวขึ้นนะคะก็แสดงว่าเจ้าพ่อเริ่มจะเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะใช้เหมือนการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เชื่อกันว่าการละเล่นนางควายมีวิญญาณอยู่ในหัวกะโหลกควายและจะเข้าผู้ที่จับหัวกะโหลกจากนั้นชาวบ้านที่อยู่รอบๆจะถามถึงสิ่งที่อยากรู้ทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรค่ะ
3: เห็นเขาเล่นก็อยากมาเรือ
4: เออสน
3: ุ
4: กชอบสนุกเออเนี่ยเห็นเขาเล่นชอบเสียงเสียงโทน
3: เออเสียงโทนมา
4: เสียงโทนก็เลยมาถ้าแค่นี้ก็จะไปแล้ว
5: ก็ตกนะ
2: เสียงกระโตกเพื่อเป็นการปลุกหรือเรียกสตินางควายที่ถูกวิญญาณเข้าตามความเชื่อให้ตื่นก็เป็นอันจบการละเล่นนางควายค่ะ

0: cuộc hậu kiều khi tay vẫn đeo lưng ơi lúc nói cho ta
1: หลังจากจบการละเล่นนางควายไปแล้วนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นการละเล่นนางสุ่ม
2: ใช่ค่ะ
1: พี่พ้อยคะการละเล่นนางสุ่มต้องเล่นยังไงบ้างคะ
2: การละเล่นนางสุ่มวิธีการอะไรคล้ายๆเหมือนนางควายค่ะเป็นการเสี่ยงทายเหมือนกันเป็นการถามจะถามเหมือนคล้ายๆนางควายเลยอะค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้คือจากเขาควายก็จะมาเป็นสุ่มดักปลาค่ะก็เป็นการละเล่นที่แบบใช้สุ่มเป็นอุปกรณ์เวลาสุ่มใช่ไหมคะเขาก็จะสุ่มเหมือนเราสุ่มปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอร้านนั้นปุ๊บก็เราก็คือเข้าไปเปลี่ยนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนนางควายเลยค่ะ
1: การละเล่นนางสุ่มเป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อมีอุปกรณ์การเล่นคือสุ่มจับปลาโดยใช้กิ่งไม้และดอกไม้แทนปลานางสุ่มจะวิ่งใช้สุ่มไล่จับขณะที่นางรำจะรำประกอบจังหวะดนตรีสร้างความสนุกสนานค
3: ่
1: ะ
3: สังเกตได้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นการเล่นของคนผู้สูงวัยนะครับผมเองก็ห่วงใยเรื่องของกลัวจะไม่มีคนสืบทอดนะครับจึงมีคนรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้เรียนรู้นะครับปัจจุบันก็ได้เรียนรู้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีแนวทางส่งเสริมต่อเนื่องนะครับไม่ว่ามีกิจกรรมอะไรเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้มาพยายามฝึกการเล่นแล้วก็เอาไปแสดงให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต
4: ์เป็นการเล่นแบบเหมือนการสมัครสมานสามัคคีหลังจากการเก็บเกี่ยวในชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านนาตะกุดทั้ง5หมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันที่วัดโพทองก็จะเล่นคนก็เป็น100-200แต่ก่อนนะครับ
1: การละเล่นนางสุ่มและนางควายจะใช้ผู้หญิงเล่นทั้งหมดเนื่องจากสมัยก่อนผู้หญิงและผู้ชายจะไม่นิยมร่วมการละเล่นเดียวกันส่วนการละเล่นของผู้ชายจะเป็นการละเล่นลิงลมและสาบ้าค่ะ
5: จะไปดูนางเลยอยู
6: ่การละเล่นนางสุ่มนางควายแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านกันนะครับพอมีการเข้าทรงชาวบ้านก็จะมาถามไถ่ในสิ่งที่พวกเขาอยากรู้กันนะครับนิยมเล่นในพื้นที่เปิดโล่งกว้างๆอย่างเช่นลานวัดเป็นต้นปิดท้ายกันด้วยชวนรับลมหนาวที่จุดชมวิวลับเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไปทานข้าวหลามฝีมือของชาวบ้านเขาแก่งเรียงและมีงานพิเศษนะครับวันที่20-22ธันวาคมนะครับไปร่วมกิจกรรมฟรีได้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 15:30 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นายตุ้งเป็นคนชอบแช่ทุกอย่างที่อยู่บนโลกแช่ผักแช่ผ้ากินแล้วก็แช่เย็นแช่อิ่มแช่นี้เด็ดสุดวรยุทธลำแช่น้ำปลาอิ่มแล้วก็ออกไปแช่กายแล้วย้ายมาแช่สปาตุ้งครับอันนี้แช่ไม่ได้นะครับ
1: ทำไมจะแช่ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ได้
0: ไม่ได้
1: กูบอกว่าได้ไง
0: งั้นมาฟังนะครับตุ้ง
1: แล้วไง
0: คุณภูวดลรีบพาภรรยาไปโรงพยาบาลถ้าคุณยังแช่ขวานานขนาดนี
2: ้มันติดหน้าอยู
3: ่หนูออกมาแล้วค่ะแม
0: ่นั่นไงว่าละแล้วถ้าเจ้าตัวเล็กไปโรงเรียนไม่ทันล่ะใครจะรับผิดชอบแล้วอาหารมื้อพิเศษในวันพิเศษของเจษฎากรต้องจบลงบางทีการขับช้าแล้วคิดสายเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อล่ะก็ควรทำนะครับแล้วคุณยังจะแช่ขวาอยู่อีกหรอขับรถต้องตามกฎจราจรนะครับใจเขาใจเราขับขี่มีวินัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางสัญจรดีวิถีไทยด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: เปิดประกายสว่างพระแสงเทียนเมื่อพระเสด็จสู่ยันชั้นฟ้าเราหลั่งน้ำตาด้วยแสงอะไรโอ้ต่อแต่นี้จะเป็นชั้นใดหวั่นวาดนใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพพารักษ์ทรงสืบสานทรงบันดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภักดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับรายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นั่นเองนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเนี่ยนะครับเขามีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากมายเลยล่ะครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องราวของอาหารกันเนี่ยผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีอยู่222โรงด้วยกันครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะสอนหนังสือเด็กๆชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับ
2: สวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
3: ค่ะใช่ค่ะ
2: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพอ.
3: ค่ะเนาะแต่ว่าเรียกครูใหญ่ค่ะ
2: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
3: ค่ะ
2: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดีเรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
3: ได้ค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงอ่ะครับ
3: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
2: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะ
2: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
3: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะมี
3: ใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
2: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตร
1: ะ
0: นะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับของที่นี
1: ่คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันหน่อยครับว่าโรงเรียนตชด.ที่ได้รางวัลและส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูถ้าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีละครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมไปเจอกันครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับ
1: ค
0: ุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร
1: ่ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลังที่จะม
0: าตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: จัดการจัดเมนูของเรานะคะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสคูลรันค
0: ่ะไทยสคูลรันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน่เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการนะครับเด็กๆที่นี่ชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
1: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่ที่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะฮะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป็นส้มตำมาแถวนี้ต้องส้มตำวันนี้แน่นอน
1: ของเด็กๆภาคอีสาน
0: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบครับอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
1: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ อันดับแรกก็คืออาหาร

0: จัดเมนูแล้วก็จัดแผนประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานแล้วก็ส่งแผนประกอบเลี้ยงเนี่ยให้กับครูเกษตร
1: ครูเกษตร
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีอันนี้ไปปลูกมาซะไปทำมาซะฉันสั่งเธอให้ปลูกสิ่งนี้แล้วครูเกษตรเขาไม่เถียงเราเลยใช่ไหมครับ
0: เกษตรไม่เถียง
1: ทำไมล่ะครับ
0: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
1: คือครูเกษตรบอกจ้ะคืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาเราเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนอกเรื่องงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี
0: ้
1: ชาตินี้ให้สามีทำก่อน
0: มีบ้าง
1: ผัดกันทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
0: ค่อยอาศัย
1: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่นี่เราปลู
0: กเอง
1: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจากไทยสคูลลันช์ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
0: ไม่เหนื่อยค่ะ
1: เอาความจริงสิ
0: ไม่เหนื่อยเลย
1: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจหญิงนะครับยังนะครับ
0: จ่าค่ะ
1: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงของเราในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกล่ะครับเป็นกุศโลบายในการฝึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงเนี่ย พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเขาไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
2: อ้าวฉากย่าเลยใส่บางๆใส่บางๆอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีคร
1: ับ นี่คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
2: ครับผม
1: เชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับ
1: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
2: 22ปีครับ
1: นานสุดเลยไหม
2: ครับผม
1: ถือเป็นครูเก่า
2: ครับ
1: แต่ชื่อใหม
2: ่ครับผม
1: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
2: ่ครับ
1: ครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ครับ
1: ครูน้อยชื่อเล็ก
2: ครับ
1: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกดีครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
2: ครับผม
1: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
1: ต้องใช้เรียวใช้แรง
2: ครับผมต้องจับจอบ
1: อืมก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
2: ครับผม
1: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
1: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
2: ครับ
1: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
2: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
1: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนน
2: ี้ก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
1: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
2: ครับผม
1: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
2: ครับผม
1: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
2: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
1: อืมเรา
2: ก็เป็นอาชีพครับ
1: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
2: ก็
1: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
2: ก็
1: มารู้ไหม
2: ม
1: าหาความรู้แล้วก็ครูพักรักจำฝึกหัดทำไปด้วย
2: ครับผมดูรุ่นพี่ทำนะครับ
1: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
2: ่ก็ประมาณ12 13ปีครับ
1: 12 13ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
2: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก
1: ็
2: สลัด
1: ผักสลัด
2: แล้วก็ผักกาดขาวขาว
1: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้นก็
2: มีคะน้าผักบุ้งจีน
1: ผักบุ้งจีน
2: แล้วก็กะหล่ำปี
1: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนี่ทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
2: ไก่ก็มีครับมีไก่ไข่
1: ไก่ไข
2: ่ไก่พันเนื้อ
1: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
2: ครับผม
1: แล้วครูต้องแบบอย่างนี้เองนะ
2: ก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กแหละ

0: ครับ
1: ฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
0: ครับผม
1: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเอง
0: ครับ
1: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
0: ผม
1: นี่แหละครับผู้ที่หลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผม
1: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
0: ครับผม
2: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆ เรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่แหละซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับนอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
3: ที่แม่เอาไปทางโรงเรียนกับมีขึ้นทรายมีผักแป้นแน่ทั้งเที่ยกับมีผักสลัดแน่เสียนะไปซอยทางโรงเรียนทางโรงเรียนก็เคยซอยเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคั่นเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทางโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้ให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่นนี่

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทําพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู่นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทําการเกษตรดูครับเพื่อเติบโตมาก็มาทําการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ําถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: หนูมีหน้าที่เปลี่ยนน้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกค่ะ
1: ชูแวบ
2: ชูแวบอะไรตอนนี้เนี่ย
3: หนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
4: ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับเพราะว่าผมไม่น่าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
5: หนูชอบกินผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

ุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวบุคคลโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นช

ที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่สองผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามิน A ผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามิน A ที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมะพร้าวอยู่ในแกงเขียวหวานแล้วมาเจอโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรเด็กกินแล้วสุขภาพดีผัดผักรวมไม่ต้องพูดถึงวิตามินแร่ธาตุเพียบและชื่นชมว่าเอากล้วยน้ำว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ

0: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้างโครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆ นักเรียนนะครับเพราะคุณครูทุกคนถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
1: โอ้โหครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ค่ะ
1: มีครูน้อยชื่อเล็ก
2: ค่ะ
1: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
2: ่ค่ะ
1: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
2: ค่ะใช่
1: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่สิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่ง
2: ค่ะ
1: มีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตอนเช้าเรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
2: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการที่เราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
1: ครับผมก็คือจริงๆในมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ชื่นใจครับอย่างนี้ครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำถูกคำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคือความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเราครับ
12: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
0: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่เรารู้จักหารายได้รู้จักเก็บออมและรู้จักที่จะใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเพราะการวางแผนการเงินที่ดีตั้งแต่วันนี้ย่อมส่งผลดีกับเราในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ต้องคิดถึงเรื่องของการเกษียณไว้แล้วหรือยังคะอย่าคิดนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเอาไว้ใกล้ๆเกษียณก่อนค่อยเริ่มต้นก็ได้เพราะถึงเวลานั้นอาจจะสายจนเกินไปค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราเกษียณปุ๊บนะคะรายได้จากการทำงานไม่มีแล้วแถมยังอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามีเวลาว่างไปใช้เงินมากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับ1คนนะคะที่เป็นหญิงสาวที่เพิ่งเริ่มต้นเลข3แต่ว่าเธอได้วางแผนเกษียณไว้อย่างดีทีเดียวเป้าหมายของเธอเนี่ยเหยียบ9หลักนะคะแต่เธอบอกว่าสามารถทำได้เพราะเธอเริ่มต้นเร็วและมีวินัยไปคุยกับเธอพร้อมกันค่ะและตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่กับแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นวิศวกรสาวสวยนะคะจะมาพูดคุยว่าทำไมเธอถึงสนใจที่จะวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆนะคะกับคุณน้ำมนต์เลิศจิตจรัสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะหลายคนบอกว่าเห็นคุณน้ำมนต์แล้วไม่คุ้นให้แนะนำตัวก่อนนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นยังไงบ้าง
2: ชื่อน้ำมนต์เลิศจิตจรัสนะคะก็ทำงานเป็นวิศวกรอยู่ค่ะอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะอยู่ในตำแหน่งวิศวกรระดับ6ค่ะ
1: แล้วหน้าที่การงานที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นส่วนไหนคะ
2: เป็นส่วนของการเจรจาสัญญาค่ะสัญญาซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศด้วยแล้วก็จะมีการเจรจาจัดทำสัญญาในส่วนนี้ค่ะ
1: เราก็ดีลให้นะคะก็เจรจาพูดคุยแปลว่าพบปากกับคน
2: ทุกคนเยอะค่ะซึ่งจะเป็นนักลงทุนต่างชาติค่ะส่วนใหญ่
1: และส่วนตัวแล้วเรื่องของรายได้ของเราเนี่ยมาจากทางเงินเดือนเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีรายได้จากช่องทางอื่นด้วยคะ
2: จริงๆก็มีเงินเดือนเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นเช่นอาชีพเสริมค่ะมีการรับแรงงานด้วยค่ะแรงงานภาษาอังกฤษเพราะเนื่องจากเราทำงานภาษาอังกฤษเป็นงานสัญญาเราก็จะมีความรู้ในด้านนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปหารายได้เสริมได้ค่ะแล้วก็จะมีจากส่วนอื่นเช่นการให้เช่าบ้านเช่าหรือว่าการลงทุนต่างๆค่ะ
1: แปลว่าจริงๆรายได้มาจาก2ทางหลักก็คือรายได้จากการทำงานท
2: ั
1: ้งงานประจำแล้วก็งานเสริมกับรายได้จากการลงทุนทั้งบ้านเช่าแล้วก็สินทรัพย์ประเภทอื่นด้วยนะคะถามเรื่องของชีวิตส่วนตัวนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะคุณน้ำมนต์มีครอบครัวแล้วหรือยังแล้วก็ตอนนี้อาศัยอยู่กับใครบ้าง
2: ตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะยังโสดอยู่ค่ะ
1: แล้วภาระหนี้สินของเรามีไหมคะเรื่องบ้านเรื่องรถต่างๆ
2: ภาระหนี้สินจะมีส่วนเดียวคือบ้านที่เป็นส่วนที่ให้เช่าค่ะก็จะเป็นรับมาเป็นรายได้ของการจากเงินเช่าแล้วก็จะผ่อนไปที่แบงค์ค่ะ
1: เราตั้งใจว่าเวลาซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยซื้อเพื่อการลงทุนคือการปล่อยเช่าเลยหรือเปล่าตั้งแต่แรก
2: ใช่ค่ะตั้งใจเลยค่ะ
1: ทำไมถึงชอบรายได้จากการปล่อยเช่าให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของเราล่ะคะ
2: เนื่องจากว่ามองว่ามันเป็น passive income ดีค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันด้วยจริงๆแล้วบ้านเช่าเป็นเหมือนแบบเราทำงานอยู่เราก็สามารถหาเงินได้ตลอดเวลาค่ะ
1: เพราะจริงๆเวลาเราซื้อบ้านปุ๊บเนี่ยค่าเช่าที่เราได้ก็เอาไปผ่อนค
2: ่
1: าบ้านได้เลยด้วยนะคะแถมเป็นสินทรัพย์ของเราด้วยนะคะเริ่มลงทุนบ้านเช่ามานานยังคะ
2: ประมาณ5ปีแล้วค่ะ
1: โอ้ก็พอสมควรแล้วนะคะตอนนี้มีกี่หลังเอ่ย
2: 2หลังค่ะเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะ
1: เป็นทาวน์เฮาส์ทำไมเลือกทาวน์เฮาส์ไม่เลือกคอนโดมิเนียมล่ะคะ
2: เนื่องจากว่าบริเวณที่ใกล้กับบริเวณบ้านนะคะมีการทำโครงการอยู่แล้วเขาก็มีโครงการที่เหมือนหลุดแบงค์อะค่ะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกก็เลยซื้อในช่วงเวลาที่คิดว่าราคาเหมาะส
1: ม
2: แล้วก็เป็นทำเลที่ใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลมีการเปิดร้านค้าในนั้นเยอะก็คิดว่ามีอัตราการเช่าเยอะแล้วได้ราคาที่ดีค่ะ
1: ค่ะก็คือซื้อถูกด้วยเพราะว่าเป็น NPA นะคะเป็นสินทรัพย์รอขายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นทำเลที่ใครๆเนี่ยก็กำลังอยากได้บ้านเช่าด้วยนะคะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตการทำงานบ้างดีกว่านะคะปกติเนี่ยส่วนตัวเวลาเราไปทำงานนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านเนี่ยเราใช้วิธีการไหนใช้เวลาในการทำงานวันนึงกี่ชั่วโมง
2: วันนึงทำงานเนี่ยเริ่มงาน8โมงนะคะแล้วเลิกงาน4โมงเย็นค
1: ่
2: ะการเดินทางโดยหลักๆแล้วที่บริษัทนะคะจะมีการให้รถบริการอยู่แล้ว

0: ไปตามเวลาค่ะก็คือขึ้นรถบริการไปกลับได้เลยเสียเดือนละเพียง300บาท
1: โอ้
0: ซึ่งก็คือประหยัดค่าน้ำมันไปเยอะมาก
1: ค่ะถึงบ้านเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องไปขึ้นรถที่ไหน
0: ถึงบ้านเลยค่ะ
1: โอ้จริงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดีมากเลย
0: ซึ่งประหยัดค่าน้ำมันซึ่งสมมติว่าถ้าเรามองว่าน้ำมันเดือนนึง 7,000 ถึง 8,000 บาทปีนึงก็ประหยัดไปได้เยอะมากนะคะไปลงทุนต่อได้อีก
1: ถูกต้องแถมมีค่าเสื่อมรถยนต์ด้วยที่เราไม่ต้องขับนะคะไม่เสียเวลาไม่เสียแรงด้วยเหมือนกันเวลาคุณน้ำมนต์ใช้เงินเนี่ยปกติเราได้รายได้มาเราแบ่งเงินยังไงบ้างคะ
0: แบ่งส่วนหนึ่งไว้เก็บก่อน
1: ค่ะ
0: ก็จะมีการวางแผนอยู่แล้วเช่นเราจะฝากเงินเดือนละเท่าไหร่มันจะมีฝากประจำในส่วนหนึ่งของที่บริษัทแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะซื้อหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทค่ะแล้วก็มีส่วนที่จะปันเพื่อซื้อ LTF IMF เพื่อที่ปลายปีจะได
1: ้
0: มีลดหย่อนภาษีได้เรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะคิดเป็นสัดส่วนได้ไหมคะเช่นรับมา100บาทเนี่ยเราแบ่งเก็บก่อนใช้กี่เปอร์เซ็นต์ใช้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือเราไปทำอะไรบ้าง
0: จริงๆแบ่งประมาณเกือบ 50% เลยค่ะของเงินที่ได้รับมา
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะ
1: เพื่อลงทุนเลย
0: ลงทุนใช่ค่ะ
1: เราก็ใช้ประมาณ 50% ที่เหลือ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมถึงสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเก็บออมและลงทุนขนาดนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอะคะ
0: เรามองว่าอนาคตมันมีความไม่แน่นอนสูงไม่ว่าเราจะทำงานเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นบริษัทก็ตาม
1: ที่มีความมั่นคงอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนมันมีความเสี่ยง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเริ่มต้นได้เร็วเนี่ยแล้วเราก็สามารถเกษียณทางการเงินได้เร็วอันนี้ขอใช้คำว่าเกษียณทางการเงินใช่ไหม
1: คะ
0: คือเราอาจจะยังไม่เกษียณทางการทำงานแต่เกษียณทางการเงินก่อนเราก็จะมีความสบายใจแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เร็วขึ้น
1: เวลาเราพูดถึงการเกษียณนะคะถามคุณน้ำมนต์ว่าคนในองค์กรเพื่อนๆร่วมงานหรือว่าเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเขาเริ่มคิดหรือยังในวัยเดียวกันนะคะ
0: น่าตกใจที่หลายๆคนไม่ได้เริ่มคิดเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องมองว่าคิดได้แล้วนะเพราะว่าอายุมันคือเวลามันผ่านไปเร็วมากอายุ30แป๊บเดียว40แป๊บเดียว50บางทีพอเราไม่ทันมองไปถึงจุดที่เราต้องแบบคิดเสียใจแล้วมันย้อนเวลากลับมาไม่ได้แล้วแต่หลายคนนะคะที่อายุ30แล้วก็ยังไม่ได้มีเงินเก็บเลยก็มีนะคะเพราะว่าบางทีการที่ได้เงินมาบางทีมีภาระที่จะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนอยากไปเที่ยวในช่วงนี้เลยชายก็ไปเที่ยวกันก่อนแบบรู้สึกว่าใช้ชีวิตที่คุ้มก่อนบางทีก็อาจจะอันตรายเล็กน้อยนะคะในส่วนนี้
1: เพราะเราอาจจะคิดถึงในวันนี้มากจนเกินไปโดยลืมมองอนาคตก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วความสุขมันอาจจะต้องแบ่งกัน2ด้านนะคะความปลอดภัยในอนาคตแล้วก็ความสุขในวันนี
1: ้ค่ะเราให้ความสำคัญกับเรื่องเกษียณในพอร์ตของการลงทุนของเราในกี่เปอร์เซ็นต์คะที่บอกว่าเราแบ่ง100นึงเนี่ย 50% มาเรื่องของการเอาและการลงทุนใน 50% นั้นเนี่ยแบ่งยิบย่อยเกษียณนี่เป็นส่วนหลักส่วนรอหรือว่าส่วนน้อยยังไงบ้าง
0: จริงๆเกษียณเป็นส่วนหลักเลยค่ะเพราะมองว่ารายได้ที่แบบใช้ได้ตอนนี้ 50% เนี่ยเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปทุ่มให้กับการวางแผนเพื่ออนาคตนะคะบอกตัวเลขคร่าวๆได้ไหมคะให้คุณผู้ชมได้ลองคิดตามดูว่าเอ๊ะเวลาพูดถึงวัยเกษียณเนี่ยอย่างคุณน้ำมนต์เองเนี่ยตั้งใจจะใช้วันละเท่าไหร่เดือนละกี่บาทนะคะแล้วก็ต้องมีเงินมากน้อยแค่ไหนที่จะใช้ได้แบบสบาย
0: ๆจริงๆก็มองก่อนนะคะว่าตอนนี้ถ้าเราจะใช้อย่างสบายๆเป็นเท่าไหร่ก็มองว่าแบบแสนหนึ่งเนี่ยสบายชัวร์ๆเลย
1: ต่อเดือน
0: ต่อเดือนค่ะมั่นใจว่าสบายแน่นอน
1: อยู่เลย
0: อยู่แน่นอน สามารถไปเที่ยวได้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ แล้วก็ลองมองว่าเอ๊ะแสนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่ามองว่า60เราก็จะต้องหาเงินเพื่อพอแค่แสนเดียวเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเงินเฟ้อเนี่ยก็ลองสมมติคำนวณว่าสัก 4% แค่นี้ก็จะต้องมีเงินตอนอายุ60ประมาณ 300,000 กว่าเข้าไปแล้วนะคะ
1: ต่อเดือนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราต้องมีการคูณจำนวนปีที่จะเป็นอายุไขแล้วอีกยิ่งอายุน้อยแบบนี้เนี่ยกว่าจะถึงวันนั้นวิวัฒนาการทางการแพทย์นะคะเรื่องอาหารการกินก็จะทำให้เราอายุยืนขึ้นไปด้วย
0: อาจจะไม่ได้เสียชีวิตกันที่อายุแบบ80 90อาจจะเป็น100แล้วก็ได้นะคะตอนนั้น
1: ค่ะแล้วเราต้องมีเงินกลมๆเท่าไหร่คะเคยคำนวณตัวเลขไปไหม
0: จริงๆกลมๆมองไว้สักประมาณที่80ถึง100นะคะ
1: โอ้ล้าน
0: ค่ะ
1: โอ้โหไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่าณวันนี้ที่เราวางแผนไว้ทำได้ตามเป้าหมายหรือเปล่า
0: คิดว่าน่าจะทำได้ตามเป้าหมายนะคะ
1: นี่คือสิ่งที่ใจนะคะเพราะฉะนั้นเราพักกันคู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าโอ้โหคนอายุ30ปีวางแผนเกษียณที่จะต้องมีเงิน80ถึง100ล้านบาทในวัย60ปีแต่สามารถทำได้ตามเป้าหมายน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าแล้วจะทำได้อย่างไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: ทิ้งท้ายเมื่อเบรกที่แล้วไว้นะคะว่าถ้าเราอยากเกษียณสบายมากเลยก็คือมีเงินใช้เดือนละแสนในเงินปัจจุบันนี้หรือว่า 300,000 เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อที่ 4% ต่อปีไปเรื่อยๆนะคะต้องมี80ถึง100ล้านบาทนี่คือตัวเลขที่คุณน้ำมนต์บอกไว้นะคะคำถามก็คือแล้วเราจะมีได้อย่างไรต้องให้คุณน้ำมนต์ช่วยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเวลาเราวางแผนเนี่ยเราตั้งใจว่ามีเป้าหมายเท่านี้แล้วสิ่งที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะ เรามีการเตรียมเงินแล้วก็จัดสรรเงินไว้รูปแบบไหนบ้างคะ
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเงินออมที่แบ่งมา 50% เนี่ยก็จะแบ่งเป็นลงทุนหลายแบบนะคะส่วนแรกก็คือการออมแบบออมทรัพย์ธรรมดาเลยแต่ว่าที่บริษัทจะเป็นการออมทรัพย์ซึ่งได้ดอกเบี้ยสูงกว่าข้างนอกหน่อยนึงนะคะเพราะตอนนี้ออมทรัพย์ข้างนอกค่อนข้างดอกเบี้ยโหด
1: เล็กน้อยนะคะไม่ถึง 1% เลย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าที่บริษัทเนี้ยจะได้3กว่านะคะ 3. เกือบ 3.5 ซึ่งก็ถือว่าเยอะกว่ากันเยอะอันนี้ก็เหมือนได้เปรียบขึ้นมานิดนึงนอกจากนั้นก็จะมีหุ้นของที่บริษัทด้วยค่ะเป็นหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย
1: ์
0: ค่ะก็จะได้อีกประมาณ6-7% นะคะ
1: ซึ่งดีมาก
0: ใช่ค่ะซึ่งก็ค่อนข้างมีความมั่นคงนอกจากนั้นก็จะไปลงทุนในหุ้นค่ะหุ้นรายตัวเลยแต่ว่าจะเน้นหุ้นที่เราไม่ต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราทำงานนะคะแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะนั่งคอยเช็คตลอดเวลาเราจะเล่นหุ้นปั่นก็ไม่ได้เราก็มองที่ว่าจะมองหุ้นที่ค่อนข้างมีการปันผลที่ดีหรือหุ้นที่มีโกรธที่ดีเช่นหุ้นโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ค่อนข้างแบบมีโกรธที่ดีนะคะแล้วก็จะมีการลงทุนเป็นกองทุนนะคะกองทุนนี่จะแบ่งเป็นทั้งส่วน LTF IMF เพื่อลดหย่อนภาษีอยู่แล้วแล้วก็กองทุนซึ่งเป็นกองทุนส่วนอื่นก็จะเน้นลงทุนไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องบ้านเช่าที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนด้วยค่ะ
1: มีการลงทุนหลากหลายประเภทมากเลยแล้วก็มีสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะแล้วแต่ละผลิตภัณฑ์นี้ให้ผลตอบแทนยังไงเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าเงินฝากเนี่ยได้ตั้ง 3% โดยประมาณนะคะสหกรณ์ 6% นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ทำงานที่เดียวกับคุณน้ำมนต์ก็อาจจะไม่ได
0: ้ยากนิดนึง
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าดอกเบี้ยน้อยมากแต่ไม่เป็นไรงั้นเรามาดูสินทรัพย์ที่คนทั่วไปก็ลงทุนได้หุ้นรายตัวเนี่ยเวลาเราเลือกที่บอกว่าในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลไม่น่าจะลงทุนตอนนี้แหละเพราะว่า PE ก็แพงมากแล้วต้องถามว่าในวันนั้นที่เราตัดสินใจซื้อหุ้นในกลุ่มนี้เราดูอะไรบ้างคะ
0: จริงๆตอนนั้นที่ตัดสินใจซื้อเพราะมองว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเหมือนเทรนด์ระยะยาวนะพูดได้ก็ที่หลายๆคนพูดว่าสังคมเราจะไปสังคมคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนป่วยแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลมันสูงขึ้นเรื่อยๆ คนต้องการที่จะเข้าโรงพยาบาลที่ให้ความสบายกับเรามากขึ้นคนอาจจะไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลมากเท่าเดิมแล้ว คนพอหาเงินได้ก็อยากจะให้รางวัลตัวเองพักผ่อนอย่างสบายสามารถเดินลงมากินร้านอาหารดีๆได้ข้างล่างนะคะ
1: รีสอร์ทเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็มองว่าการลงทุนในประเภทของโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะมีการผลตอบแทนที่ดีซึ่งจริงๆตอนแรกที่วางแผนไว้ตั้งใจจะมองเป็นระยะยาวไว้ก่อนนะคะ
1: ยาวได้ยาวแค่ไหนถึงเกษียณเลยหรือเปล่า
0: ถึงเกษียณเลยค่ะ
1: มาดูเรื่องของกองทุนบ้างดีกว่ากองทุนรวมเนี่ยอย่างที่คุณน้ำมนต์บอกว่ามีทั้งใช้ลดหย่อนภาษีกับกองทุนทั่วไปนะคะในส่วนใช้ลดหย่อนภาษีเราใช้สิทธิ์เต็มแม็กเลยหรือเปล่าแล้วก็ใช้ทั้ง LTF และ IMF ไหมคะ
0: ใช้สิทธิ์เต็มแม็กเลยค่ะแล้วก็ใช้ทั้ง LTF IMF เลยด้วยค่ะที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วคนในวัยประมาณ30จนถึง30ต้นๆจะไม่มีใครซื้อ IMF
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาจะบอกว่าโอ้อีกนาน55กว่าจะถอนได้
0: ใช่เขาก็จะมองว่าแบบอีกนานแต่จริงๆแล้วมันก็คือการลงทุนประเภทนึงซึ่งเอามาได้สิทธิ์ลดหย่อนด้วยเนาะก็ควรจะทำให้มันเต็มแม็กจริงๆก็คือควรที่จะอดออมเล็กน้อยเพื่อแบบความสุขในวันข้างหน้านะคะ
1: แล้วที่สำคัญพวกกองทุนเหล่านี้ได้ผลประโยชน์2ต่อแน่
0: ใช่
1: ลดภาษีได้เลยในปีปฏิทินนั้นๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวอย่างน้อยก็7ปีหรือว่าไกลกว่านั้นก็เพื่อเกษียณเลยแล้วเราเลือกยังไงบ้างคะอย่างเช่น LTF เนี่ยมันมีทั้งแบบปันผลกับไม่ปันผลที่กลางทั้งหมดนี้เป็นยังไง
0: ก็เลือกแบ่งครึ่งๆเลยค่ะส่วนนึงเป็นเหมือน Capital Gain ส่วนนึงเป็นเด้นปันผลเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยง
1: ก็คือใช้ทั้ง2แบบควบคู่กันไปแล้ว IMF ล่ะคะเพราะว่ามีหลายประเภทกองทุนพอสมควร
0: IMF เนี่ยเนื่องจากมันจะขายได้ในระยะยาวนะคะก็กลับไปที่เรื่องมันคือมองว่ามันเป็นลองเทอมเพราะฉะนั้นก็เน้นลงทุนในเฮลท์แคร์ค่ะสำหรับ IMF ค่ะเพราะมองว่าถ้าเราต้องถือยาวแล้วเราขายไม่ได้ในระหว่างช่วงนี้ก็อยากจะได้ธุรกิจที่เรามองว่าน่าจะดีในระยะยาวค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือมองว่าธีมของการรักษาตัวเองความสวยงามหรือว่าเฮลท์แคร์เนี่ยกำลังมาก
0: ็
1: เลยใช้ทั้งตัวหุ้นรายตัวด้วยกับตัว IMF ด้วยนะคะสัดส่วนของหุ้นรายตัวกับ IMF ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
0: จริงๆประมาณหุ้นเนี่ยจะประมาณอาจจะเยอะกว่าหน่อยจะประมาณ 60-70% ค่ะถ้ามองเทียบกับกองทุนนะคะ
1: ค่ะแล้วกองทุนก็น้อยลงมาหน่อยแล้วเงินฝากกับตัวสหกรณ์ล่ะคะ
0: ถ้าเทียบเงินฝากกับสหกรณ์ก็ถ้าเทียบกับตัวส่วนหุ้นกับIMFก็อาจจะประมาณครึ่งๆเลยก็มองว่ามันมีความมั่นคง
1: ค่ะแล้วผลตอบแทนก็ถือว่าค่อนข้างสูงเทียบกับตลาดด้วยนะคะแล้วอย่างบ้านเช่าเองล่ะคะเราตั้งใจว่าอยากจะมีเพิ่มเติมนอกจากนี้ไหมเพื่อเป็นแพสซีฟอินคัมให้กับตัวเอง
0: จริงๆก็มองอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่2หลังแล้วแล้วก็เหมือนว่าพอได้มาเราก็พยายามโปะก็ผ่อนหมดไปแล้ว1หลังก็จะมีเหลือแค่หลังเดียวที่ต้องผ่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็ตัวเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็มากกว่าค่าผ่อนเล็กน้อยด้วยก็เลยค่อนข้างโอเคสบายตัวเพราะฉะนั้นก็ลองมองหาอยู่ค่ะจริงๆอยากให้ไม่อยากจะรีบเพราะว่ารอจังหวะเราได้บ้านที่ราคาถูกหรือว่าคอนโดที่ราคาถูกแล้วมาปล่อยมันจะมีความคุ้ม ราคามากกว่า
1: ใครเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ก็ได้อย่างคุณน้ำมนต์บอกไว้เนี่ยจะไปซื้อ NPA
0: ค่ะ
1: นะครับจำธนาคารพาณิชย์เขาจะมีทรัพย์รอขายที่อาจจะได้มากับจากการยึดทรัพย์นะคะหรือว่าใครที่ไม่สามารถผ่อนได้หมดนะคะซึ่งธนาคารก็จะปล่อยราคาถูกมากแต่ก็ต้องไปดูพื้นที่นั้นๆด้วยซึ่งคุณน้ำมนต์ก็ไปดูก่อนจะตัดสินใจด้วย
0: ซึ่งบริเวณที่เลือกเป็นบริเวณใกล้บ้านค่ะเพราะว่าค่าเช่านี่บางทีจะต้องเข้าไปดูบ้านนะคะ
1: ใช่ไปตรวจเช็ค
0: ตรวจสอบมีปัญหาก็ต้องเข้าไปดูก็ใกล้บ้านมันก็สะดวกกว่า
1: ค่ะเวลาเราตั้งแผนไว้แบบนี้นะคะที่เราบอกว่าลงทุนทั้งสหกรณ์เอ่ยเงินออมทรัพย์นะคะหุ้นรายตัวกองทุนแล้วก็พวก ETF แบบนี้รวมถึงบ้านแล้วก็ทองคำเนี่ยไปตามสเต็ปที่วางไว้เราจะเห็นเป้าหมาย80ถึง100ล้านที่เราตั้งไว้เลยหรือเปล่าในวันที่เรา60ปี
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้ามีแผนมีการเปลี่ยนแปลงล่ะคะเช่นผลตอบแทนที่เราเคยคิดไว้ว่า 10% ต่อปีที่เราต้องการแต่อย่าง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลงนะคะว่าปีนี้ก็ผันผวนมากเหมือนกันไม่ได้เป็นไปตามเป้าเราทำยังไงหรือถ้าวันนึงคุณน้ำมนต์มีครอบครัวมีลูกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเราวางแผนในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไว้หรือเปล่าคะ
0: ในส่วนของปีที่มีการขาดทุนซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วเนาะธุรกิจมันไม่ใช่แบบดีตลอดเวลาใช่มันก็จะต้องมีขึ้นแล้วมันก็จะต้องมีลงเพราะฉะนั้นช่วงที่เศรษฐกิจมันค่อนข้างเป็นช่วงขาลงการลงทุนด้านหุ้นบางทีอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นส่วนของเงินเนี่ยมันจะถูกโยกมาทางออมทรัพย์มากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าช่วงที่ตลาดมันดีขึ้นเราก็จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงในตลาดหุ้นมากขึ้นเพื่อที่จะโดยเฉลี่ยแล้วในตลอดระยะเวลายาวๆเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นผลตอบแทนที่เราต้องการมันอาจจะบ้างๆน้อยบ้างในแต่ละปีแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันจะต้องเข้าเป็นไปตามเป้าหมายของเราค่ะ
1: แปลว่ามีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับแผนของการที่มีครอบครัวในอนาคตล่ะคะ
0: ถ้ามีครอบครัวในอนาคตนี้แน่นอนเลยนะคะค่าใช้จ่ายมากขึ้นเดี๋ยวนี้ค่าเรียนเด็กสมัยนี้แพงมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหารายได้เพิ่มแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่ามีครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนยุคนี้ก็ทำนะคะทำงานหนักขึ้นเพราะว่ามีลูกก็จะต้องใช้เงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรายจ่ายมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มรายรับเราให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะมีเงินเก็บได้เท่าเดิม
1: ค่ะหลายคนบอกโหเห็นคุณน้ำมนต์เนี่ยออมลงทุนนะคะ 50% ของรายได้ใช้กับอนาคตหมดเลยความสุขในปัจจุบันเราได้เสพบ้างหรือเปล่าเช่นได้ไปพักผ่อนนะคะใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าทำในสิ่งที่รักมากน้อยแค่ไหน
0: จริงๆต้องบอกว่าก็เป็นคนที่ไปเที่ยวบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เยอะพอสมควรใช้ชีวิตมีความสุขได้กับเงินที่เราออมมาเนี่ยค่ะแต่ว่า
1: เราแบ่งออกมาใช้บ้างไหมคะ
0: ใช้ค่ะ
1: อ๋อคือไม่ได้เก็บเพื่อแบบ 100% เพื่อเกษียณอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะคือ 50% ที่เหลือเราก็สามารถใช้ให้ความสุขกับเราได้ใช่ค่ะเนื่องจากเราก็ประหยัดค่ารถไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ค่าอาหารที่บริษัทก็ถูกเป็นตลาดข้างหลังบริษัทส
1: ามารถกิน
0: ในราค
1: า
0: ใช่ง่ายๆได้
1: ค
0: ่ะเราก็สามารถมีเงินเหลือเพื่อที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการลงทุนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพียงอย่างเดียวเราทำไปพร้อมๆกันได้แต่สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นให้เร็วแล้วก็มีวินัยด้วยนะคะอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่แต่ว่าอาจจะแบบรู้สึกตัวเองอายุยังไม่เท่าไหร่เลยทำไมคุณน้ำมนต์เนี่ยวางแผนเกษียณแล้วเลยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอยากให้กำลังใจรวมถึงกับคนที่อาจจะอายุมากกว่าเรา40 50ปีแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะอยากบอกกับเขายังไงบ้าง
0: คือจริงๆต้องบอกว่าคนเราเนี่ยอายุแบบ30ปีแล้วนะคะจริงๆมันไม่ได้น้อยนะเราเติบโตมา30ปีแล้วเราเหลืออีกแค่30ปีเท่านั้นก่อนที่จะถึงวัยเกษียณคือ60ปีบางคนพูดว่าเดี๋ยวนี้มีการเพิ่มระยะเวลาเกษียณเป็น65แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีความแน่นอนนะคะบางคนที่ทำงานบริษัทเอกชนอาจจะเห็นได้หลายๆครั้งช่วงนี้ก็เหมือนกันมีข่าวการเลย์ออฟพนักงานซึ่งก็เป็นความเสี่ยงระดับสูงนะคะถ้าเกิดสมมติโดนเลย์ออฟตอนอายุแบบ50 55เราก็สามารถหางานทำใหม่ได้ยากเพราะว่าช่วงนั้นมั่นใจแน่นอนว่าเศรษฐกิจไม่ดีถึงโดนเลย์ออฟนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มวางแผนแต่ต้นๆเนี่ยมันมีความสำคัญเพื่อนที่เป็นผู้ที่ปรึกษาทางการเงินค่ะเคยบอกไว้ว่าจริงๆแล้วการเริ่มออมเงินที่ถูกต้องควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนปีแรกของการทำงานนะคะคือได้รายได้ก้อนแรกมาแบ่งเลยค่ะกี่ส่วนก็ตามแบ่งเพราะว่าเราจะสามารถที่จะมีเวลาในการเก็บหอมรอมริบได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรีบเก็บหอมรอมริบเนาะจริงๆแล้วการเก็บออมแล้วก็ลงทุนเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมีเงินไปใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ามองว่าจะไปเที่ยวไม่ได้นะคะ
1: ถูกต้องค่ะสิ่งที่คุณน้ำมนต์พูดไว้ตลอดนะคะก็คือเรานั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าใจเย็นนะคะอย่าชะล่าใจคิดว่าจะต้องไปวางแผนเกษียณตอนอายุใกล้เกษียณเพราะว่าในความเป็นจริงเราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าออมก่อนรวยกว่าคุณน้ำมนต์เก็บก่อนใช้มาตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยู่เลยนะคะมีวินัยแล้วก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะให้ความสำคัญกับอนาคตมากกว่าปัจจุบันแต่ก็ไม่ลืมความสุขระหว่างทางที่เราเก็บเงินด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเราใช้ชีวิตทุกวันนี้เราก็อยากมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าก็อย่าประมาทจนกระทั่งลืมวางแผนอนาคตนะคะนี่คือเคล็ดลับแล้วก็แง่มุมดีๆที่คุณน้ำมนต์นำมาฝากกันน่าจะสร้างแรงบันดาล จนะคะแล้วก็ถือเป็นการจุดประกายให้ใครหลายคนเริ่มสนใจการวางแผนเกษียณด้วยการลงทุนจะหุ้นกองทุนหรือว่าเริ่มฝากเงินนะคะหรือว่าไปอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือรวมกันแบบคุณน้ำมนต์ก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณน้ำมนต์มากเลยนะคะที่บอกมุมมองดีๆแบบนี้กับเราขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้านนะคะว่าอยากเกษียณอย่างเกษมต้องทำอย่างไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
1: ใครๆก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขหลังวัยเกษียณนะคะแต่ว่าถ้าอยากใช้ชีวิตที่ดีสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักวางแผนการเงินเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันค่ะ
3: คุณเคยคิดหรือไม่คะชีวิตหลังเกษียณเนี่ยคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตแบบคนเมืองค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 ถึง 50,000 หรือใช้ชีวิตแบบชานเมืองนะคะค่าใช้จ่ายอาจจะเดือนละ 5,000 ถึง 10,000 นั่นเป็นคุณเป็นคนเลือกนะคะแต่ที่สำคัญก็คือถ้าคุณเลือกแล้วตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ชีวิตเลือกยังไม่รู้นะคะประเด็นทั้ง2เรื่องเป็นเรื่องเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณงั้นเราจะบอกเค้าเรียกว่ากลยุทธ์ในการเตรียมเงินเกษียณแบบรวยทั้งชาติหรือมีความสุขทั้งชาติตามเรามานะคะข้อแรกนะคะเป็นเรื่องที่คิดว่าคุณต้องกำหนดอายุก่อนว่าโดยเฉลี่ยเราเนี่ยนะคะจะต้องจากโลกนี้ไปสักอายุเท่าไหร่60 80นั่นคือ20ปี60ไป90นั่นคือ30ปีนั่นต้องไปดูว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยอายุยืนหรือเปล่าอย่างตัวเองเนี่ยบรรพบุรุษอายุจากโลกนี้ไป102ค่ะอันนี้ก็คือต้องเตรียมไว้40ปีนะคะข้อที่2ก็ถามว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายยามเกษียณเนี่ยจะเลือกเดือนเท่าไหร่เมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วนะคะจะเลือกแบบ 30,000 ถึง 50,000 หรือจะเลือกแบบ 5,000 ถ้าเราเลือกแบบเฉลี่ยทั่วๆไปนะกลางๆแล้วกัน 20,000 ท่านรู้มั้ยคะถ้าเงิน 20,000 เนี่ยแล้วจะต้องเตรียมหลังเกษียณโดยไม่พูดถึงเรื่องเงินเฟ้อเลยนะคะคุณต้องเตรียมเงินหรือมีเงินตอน60 5ล้านแน่แต่ถ้าเราบอกว่าจริงๆแล้วข้าวของ 20,000 อาจจะไม่พอเพราะว่ามันมีเงินเฟ้อเช่นเรื่องก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยกินอยู่50บาทแน่นอนอีก20ปีข้างหน้ามันจะกลายเป็น60 80หรือ100เราเรียกว่าเงินเฟ้อค่ะเราตีเงินเฟ้อสัก 4% นะคะเงิน 20,000 เนี่ยจะกลายเป็น 53,000 เศษๆเลยครับโจทย์ก็บอกว่าโอ๊ยแล้วอย่างนี้เราจะต้องเตรียมเท่าไหร่ถ้าเราคิดแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะควรจะเตรียมเผื่อเงินเฟ้อไว้ด้วยนะคะถ้าเราจะต้องบอกว่าจากโลกนี้ไปตอนอายุ80นั่นคือต้องใช้เงิน20ปีค่ะเงินเฟ้อ 4% เงินก้อนนี้ที่เราจะต้องเตรียมไว้อ่ะค่ะทั้งหมด7ล้านเศษๆตีกลมๆเป็น7ล้านแล้วกันนะคะเมื่อเรารู้แบบนี้เรามาดูข้อที่3ว่าเอ๊ะแล้วมีอะไรอยู่บ้างจำได้ไหมคะทับหลังนะคะแน่นอนเงินก้อนนึงที่เราจะเตรียมพอ60ที่เรามีประกันสังคมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ LTF RMF เงินประกันหรือเงินบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนในหุ้นที่เราลงไปมีอยู่เท่าไหร่สมมุติในที่นี้เราสำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วบอกมีอยู่5ล้านค่ะ7ล้านลบ5ล้านเหลืออีกเท่าไหร่คะ2ล้านและเราสมมุติว่าตอนนี้เราอายุ40นะคะเราต้องการเงินอีก2ล้านเราจะต้องเริ่มเก็บเงินอย่างไรไม่ยากเลยค่ะเอา2ล้านหารด้วย20ปีแล้วหารด้วยเดือนนะคะผลปรากฏว่า TikTok TikTok ออกมาแล้วประมาณ 8,000 กว่าบาทนะคะนั่นหมายถึงว่าแต่ละเดือนคุณจะต้องมีเงินเก็บเพื่อการเกษียณ 8,300 กว่าบาทเศษแล้วเราจะสำรวจตัวเองได้ยังไงว่าเราพร้อมหรือไม่ตามเป้ามาดูเลยค่ะว่าชีวิตเรารับจ่ายอย่างไรนะคะเช่นมีรายได้อยู่ 50,000 จ่าย 50,000 คุณเก็บไม่ได้นั่นคือปัญหาคุณต้องเก็บเป้าหมายในการเกษียณคือ 8,000 กว่าบาทถูกไหมคะคุณก็ต้องกลับมาดูว่ารายได้คุณ 50,000 เนี่ยหักค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกนะคะให้เหลือเงินเก็บพอที่จะสำรองเพื่อการเกษียณอันนี้คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็ดูเงินในแต่ละเดือนว่าจะทำได้หรือไม่จากนั้นยังไม่พอนะคะทุกเดือนทุกเดือนในการใช้ชีวิตคุณต้องมาสำรวจว่าเงินคุณเหลือหรือไม่แล้วก็ปรุงแต่งว่าเราอยากใช้ชีวิต 20,000 ในเดือนที่ตอนอายุ60นะคะเราจะสามารถจะใช้แบบนี้ได้อย่างไรต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้นะคะเช่นถ้าเราใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยนะคะแล้วบอกว่าตอน60เราจะใช้ชีวิตแบบสมถะซึ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบสมถะและรัดกุมเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับทั้งหมดนะคะในการวางแผนเกษียณอย่างไรให้มีเงินใช้ทั้งชาติขอให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตเกษียณทั้งชาติเลยนะกดไลค์ค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเรื่องของการเกษียณอย่างมีความสุขไม่ใช่เรื่องยากเลยใครก็ทำได้นะคะสิ่งสำคัญคือต้องตั้งเป้าหมายและเริ่มต้นทำทันทีนะคะจะได้มีรอยยิ้มในทุกช่วงวัยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: พวกมึงคิดว่าใครในกลุ่มของเราที่เร็วที่สุด
1: กูอยู่แล้ว
2: พวกมึงก็กล้าพูดเนาะตัวใหญ่ขนาดเนี้ยจะมาวิ่งไวกว่ากูได้ไงวะ
0: พวกมึงก็รู้จักกูน้อยไป
3: เอางี้
1: มึงเห็นสุดซอยตรงนู้นไหมวิ่งแข่งกันใครวิ่งช้าสุดเลี้ยงข้าวด้วย
2: เอ้กูก็ว่าดีว่ะกูอยากกินเนื้อย่างพอดีเลย
0: โอเค
1: พร้อมนะ

0: ไรเนี่ย
1: โออะไรเนี่ย
0: ทำอะไรเนี่ยมาชนฉันทำไม
2: แล้วเธอมาอยู่เลนนี้ทำไมมันอันตรายนะรู้ไหม
0: ฉันก็ขับแบบนี้ทุกวันไม่เห็นจะมีปัญหาเลย
3: เป็นอะไรกัน
2: เกิดอะไรขึ้นก็เธอคนนี้สิขับช้าแล้วก็ยังไม่หลบให้รถที่ขับเร็วอีกอะ
0: แล้วทำไมไม่แซงซ้ายไปล่ะเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจำเป็นต้องบอก
4: นี่เธอไม่รู้จริงเหรอถ้าเธอขับช้าให้อยู่เลนซ้ายไม่ใช่มาอยู่เลนขวา
0: แล้วทำไมจะอยู่เลนนี้ไม่ได
4: ้นี่เธอไม่รู้จริงๆหรอว่าคนที่มาเร็วอ่ะเขาอยู่เลนขวาส่วนคนที่มาช้าเขาอยู่เลนซ้าย
0: จริงดิมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ก็ผิดอยู่นะลองคิดดูสิถ้าเราอ่ะไม่ได้ขับรถคันนี้มาแต่ถ้าเราอ่ะขับรถบรรทุกมาแล้วมาชนเธออ่ะเธอเจ็บหนักกว่านี้นะรู้ไหมเราเป็นห่วง
0: อ๋องั้นอย่างนี้แสดงว่าขับเร็วต้องชิดขวาและขับช้าต้องชิดซ้ายถูกไหม
4: แล้วคนที่ใช่อ่ะเขาให้ชิดทางไหนครับ
5: อย่าลืมนะครับขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายครับผม

หมี่ฮกเกี้ยนเป็นหมี่ของชาวภูเก็ตเชื้อสายฮกเกี้ยนมีเอกลักษณ์ของเส้นต่างออกไปจากเส้นอื่นๆจึงปรับให้เกิดเมนูใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในการรับประทานนะครับ

0: เราจะมาพบกันในรายการ Animal Speak นะคะเป็นรายการที่แนะนำความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak วันนี้หมออ้อยบอกว่าจะพาหนูมาดูเรื่องจิ๋วๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หนูเตรียมของมาได้ค่ะเต้นเต้นเต้นหนูพร้อมทำงานแล้ว
1: จริงเหรอ
0: ไหน
1: ไม่เจอหรอกแหมจิ๋วเกินให้น้องคนดีทายก่อนดีกว่าสัตว์จิ๋วที่หมอจะพามาดูเนี่ยมีสี่ขา
0: สี่ขาแมวเหรอ
1: ไม่ใช่
0: เอ้า
1: ใหญ่กว่านั้นนิดนึงบางครั้งก็เป็นอาหารของคนด้วยแต่ตัวนี้เราไม่ใช่เป็นอาหารนะตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเอางี้ดีกว่าเราไปดูข้างหน้าเลยดีไหมว่าเป็นตัวอะไร
0: นี่ค่ะ

0: สวัสดีครับพี่ไก่
1: สวัสดีครับ
0: นี่น้องคนดีครับ
2: ครับ
0: วันนี้ผมหลอกน้องคนดีว่าจะพามาดูสัตว์จิ๋ว
3: แล้วนี่คือสัตว์จิ๋วที่หมออ้อยยังพามาดูอ่ะ
0: ยัง
1: อันนี้เป็นวัวใหญ่เป็นวัวยุโรปวัวชาโลเล่นะครับเป็นวัวที่มาจากสายพันธุ์มาจากฝรั่งเศสมีแองกัสอเมริกานะครับมาเป็นลูกผสม
0: ก็คือเป็นลูกผสมระหว่างวัวต่างประเทศกับวัวไทย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาจะได้สามารถทนร้อนได้ดีเพราะวัวต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วทนร้อนไม่ค่อยได้
1: ใช่ครับ
0: พอผสมวัวไทยเข้าไปปุ๊บ
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นลูกครึ่ง
1: มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังตัวใหญ่เป็นที่
3: แล้วหนูถามนะสิคะทำไมบางตัวที่หนูมองมาเขามันจะตั้งขึ้นแล้วทำไมตัวนี้เขาลง
1: อ๋อจริงๆแล้ววัวเนี่ยครับในโลกนี้จะมี2ประเภทคือวัวไม่มีเขาตั้งแต่กำเนิดเหมือนเด็กๆแบบนี
0: ้
1: สายพันธุ์เขาพ่อเขาไม่มีเขาเกิดมาก็หัวแบบนี้เลยนะครับกับวัวที่มีเขาแล้วทีนี้พอมาผสมกันบางทีก็เลยได้
0: เขาเล็กๆน้อย
1: แบบนี้คือยังไม่หมดไปซะทีเดียวแต่สำหรับลูกเขาเนี่ยก็จะไม่มีแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีเขานะครับแต่มีอีกวิธีนึงที่เราการจัดการฟาร์มก็จะคือจัดการเขาออกตั้งแต่เด็ก
0: ครับบางทีเวลามีเขาเนี่ยเวลาวัวเขาเหมือนกับช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือว่าต่อสู้กัน
1: ก็จะ
0: เอาเขามาชนกันทำให้วัวตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยโดนแทงบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดเขาออกจะได้ไม่มาขุดกัน
1: แต่หลังๆพอเราใช้วิธีที่ใช้สายพันธุ์ไม่มีเขาเราก็ลดงานตัวนี้ไปก็สบายมากขึ้นนะครับ
0: เมื่อกี้ผมเดินมาเนี่ยมันมีวัวแบบหลายไซส์มากเลยครับพี่ไก่
1: ใช่ครับของเราทำหลายประเภทมากคือเหมือนเป็นการเรียนรู้อย่างนึงเราก็ทดลองเพราะฉะนั้นเราจะมีวัวหลายชนิดอยู่ที่นี่มากเดี๋ยวเราไปดูต้นทางก่อนที่พี่ทำมาเป็นแบบเนี้ยมันมีวัวแบบต้นทางอยู่ด้วยนะครับลองไปดูทางนี้กันครับ
0: ผมว่าเป็นวัวที่มาจากต่างประเทศ
1: ใช่ครับสายพันธุ์เลือดมาจากต่างประเทศแต่กว่าจะไปสู่ตรงนู้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากวัวไทยๆเลยก็มีตัวเล็กๆเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ใช่ครับพวกนี้เป็นวัวไทยๆนะครับผมแล้วก็เป็นลูกผสมบาหมั่นนะครับลูกผสมบาหมั่นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นวัวร้อนเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาแม่วัวพวกไทยๆพวกนี้ใส่ชาโลเล่ฝรั่งเศสเข้าไปหรือใส่แองกัสอเมริกาเข้าไปเราก็จะได้ลูกที่เป็นแบบนู้นขึ้นอยู่กับว่าพันธุกรรม1คือแม่โครงสร้างดีไหมครับ2น้ำเชื้อที่ใช้น้ำเชื้อเกรดดีแค่ไหนนะครับก็พัฒนาตรงนั้นขึ้นมาถ้าน้ำเชื้อพ่อพันธุกรรมดีส่วนใหญ่เราใช้ของนอกทั้งหมดนะครับพันธุกรรมดีแล้วก็แม่โครงสร้างส่งด้วยลูกออกมาก็จะใหญ่บึกเหมือนที่เราเห็นข้างบน
0: เมื่อกี้บอกว่าใช้พ่อนอกหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: น้ำเชื้อนอก
1: แช่แข็งมาจากนอก
0: ผสมเทียมเอามาผสมเทียมที่นี่
1: ใช่
0: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์
1: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์มาง่ายมากครับเพราะว่าแม่พันธุ์ทั้งฝูงเนี่ยเราจะให้ท้องพ่อไหนบ้างก็ได้นะครับทั้งฟาร์มเนี่ยก็จะมีตัวผู้อยู่ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเช็คเกอร์ของเราซึ่งตอนเด็กรุ่นเนี่ยเขาสัตวแพทย์เขาผ่าตัดเบี่ยงเบนลึงให้นะครับก็จะมีลึงอยู่ด้านข้างตัวเอาไว้เช็คสัตว
0: ์สำหรับการเบนลึงนั้นก็คือการที่เราผ่าตัดเบี่ยงเบนอวัยวะเพศของตัวผู้ให้ไปอยู่ด้านข้างของลำตัวแทนเพื่อไม่ให้วัวตัวผู้ตัวนั้นเนี่ยทำการผสมพันธุ์กับตัวเมียจนติดลูกได้ประโยชน์ของการเบนลึงก็คือเราจะสามารถรู้ได้ว่าตัวเมียตัวไหนที่พร้อมจะผสมพันธุ์พอตัวผู้ที่เราเบนลึงไว้จะเป็นผู้ส่งสัญญาณบอกเรามาทำให้การผสมเทียมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับดูดิวัวตัวนี้สิมันมีเชือกที่จมูกด้วยเห็นมั้ยเอา
3: อื้อน่าเชื่อค่ะ
0: อ่า
3: เป็นวัวไถนาหรือเปล่า
0: วัวไถนาไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าสนกระพาย
1: สนกระพายใช่มั้ยครับ
0: คือเขาจะมีการเหมือนกระเจาะรูจมูกข้างในอ่ะแล้วก็เอาเชือกสอดเข้าไปแล้วก็คล้องมาเวลาจะพาวัวไปไหนเขาก็ดึงจูงไปคือลากจูงวัวเขาจะเชื่องไม่ดิ้นไม่อะไรเลย
3: เพราะมันอยู่ที่จมูก
0: มันอยู่ที่จมูกเวลาเขาดึงเนี่ยมันจะเจ็บ
1: แล้วเขาเจ็บ
0: เขาเจ็บเขาก็เลยไม่ดิ้นไม่อะไรแต่สังเกตวัวที่นี่เนี่ยไม่มีเลยนะมีแค่ตัวเดียว
1: ครับผมถ้าเป็นวัวที่มาจากที่อื่นคือซื้อเข้ามาเนี่ยครับก็อาจจะมีรอยสนธภาอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่สุดท้ายเราก็จะตัดทิ้งแต่ว่าลูกวัวส่วนใหญ่ที่เกิดบ้านเราพันธุกรรมเนี่ยมาจากเมืองนอกเนี่ยเขาจะคัดเรื่องความเชื่องมาก่อนแล้ววัวที่นี่จะค่อนข้างเชื่องเพราะฉะนั้นที่นี่เราไม่ใช้สนธภาเลย
0: วัวมีคลิปตรงติ่งหูด้วยเห็นไหมแล้วก็มีเจาะหูด้วยเขาทำก็คือว่าเอาไว้รู้ว่าวัวตัวไหนชื่ออะไรแม่ตัวนั้นชื่ออะไรเกิดเมื่อไหร่คือเป็นข้อมูลให้เราก็เหมือนกับบัตรประชาชนวัว
1: ใช่ครับ
3: แล้วทำไมบางตัวไม่มีอะคะ
1: ก็ของเราเนี่ยจริงๆพอมาอยู่ที่เราเนี่ยเราทำ เบอร์ร้อนถ้าเกิดที่นี่นะครับมีฮอตแบนดิ้งก็มี
3: เบอร์ร้อนก็คือจะเอาเหล็ก
1: ตัวเลขข้างๆเป็นการจัดการฟาร์มอย่างนึงถามว่าจำเป็นไหมก็ในการจัดการฝูงวัวเยอะๆเนี่ยวัวอยู่ในทุ่งเนี่ยการสื่อสารที่คุยกันแล้วเข้าใจไม่ผิดพลาดฉีดยาไม่ผิดตัวรักษาไม่ผิดตัวเนี่ยก็ต้องมีฮอตแบนดิ้งตรงนี
0: ้หมอว่าน้องคนดีเนี่ยน่าจะได้ความรู้พื้นฐานละสำหรับวัวที่เราพามาดูคราวนี้หมอจะพาน้องคนดีไปดูสัตว์จิ๋วละ
3: อย่าบอกนะคะว่าจะพาหนูไปดูวัวจิ๋ว
0: ใช่ไหมคะพี่ไก
3: ่มีด้วยเหรอ
0: มีพี่ไก่ให้พี่ไก่พาไปดูดีกว่าไปอันนี้เป็นวัวอะไรครับ
1: อันนี้เป็นวัวจิ๋วรุ่นแรกของเราครับเป็นซีรีส์แรกนะครับผม
0: นึกว่าลูกวัว
1: เป็นแม่พันธุ์แล้วครับพวกนี้เป็นแม่พันธุ์ทุกตัวนะครับแต่เป็นซีรีส์แรกก็เลยเป็นสีดำบางตัวก็3ขวบ
0: วัวแคระหรือว่าวัวจิ๋วที่พี่ไก่บอกก็คือว่าก็คือพวกนี้แหละ
1: ครับแต่อันนี้ทำมาสักพักแล้วยังไม่แปลก
0: ยังไม่แปลก
1: ครับมีแปลกกว่านี้
0: อ๋อมีแปลกนี่อีกฮะ
1: ครับ
3: งั้นไปดูกันค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่
3: เฮ้ยหน้าแพนด้าหน้าแพนด้าน
1: ี่นะครับวัวแพนด้านะแพนด้าน
0: ะครับ
1: แต่ของพี่เนี่ยฝึกไว้เพื่อเชื่องเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชมวัวเหมือนวัวใหญ่ข้างนอกคงไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวพี่พาน้องคนดีเข้าไปเล่นกับเขาข้างในเลย
0: เฮ้ยพี่เข้าไปเล่นด้วยอ่ะนี่จะเป็นวัวจิ๋ว
1: ใช่ครับเป็นซีรีส์2ของเราที่เป็นแนแพนด้าวัวจิ๋วดงประดู่ที่เราเรียกวัวจิ๋วเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่วัวแคระถ้าแคระเนี่ยคือมาจากดอฟปุ๊บมันก็เหมือนคนพิการ
0: แคระ
1: นะครับแต่ที่เราเล็กทั้งหมดเนี่ยคือเล็กโดยสายพันธุ์มินิเจอร์เขาเป็นพันธุ์ที่คัดมาเพื่อเล็กจริงๆแล้วส่วนที่คำว่าเป็นดงประดู่เนี่ยเราก็ใช้หลักการตั้งชื่อสายพันธุ์วัวที่พัฒนากำแพงแสนก็ตั้งชื่อกำแพงแสนพัฒนาที่ตากที่กระบินก็ตั้งชื่อพันธุ์กระบินพันธุ์ตากนะครับแต่ของเราทำที่ดงประดู่ฟาร์มแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่เราทำแบบนี้เป็นวัวชุดแรกของเมืองไทยจริงๆที่เป็นมินิเจอร์สำหรับท่องเที่ยวน้องคนดีลองป้อนไหมครับ
0: ป้อนอาหารลิ้นเขายามากเลยนะพวกนี้เนี่ย
1: มาเร็ว
0: โดนลิ้นไหม
3: ลิ้นจักรจี้มากเลย
0: ลิ้นจักรจี้เขาชอบกิน
1: อันนี้เราฝึกแล้วครับฝึกจูงด้วยเดินพาเดินเล่นได้นะครับป้อนอาหารได้กอดเล่นถ่ายรูปได
3: ้แล้ววัวมันเป็นหวัดได้ไหมคะ
1: ได้สิคะในโรคประจำที่เราเจอในวัวเนี่ยก็อาจจะมีไม่สบายเป็นหวัดปอดบวมโดยเฉพาะในลูกวัวเล็กๆเกิดใหม่นะครับที่มาเจอจังหวะที่เกิดมาแล้วฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันในช่วงฤดูฝนหนักๆนะครับก็อาจจะป่วยถึงขั้นปอดบวมแล้วก็ตายได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการที่เลือกไม่ผสมในช่วงที่เรานับย้อนหลัง9เดือน
0: 9เดือนขึ้นไปเออจะให้คลอดช่วงไหนครับ
1: ตลอดปียกเว้นเดือนสิงหากันยา
0: อ๋อโอเค
1: ครับที่นี่ฝนหนักสิงหากันยาเราก็จะเว้นช่วง2เดือนนี้นะครับแต่ในแง่ของการเลี้ยงดูทั่วไปถามบอกป่วยบ่อยมั้ยจะเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยน้อยมาก
0: ไม่ค่อยเจอโรคภัยไข้เจ็บพูดง่าย
1: ไม่ค่อยเจอ
0: เพราะว่าเลี้ยงดีอากาศดีอาหารก็ถึง
1: เหมือนที่สัตวแพทย์ทั่วไปรู้กันว่าจัดการไม่ให้ป่วยจะดีกว่าป่วยแล้วมารักษา
0: ใช่ครับ
1: ที่นี่ดูแล

0: แล้วสุขภาพดีก็ไม่ต้องป่วยจริงๆแล้วเนี่ยครับทุกตัวที่เนี่ยบอกตามตัววัวที่เกิดที่บ้านผมทุกตัวเกิดจากการผสมเทียม
1: ครับ
0: ก็มีการเช็คสัตว์มีการผสมล้วงตรวจท้องทำเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากวันธรรมดาทำงานอยู่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเวลาถ้าฉุกเฉินแถวนี้ก็ให้หมอผสมเทียมของวัวนมแถวนี้มีเยอะเขาก็เข้ามาช่วยดูแลให
2: ้วันนี้มีล้วงตรวจไหมคะ
0: มีล้วงตรวจไหมคุณหมอล้วงตรวจไหมครับเดี๋ยวล้วงตรวจเรามีวัวที่จะต้องตรวจท้องก็มีนะครับ
1: หมอลองล้วงดูซิว่าท้องหรือเปล่า
2: หนูส่งให้หมออ้อยเลยค่ะ
1: โอเคส่วนใหญ่เราก็จะล้วงตรวจดูว่าท้องหรือไม่ท้องเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูลักษณะภายนอกก็สามารถพอบอกได้คร่าวๆหรือบางครั้งถ้าเกิดมีเครื่องอัลตราซาวด์ยิ่งแม่นมากเลย
0: ชัดเจนเลย
1: ว่าท้องไม่ท้อง
0: จะเห็นตัวอ่อนเลยอยู่ข้างในนะครับ
1: คราวนี้เวลาล้วงเขาจะรู้สึกเจ็บบ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการผูกไว้หรือบางครั้งเขาอาจจะเตะเราได้ก็ต้องมัดขาไว้ด้วยกันไม่ให้เขาเตะเราหมอไม่เคยล้วงวัวจิ๋วปกติเราตอนเราเรียนเนี่ยสัตวแพทย์จะมีการเรียนล้วงตัววัว
0: จะยืนระดับนี้เลย
1: วัวธรรมดาล้วงนี้สบายมากตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องย่อนิดนึงนั่นต้องระวังนิดนึง
2: ถ้างั้นต้องอยู่ห่างๆแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ต้องควรจะอยู่ห่างนิดนึงนะคะความรู้สึกก็คือจะค่อนข้างฟิตกว่าวัวธรรมดานิดนึงนะฮะแน่นมากฮะอันนี้เข้าไปนิดเดียวเองฮะก็ถึงแล
2: ้
1: ว
2: มันจะเจ็บไหมคะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: โอเคคราวนี้สัมผัสเข้าไปแล้วนะฮะก็เข้าไปสัมผัสถึงตัวน่าจะเป็นรังไข่ของเขานะฮะผมว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะผสมได้แล้วล่ะครับนี่ไม่เคยผสมอะไรมาเลยใช่ไหมฮะ
0: ยังครับเป็นสาว
1: เป็นสาวใช่ไหม
0: ครับขวบกว่า
1: น่าจะผสมได้ก็คือถ้าเหนียวนำเป็นสัตว์ปุ๊บก็คิดว่าผสมได้เลยจะได้มีชุดซีรีส์3อ่ะฮะ
0: ซีรีส์3
1: ออกมา
0: ใช่ครับ
1: ก็เมื่อกี้ก็หมอล้วงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นลูกเรียบร้อยแล้วเห็นแม่เรียบร้อยแล้วขาดพ่อวัวเดี๋ยวหมอจะพาน้องคดีไปดูพ่อวัว
2: เดี๋ยวแต่พี่ไก่เพิ่งบอกไปเองนะว่าที่นี่ไม่ใช่พ่อวัวแต่ใช้น้ําเชื้อ
1: ไปดูพ่อวัวดีกว่าพ่อวัวอิมพอร์ตใช่มั้ยเราอิมพอร์ตพ่อวัวใช่มั้ย
0: จากนอกเดี๋ยวขึ้นไปดูบนบ้าน
2: พี่ไก่นี่เลี้ยงวัวบนบ้านเลยเหรอคะแล้วไหนพ่อวัวคะไหนอะวัวไหน
1: ฮะ
2: ไหนอะ
1: เฉลยน้องคนนี้ดีกว่านี่หมอเฉลยดีกว่า
0: พี่น้องทั้งหมดอยู่ในถังนี่ค่ะ
1: อิมพอร์ตในถังเฉลยดีกว่านะครับพี่ไก
0: ่น้ำเชื้อแช่แข็งพ่อวัวทั้งหมดจากเมืองนอกนะครับพ่อวัวกี่ตัวก็แล้วแต่ทำน้ำเชื้อแช่แข็งใส่หลอดเล็กๆแบบนี้นะครับและแช่แข็งในน้ำยาลิควิดไนโตรเจนนะครับก็มีความเย็นเหมือนตู้เย็นแต่ว่าเย็นมากเย็นตู้เย็นลบเท่าไหร่ลบ0องศาเป็นน้ำแข็งอันนี้ลบ196
2: มันเย็นยังไง
1: มัน
0: เย็นมากเนี่ยนะครับ
1: นี่ดูสิ
0: เห็นไหม
1: ใหญ่เข้าไปเล่นใกล้นะพวกนี้อันตรายจริงนะเพราะว่าคือถ้าเราเอามือเข้าไปเนี่ย
0: มากไม่
1: เอามือเข้าไปเนี่ยดื่มมานี่เคาะปึ๊กมือแตกเลยอ่ะ
0: จะมีที่เก็บเป็นแบกอยู่แล้วก็มีกระบอกเก็บใช่ครับ
2: เป็นน้ำแข็ง
0: ก็จะมีชั้นเก็บอยู่มีน้ำเชื้ออยู่เป็นหลอดเต็มไปหมดในนี้เก็บไว้เยอะมาก
1: ครับ
0: มูลค่าค่อนข้างสูงมากทีเดียวเพราะสะสมมานานนะครับ
1: พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงนี้นะเราแช่แข็งเนี่ยเก็บได้30 ปี 50 ปี
0: ตราบใดที่เติมลิควิดไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้เสียหายน้ำเชื้อก็จะคงสภาพอยู่อย่างเงี้ยครับต่อให้พ่อวัวตัวเนี้ยตายไปกี่สิบปีแล้วก็แล้วแต่แต่ถ้าน้ำเชื้อยังอยู่ในนี้มันก็ยังอยู่อีกนานแสนนานก็ยังเอามาทำละลายแล้วก็ผสมกับแม่วัวเราได
2: ้ที่พี่ไก่บอกว่าละลายนี่คือต้องละลายแบบไหนคะ
0: ก็พอมันแช่แข็งอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีการทำละลายด้วยการแช่น้ำอุ่น37องศาเข้าอุณหภูมิร่างกายนะครับพอทำละลายแล้ว30วินาทีเขาก็จะใส่ไว้ในปืนผสมเทีย
1: ม
0: นะครับแล้วก็ไปฉีดในแม่วัวที่พร้อมที่จะผสมแต่ว่าต้องผ่านหน้าที่ของตัวเบนลึงที่จับสัตว์ให้เราก่อนว่าชั่วโมงไหนควรจะเป็นชั่วโมงที่ผสมเราก็จะมาทำละลายและไปผสม
2: เบลึงนี่ใช่ตัวที
1: ่ตัวผู้เมื่อก
2: ี้คุณหมอบอกว่าเขาไปผ่าให้เอาอวัยวะเพศอะไปไว้ข้างๆ
1: ใช่
2: เพื่อเวลาที่ขึ้นครอบตัวเมียจะได้ไม่ติดและจะได้รู้ว่า
0: ตัวไหนเป็นสัตว์
2: ตัวนี้ตัวไหนเป็นสัตว์ที่พร้อมจะผสมพันธ
0: ุ์
2: แล้ว
0: เก่งมาก
1: นี่
2: แล้วอย่างนี้เราจะรีดน้ำเชื้อเก็บไว้ทุกวันได้ไหมคะแล้วมันจะได้มีพ่อพันธุ์ทั่วโลก
1: คือถามว่ารีดเก็บทุกวันได้ไหมจริงๆมันรีดได้แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าพ่อพันธุ์ตัวนั้นเนี่ยน้ำเชื้อจะไม่เข้มข้นจะทำให้ผสมติดยากแทนที่จะเป็นข้อดีกลายเป็นข้อเสียการที่เราจะทำให้ตัวเมียเป็นสัตว์เนี่ยก็ยากละการที่เอาน้ำเชื้อที่ไม่มีคุณภาพมาผสมอีก
0: ก็จะไม่ติด
1: จะไม่ติด
0: เราก็จะมีปัญหามากว่าเอ๊ะหมอผสมผิดเวลาหรือทำละลายน้ำเชื้ออุณหภูมิไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่ทุกคน

0: ทั่วโลกจะมั่นใจได้ก็คือใน1หลอดเนี่ยการที่คุณหมอเขาจะทำใส่น้ำเชื้อเข้าไปมาตรฐานเฉลี่ยก็จะอยู่ที่30ล้านตัว
1: ครับ
0: นะครับที่จะใส่ให้ในนี
1: ้30ล้านตัว
0: แต่เราใช้ตัวเดียวที่วิ่งไปผสมกับไข่
2: เมื่อกี้นี้พี่ไก่พูดว่าการพัฒนาสายพันธุ์ใช่ไหมคะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสมมติว่าเรื่องของยีนนะคะแล้วเราจะแยกไงว่ายีนเด่นยีนด้อยจะแยกไงอะคะ
1: อันนี้เดี๋ยวหมออธิบายให้ฟัง
2: okay.
1: ง่ายๆเดี๋ยวหมอมีตัวอย่าง
2: ตะกอนอะไรเปล่า
1: เดี๋ยวหมอมีตัวอย่างมาให้ดูวันนี้หมออ้อยจะมาอธิบายการคัดเลือกพันธุกรรมวัวจิ๋วโดยใช้กฎของเมนเดลแบบง่ายๆให้ฟังกันนะครับหมออ้อยจะสมมุติให้สีเขียวแทนวัวปกติสีส้มแทนวัวจิ๋วคราวนี้หากเรานำวัวพันธุกรรมสีเขียวมาผสมกับวัวพันธุกรรมสีส้มเราจะได้ลูกวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวหลังจากนั้นเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียว2ตัวมาผสมพันธุ์กันเราก็จะได้วัวที่มีพันธุกรรมสีเขียวอย่างเดียว1ตัวมีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวรวมกัน2ตัวและมีพันธุกรรมสีส้มอย่างเดียวอีก1ตัวหลังจากนี้ถ้าเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มนะครับมาผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆเราก็จะได้วัวจิ๋วที่มีแต่พันธุกรรมสีส้มแบบคงที่ในที่สุดเลยล่ะครับคราวนี้ก็จิ๋วมากแล้วเหลือแค่อีกนิดนึงก็จะจิ๋วสมบูรณ์นี่ก็เป็นการผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆที่เราสามารถคัดเลือกได้แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่ออกมาแล้วจะเป็นจิ๋วนะอาจจะเป็นตัวปกติบ้างก็ได้แต่มียีนซ่อนเลนส์หรืออาจจะเป็นตัวที่จิ๋วเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราผสมพันธุ์ไปถึงระดับนึงเนี่ยเลือดเขาจะเริ่มนิ่งคือทุกตัวออกมาต้องจิ๋วหมด
0: อ
1: ันนั้นคือการผสมถึงเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จละ
0: ที่คุยกันเรื่องมินิเจอร์จิ๋วๆแบบนี้แล้วเนี่ยผมยังมีสัตว์อีกชนิดนึงในฟาร์มอยากให้ไปเห็นเหมือนกันในความที่เป็นจิ๋วเล็กๆของเขาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยอยากให้ไปเห็นของจริงเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่ามาครับมีอะไรจะให้ดู
2: หมูจิ๋ว
0: นู่นเห็นไหม
1: โอ้เพียบเลย
0: เข้าไปดูข้างในกันนี่นะครับหมูจิ๋วที่เราเห็นกันบ่อย
2: ๆ
0: แต่ที่อยากให้เห็นก็คือแม่เขา
2: อัน
0: นี่คือแม่เขา
2: แม่เขาเป็นบิ๊กไซส์หรือเปล่าคะ
0: ตัวนี้อาจจะดูบิ๊กไซส์นิดนึงเพราะว่าตอนเด็กๆเขากินอาหารขุ่นเยอะมากอยู่สำหรับคนที่เลี้ยงแต่ว่าคือเรียกว่าเลี้ยงจนใหญ่เกินมาตรฐานแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เล็กกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกเมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายพันธุกรรมอันนี้ก็คือมินิเจอร์เหมือนกันเป็นหมูเล็กนะครับของตัวนี้ประมาณ50แต่ตัวนี้โอเวอร์ไซส์ก็อาจประมาณ50กว่าโล60โล
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นไมโครทีคัพนอก
1: ครับ
0: จะประมาณ20ถึง25กิโล
1: ครับ
0: ก็น้องๆ นี่แหละครับประมาณนี้แหละไม่ใช่ว่าเล็กแค่นี้อยู่ตั้งแต่แรกเกิดที่สำคัญถ้าสายพันธุ์เวนามิสพัทเบลลี
1: ่
0: นะครับโตประมาณ 5-60 โลแล้วนะครับยังไม่น่ากลัวถ้าไปเจอลูกผสมผสมหมูป่าผสมจินหัวผสมเหมยซาน
1: หมูภูเขา
0: ใช่ครับหมูภูเขาก็อาจจะยังไม่ใหญ่มากเพราะเป็นมินิเจอร์เหมือนกันที่ดำล้วนจินหัวก็ประมาณ200โลหรือถ้าไปเจอเปียแตงหมูฟาร์ม300กว่าโลอัพ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นหมูที่เอาไปเลี้ยงกันนะครับเราก็จะมีคำถามโดนโทรมาถามบ่อยมากเลี้ยงไปแล้วทำไมตัวมันใหญ่หรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเวียดนามิสนะครับบอกตามตรงเลยว่าต่อให้เล็กสุดที่เราเจอแล้วก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าลายผิดเพี้ยนไปจากแบบนี
1: ้
0: ก็มีสิทธิ์เป็นลูกผสมแล้ว
1: ก็ยังเมื่อก่อนเนี่ยสัก5ปีที่แล้วเนี่ยครับก็จะมีกระแสหมูจิ๋วรอบนึงแต่เขาเอาหมูป่ามาขายมาขายเป็นลูกหมูจิ๋วซึ่งลายมันจะสวยงามแล้วคนซื้อมาเลี้ยงเยอะมากช่วงนั้นฮะเป็นอยู่ช่วง
0: โตขึ้นและดำสนิท
1: ครับคือลายมันน่ารักมากฮะลายลูกหมูป่าน่ารักฮะ
0: แต่เมืองนอกเนี่ยอาจจะเกิดจากกระแสที่ดาราฮอลลีวูดเขาไปเลี้ยงเล่น
1: ใช่ครับอ
0: าจจะเกิดกระแสกัน
1: อุ้มเล่นแล้วแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ทีนี้คนไทยก็เหมือนกันคนไทยมาเล่นกันแล้วก็คิดว่ามันน่ารักคิดว่ามันเล็กจริง
1: ครับ
0: อุ้มขึ้นมาเนี่ยครับเหมือนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วโตแล้วไม่เล็กนะเล็กประมาณนี้คุณต้องทำใจรับให้ได้ก่อนที่จะเลี้ยงตั้งแต่ทำสัตว์มาเนี่ยครับบอกเลยว่าพบว่าหมูเนี่ยค่อนข้างฉลาดพอสมควรเชื่องนิสัยดีคุยกันรู้เรื่องมากพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือฉี่เป็นที่เป็นทาง
1: จริงๆหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักสะอาดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าหมูเนี่ยสกปรกเพราะเรานึกภาพในฟาร์มที่เป็นหมูกินจะเลี้ยงแบบในคอกแล้วก็กลิ้งเกลือกสกปรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง
0: ถ้าเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอาบน้ำให้บ่อยๆก็จะตัวชมพูเนียนเลยนะครับ
1: น่ารักไหมหมูไม่เคยจับหมูใกล้ๆใช่ไหม
2: ไม่เคยค่ะ
3: ร้องร้องร้อง
0: ปกติหมูจะไม่ชอบให้อุ้ม
3: ครับ
0: แต่ว่าหมูของเราเนี่ยครับเราจะพอหลังจากนี้ไปเนี่ยอายุช่วงเดือนนึงเนี่ยเราจะเริ่มฝึกเขา
3: ครับ
0: ฝึกให้เข้ามาหาคนให้มาเล่นด้วยนะครับก็เหมือนเทคนิคการฝึกสัตว์ทั่วไปของดงประดู่เรานั่นแหละแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงได้ระ

0: อย่างวัวเนี่ยพี่ไก่ตั้งใจว่าจะมาเป็นวัววัวนมอะฮะ
1: วัวนมคือคิดแบบคนเมือง
0: ครับ
1: ไม่รู้นะครับก็เริ่มต้นเลี้ยงวัวนมดีกว่ารีดนมไม่ต้องไปฆ่ามันพอเข้ามาสัมผัสปุ๊บพอเราเริ่มทำวัวนมเนี่ยครับเราพบเลยว่าวัวนมจริงๆเนี่ยครับถ้าเลี้ยงมาปุ๊บได้ลูกออกมาเป็นตัวผู้แน่นอนวัวหัน
0: สเต็ก
1: ใช่แล้วก็วัวนมตัวเมียที่โตแล้วให้ผลผลิตไม่ดีก็ต้องส่งไปมันเป็นเรื่องของการผลิตนะครับเป็นระบบฟาร์มเพราะฉะนั้นก็จะเลี้ยงวัวนมเพื่อไม่ฆ่าเนี่ยคงไม่ใช่เพราะตอนหลังเราเริ่มจับแนวทางวัวเนื้อถ้าใช้พันธุกรรมดีๆใช้ฝรั่งเศสใช้อเมริกาออกมาแล้วสวยๆดีๆเกือบทุกตัวไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพราะฉะนั้นจากบ้านเราเนี่ยรอดแน่ราคานี้ซื้อไปเขาไม่ได้เชือดแน่เข้าไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็สบายใจระดับหนึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เนื่องจากปากช่องมันเป็นเมืองท่องเที่ยวพอทำแพ้แกะไประยะหนึ่งก็จากการขายสายพันธุ์แบบนั้นเหมือนกันเพื่อให้เขารอดก็พยายามทำตัวดีๆหล่อๆขึ้นมานะครับขายเข้ารีสอร์ทขายเข้ากรุงเทพก็ได้ระดับหนึ่ง
0: คนที่คิดว่าจะเอาสัตว์ปศุสัตว์มาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยมากจนผมเห็นพี่ไก่นี่แหละ
1: มีในเมืองนอกมี
0: ในเมืองนอกในเมืองนอกเขาทำกัน
1: แต่จุดหนึ่งที่เราปรับตัวเนี่ยเพราะเรามองว่าเมื่อ AEC เปิดเมืองไทยจุดเด่นที่จะได้เนี่ยก็คือเรื่องท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสัตว์ท่องเที่ยวที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราแล้วโดยฝีมือคนไทยขึ้นมาได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะทนทานกว่าราคาไม่แพงเหมือนของนอก
0: จากการที่เราเคยกินหมูเราเมื่อมาเลี้ยงหมูแทน
1: ก็อาจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงอ
0: าจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงแทน
1: ใช่คร
0: ับ ก็บางทีก็ทำให้คนเราเหมือนกับได้คิดมากขึ้นนะว่าการที่เราจะกินหมูอาจจะกินน้อยลงบ้าง
1: มุมมองเปลี่ยนไป
0: มุมมองเปลี่ยนไป
1: ที่มองหมูก็จะเปลี่ยนไป
0: เป็นยังไงบ้างครับคนดีที่เราได้เห็นหมูจิ๋วว
2: ัวจิ๋ว
0: เป็นไงบ้าง
2: ก็รู้สึกเลยค่ะว่าพอกลับไปหนูจะกินเนื้อหมูให้น้อยลง
0: อ๋อวันน้องคนดีเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความน่ารักของหมูก็มีหมูเป็นสัตว์เลี้ยงน้องคนดีก็ไม่เคยเห็นก็ได้มาเห็นที่นี่วัวจิ๋วน้องคนนี้ก็เคยได้กินนมวัวเม
2: ื่อ
0: เคยเห็นวัวจิ๋วเป็นยังไงพอเราได้สัมผัสเขาก็รู้สึกถึงความน่ารักของเขาม
2: ุ
0: มมองในการที่เรามองต่อสัตว์ปศุสัตว์ก็เปลี่ยนไปส
2: ั
0: ตว์ปศุสัตว์ก็สามารถเป็นเพื่อนเลี้ยงได้
1: ใช่
0: ครับนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไก่มากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหมูจิ๋วแล้วก็วัวจิ๋วรวมทั้งสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่พี่ไก่เลี้ยงไว้ให้เราได้มองเห็นในที่นี่ด้วยฮะ
2: น่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักนั้นน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดนี่ยังไม่หมดลงค่ะแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหนูกับหมออ้อยเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูสัตว์อะไรค่ะ
0: เลาะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animals

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กโย

ชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

0: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุกและตู้เติมสุกเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุกเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้กระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุกนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: 3โมงครึ่งถึง4โมงเย็นทางช่องไทย PBS ครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชมดอกสร้อยสยามและพันไม้เมืองหนาวที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านท่วมเกล้าจังหวัดพิษณุโลกเริ่มออกดอกสวยงามรับนักท่องเที่ยวเรือไม้ดีดหนังยางประยุกต์จากเรือยาวใส่กลไกตามภูมิปัญญาจึงเยาวชนหันมาฝึกประดิษฐ์และร่วมแข่งขันจังหวัดหนองคายจุฑามาศผูกโพพาชมการเล่นนางสุ่มและนางควายการเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านนาตะกรุดจังหวัดเพชรบูรณ์สร้างความสามัคคีในชุมชนเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวครับกิจกรรมท่องเที่ยวชิมอาหารหน้าหนาวก็ยิ่งคึกคักไปด้วยครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือครับมีงานชิมอาหารถิ่นกลุ่มพันธุ์อิวเมียนนะครับตามวิถีชนเผ่าในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งถือว่ามีพี่น้องชาวไทยหลายชนเผ่าอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดที่นี่ครับหมูฮ่องเต้ผักกาดดองครับที่ต้องใช้เวลานึ่งถึง3ชั่วโมงครับจะได้สัมผัสความอร่อยเนื้อหมู3ชั้นที่นุ่มละมุนในปากครับเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนที่โดดเด่นมีความพิถีพิถันด้านวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารนะครับทั้งเลือกเนื้อสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารและก็เครื่องเทศต่างๆนี่นำมาสาธิตในกิจกรรมหลงดอยกินเที่ยวเล่นสไตล์อิวเมียนที่ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งในอำเภอคลองลานเนี่ยถือว่ามีพี่น้องชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่าอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดด้วยครับมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบนพื้นฐานบริบทของสังคมเดียวกันและก็มีเมนูอื่นๆนะครับอย่างเช่นหมูฮ่องเต้ไส้กรอกยูนนานหมูห่อใบหม่อนของอิวเมียนนะครับที่ขายดิบขายดีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวครับมาซื้อลองกินกันจนทำขายแทบไม่ทันครับกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่พวกเขาใช้อัตลักษณ์ของตัวเองเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวก็นำเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่รับมาเป็นจุดขายได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจครับ
1: ต้องใช้มือกอกใช้มือกอกสับเนาะสับหมูมาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงพริกกระเทียมขิงเกลือแค่นั้นค่ะไม่ได้ใส่ข้าวได้ใส่หวาน
2: พอได้เสร็จคนเราไปทำอะไรต่อ
1: ไปตากต่างกลางคืนก็ปล่อยมันเป็นน้ำค้างเนาะได้น้ำค้างด้วยกลางวันก
3: ็จ
1: ะมาทอดได้รสชาติมันก็จะออกเค็มนิดเผ็ดนิดค่ะ
0: ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์ม้งนะครับที่นำสินค้าของพื้นถิ่นที่หลากหลายครับโดยเฉพาะภูมิปัญญาการสานเก้าอี้หวายที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานนะครับเป็นสินค้าสร้างชื่อแล้วก็สามารถส่งขายถึงต่างประเทศด้วยก็มาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงเครื่องเงินผ้าปักชุดประจำชนเผ่าสินค้าทางการเกษตรและอาหารประจำถิ่นครับ
4: เราต้องการที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเราต้องการสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาให้กับชาวชุมชนในละแวกนี้วันนี้ยินดีมากครับที่มีชาวหลงดอยเข้ามาร่วมงานกับเราเยอะมากวันนี้เราประกอบด้วยชาติพันธุ์อิวเมียนของเราเองแล้วก็มีชาติพันธุ์พี่น้องม้งของเราที่เข้ามาร่วมกับเรามีทั้งข้าวใหม่แล้วก็การแสดงวัฒนธรรมที่เป็นสไตล์ของพี่น้องม้งเรา
0: การอยู่ร่วมกันของชนเผ่าสร้างความสมานสามัคคีกันนะครับจนเป็นการแสดงออกถึงจารีตที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของชาวไทยภูเขาที่นำมาถ่ายทอดผ่านการทำกิจกรรมต่างๆสร้างการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้นอกจากอาหารที่ขายดีแล้วกระเป๋าย่ามใบเล็กๆนะครับก็ขายดีไปด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันแล้วก็อยากได้กระเป๋าใบเล็กๆนะครับสีสันสดใสเป็นของฝากแล้วก็ของใช้ส่วนตัวกันด้วยครับสินค้าจากชาวบ้านที่หากินได้ยากทั้งคนทำก็อายุมากขึ้นคนปลูกก็น้อยลงนะครับนั่นคืออาชีพตำข้าวเม่าขายครับ เพราะว่าในพื้นที่จังหวัดตรังตอนนี้ทั้งคนทำนาทำไร่ก็น้อยลงข้าวเมาก็หากินยากนะครับชาวบ้านก็ยังพยายามยึดอาชีพนี้ไว้ครับโดยเขาเปลี่ยนจากการตำมือเนี่ยมาใช้เครื่องจักร

0: เข้ามาช่วยนะครับมีรายได้นับแสนบาทต่อปีครับดัดแปลงครกกระเดื่องด้วยการติดมอเตอร์เพื่อให้ครกนะครับได้ทำงานตามข้าวเม่าในครกสามารถทุ่นแรงคนอย่างมากแล้วก็คนที่อายุมากก็ยังมาทำข้าวเม่าขายได้ครับนี่เป็นการวิถีชีวิตอาชีพตำข้าวเม่าจากที่เคยตำมือครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและข้าวก็มักจะสุกไวจนตำไม่ทันนะครับอยู่ที่บ้านของป้ายวนใจพัดศรีอายุ63ปีครับหมู่5ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังที่ยังยึดอาชีพตำข้าวเม่าขายด้วยวิธีการปลูกข้าวไร่ด้วยตัวเองแล้วก็เก็บเกี่ยวในระยะหนุ่มข้าวป้ายวนใจบอกว่าทำข้าวไร่ด้วยการปลูกเพียงข้าวเหนียวครับเพื่อเอาไว้ทำข้าวเม่าขายโดยเฉพาะเลยครับปลูกไว้ทั้งหมด20ไร่แล้วก็ทยอยปลูกเป็นรุ่นนะครับจะได้ข้าวระยะน้ำนมข้าวแล้วก็การเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันนะครับจะได้สามารถเก็บมาตำข้าวเม่าได้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยครับจากเดิมเนี่ยนำมาตำด้วยมือในครกตำข้าวแบบโบราณนะครับซึ่งตำได้แค่วันละ 4-5 กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็ขายได้เงินสัก 2-3 หมื่นบาทต่อมามีโอกาสไปศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เห็นโอกาสช่องทางทำกินเพราะว่าที่นั่นเขาใช้เป็นมอเตอร์เข้ามาช่วยทำงานก็มีนวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงแบบนี้จนตำข้าวเม่าได้วันละไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมนะครับแถมได้หอมเหนียวนุ่มเหมือนกับตำมือครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีเกือบ 100,000 บาทเลยครับ
1: นี้อยู่ในประมาณ5รุ่นได้ค่ะค่ะปีนี้น่าจะไปถึงเดือนมกราคมปลาได
2: ้โอ้สามารถเก็บข้าวเม่าได้ไปจนถึง
1: จ้ะค่ะ
2: ทำมาแบบนี้ทุกปีเหรอคะ
1: ทุกปีค่ะ
2: คือปลูกข้าวไร่เอาไว้โดยเฉพาะ
1: ค่ะ
2: ยายเป็นข้าวไร่
1: เป็นข้าวไร่ข้าวเหนียวเอาไว้ตำข้าวเม่าโดยเฉพาะ
2: ปีที่แล้วได้ประมาณกี่ตันยังไง
1: วิปีที่แล้ว
2: ได้เงินกี่หมื่นได้กี่ตัน
1: ปีหนึ่งประมาณเกือบแสนนะ
0: ข้าวเม่านี้ถือเป็นสินค้าที่คนต้องการจำนวนมากครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกข้าวทั้งการทำนาแล้วก็ทำไร่เหลือน้อยข้าวเม่าก็เลยเป็นที่ต้องการมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับทำให้ชาวบ้านเขามีรายได้เสริมเป็นกอบเป็นกำทุกปีครับส่วนข้าวเวลาไปเก็บเนี่ยก็จ้างลูกหลานหรือว่าคนที่ว่างงานไปช่วยกันเก็บนะครับก็จะให้ค่าจ้างกันมัดละ10บาทนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาก็ออกไปเก็บข้าวไร่แบบนี้เองครับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับที่ชอบชมดอกไม้งามๆช่วงปลายปีแบบนี้นะครับเป็นช่วงที่ดอกไม้เมืองหนาวนั้นสวยที่สุดเลยครับพาไปชมดอกสร้อยสยามแล้วก็พันไม้เมืองหนาวกันที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เริ่มออกดอกสวยงามรอรับนักท่องเที่ยวแล้วครับดอกสร้อยสยามพันธุ์ไม้เด่นประจำสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตราการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่เป็นไม้เถาเนื้อแข็งตระกูลชงโคพบในป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่ออกดอกทั้งปีครับแต่จะมีดอกมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกปีและปัจจุบันนี้ยังพบพันธุ์นะครับเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกถือว่าหายากแล้วก็ไม่เจอที่อื่นเลยครับและยังไปชมพันธุ์ไม้ดอกไม้อีกนานาพันธุ์ภายในโรงเรือนจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้กว่า300ชนิดนะครับรวมถึงสวนดอกกุหลาบอีกมากกว่า70สายพันธุ์นะครับบนพื้นที่ประมาณ2ไร่ช่วงเวลาที่ตัดแต่งก็เพื่อให้กุหลาบออกดอกก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมและมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบสวยที่สุดเลยนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักค้างคืนกลางเต็นท์กันได้ครับมีที่พักให้บริการได้ชมวิวเขาค้อเดียวดายท่ามกลางสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งวันเลยครับ
3: ช่วงนี้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าก็อากาศหนาวแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้สร้อยสยามก็ออกดอกสะพรั่งอยู่ช่วงนี้รวมทั้งมีสวนกุหลาบและกล้วยไม้ป่าของไทยซึ่งเป็นกล้วยไม้หายากอย่างเช่นกล้วยไม้ดงแล้วก็เกล็ดกระล่อนพันธุ์แท้ทั้งหลายก็ออกดอกเยอะอยู่ครับช่วงนี้สามารถมากางเต็นท์ได้นะครับมีที่พักให้บริการครับผมบ้านพักก็มีครับสามารถติดต่อล่วงหน้ามาได้เลยครับผม
0: สวนศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริตั้งอยู่ที่บริเวณปลายบนเทือกเขาภูสอยดาวรับมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,250 เมตรช่วงนี้ถ้าไปท่องเที่ยวกันนะครับอากาศเย็นทุกวันแล้วก็เงียบสงบด้วยครับนอกจากดอกสร้อยสยามที่ขึ้นชื่อของที่นี่ครับดอกกุหลาบก็งามไม่แพ้กันนะครับหลายพันเนี่ยเป็นการเอามาปลูกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เพื่อได้สีสันใหม่แล้วก็มีดอกที่ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยครับ ไปชมฝีมือเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ครับปลูกเมลอน2สายพันธุ์รวมอยู่ในโรงเรือนเดียวกันเลยครับตอนนี้เปิดจองส่งขายออนไลน์ครับผลผลิตนั้นต้องบอกว่าถูกจอง

0: เต็มทุกรอบนะครับอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับมีป้ายจองผลผลิตไว้เลยครับหลังลูกค้าติดใจแล้วก็บอกต่อกันถึงรสชาติเมลอนนะครับที่อรพันธ์เมลอนฟาร์มนี่อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุรัตน์การฟาร์มนะครับที่หมู่5ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีครับซึ่งปลูกเมลอนอยู่2สายพันธุ์ภายในโรงเรือนเดียวกันเลยครับคือสายพันธุ์แสนหวานเป็นเมลอนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผลสีเขียวลายตะข่ายเนื้อสีส้มหวานหอมนุ่มนะครับแล้วก็มีเมลอนสายพันธุ์ไทเฮาครับอันนี้มาจากประเทศจีนจะมีผิวที่มีรอยแตกสีทองครับเนื้อสีส้มฟูกรอบรสชาติหวานกรอบครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยตอนนี้มีอยู่3โรงปลูกนะครับแต่ละโรงเรือนเนี่ยวางแผนกันเพาะปลูกให้หมุนเวียนกันนะครับจะได้ดูแลง่ายแล้วก็มีผลผลิตทุก2เดือนเลยครับตอนนี้มีความหวานเนี่ยทะลุ19บลิกซ์เข้าไปแล้วครับผู้ปลูกนะครับคืออรพันธ์แก้วพวงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าดูแลเมลอนที่นี่แบบไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใดๆครับเพราะว่าปลูกในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกนะครับก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 3-5 วันเนี่ยก็จะงดให้ปุ๋ยโดยให้น้ำเปล่าแทนเพื่อไม่ให้มีสารตกค้างด้วยครับและทำให้เมลอนเนี่ยสร้างความหวานตามธรรมชาติออกมาครับทุกรอบการผลิตนี้มีคนเข้ามาสั่งจองไว้หมดนะครับตั้งแต่เมลอนติดเป็นลูกอ่อนก็คัดลูกกันแล้วครับตอนนี้ราคาขายรับสายพันธุ์แสนหวานในกิโลละ100บาทส่วนสายพันธุ์ไทเฮาก็กิโลกรัมละ120บาทครับ
1: นี้กรณีที่เราพยายามที่จะส่งเสริมนะคะเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยินดีที่จะให้มาอยู่ในพื้นที่ของเราเราก็จะแบ่งพื้นที่นี้ให้ทำนะคะอย่างเช่นอรพันธ์เมลอนฟาร์มซึ่งเขามีประสบการณ์จากจังหวัดอุตรดิตมาปรึกษาแม่ก็บอกเข้ามาเลยแม่ต้องการคนที่ทำเกษตรเพื่อให้ตำบลป่าตาลของเราหรือลพบุรีของเรามีเกษตรที่ครบวงจรไม่ว่าอะไรใครต้องการทำอะไรก็บอก
2: ถ้าเป็นอย่างเช่นพวกลูกอ่อนด้วยนะคะลูกอ่อนก็สามารถเอาไปทำอาหารได
3: ้
2: ค่ะไปกินไปทานดิบเป็นจิ้มน้ำพริกหรือว่าแกงส้มหรือว่าต้มจืดเมลอนยัดไส้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ชอบกินส้มตำก็ไปตำแตงได
0: ้แต่ละรอบการผลิตส่งจำหน่ายครับมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยมาให้บริการรับไปส่งต่อให้กับลูกค้าเรียกว่าแบบส่งตรงจากต้นทางในฟาร์มนะครับถึงมือผู้บริโภคปลายทางแล้วก็ทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีครับในการพัฒนาด้านอาหารจากผลผลิตเมลอนเพราะว่าต้องการต่อยอดเมลอนไปทำอาหารได้อีกหลายเมนูครับตอนนี้เมลอนที่นี่เนี่ยปลูกได้ทุกฤดูกาลนะครับคุณผู้ชมมีผลผลิตตลอดทั้งปีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาก็มาจากทั่วประเทศเลยครับปีใหม่นี้ครับยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวการแข่งขันเรือยาวไปชมกันได้อีกนะครับแต่ว่าเรือยาวที่ว่านี้เป็นเรือจำลองนะครับเรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางนะครับที่เกิดจากการประยุกต์จากเรือยาวขนาดใหญ่ก็เอามาใส่กลไกตามภูมิปัญญานะครับเป็นที่นิยมเล่นกันในภาคอีสานแล้วก็ยังดึงเยาวชนให้มาฝึกประดิษฐ์แล้วก็ร่วมแข่งขันด้วยกันที่จังหวัดหนองคายครับจะเรียกว่าเป็นการจำลองแข่งขันเรือยาวก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าทรงคล้ายๆกันเด็กๆก็พากเสียงเชียร์เหมือนแข่งเรือยาวครับแต่ว่าเรือลำน้อยนี้เรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดที่นายณัฐวัฒน์ช่วยสมอายุ30ปีชาวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายผู้หลงไหลแล้วก็ชื่นชอบเรือยาวเป็นชีวิตจิตใจครับวันไหนว่างๆก็นำไม้ไผ่มาเหลามาตัดแต่งประดิษฐ์ติดกาวทาสีติดสติ๊กเกอร์ครับทำเรือยาวจำลองแล้วก็เรือไม้ดีดหนังยางอย่างสวยงามครับจนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มทำให้เด็กๆในชุมชนละแวกบ้านนะครับก็สนใจเริ่มรวมตัวมาเรียนรู้ครับแล้วก็ช่วยกันประดิษฐ์แล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับโดยนำเรือมาท้าประลองความเร็วกันนะครับสร้างสีสันสนุกสนานกันตลอดรัฐวัฒน์ไล่ฟังว่าเริ่มประดิษฐ์เรือไม้ดีดหนังยางนะครับตอนปี2550ตอนนั้นเนี่ยไปอาศัยดูแล้วก็หัดทำจากชาวบ้านในหมู่บ้านที่ไม่ไกลกันนักนะครับ พอเริ่มมีความรู้ความเข้าใจก็มาดัดแปลงวิธีการทำเป็นสูตรของตัวเองครับทั้งการตกแต่งแล้วก็กลไกตามสูตรตัวเองที่ใช้แรงดีดของหนังยางหมุนใบพัดด้านท้ายครับก็ทำให้เรือไม้เนี่ยจะพุ่งไปตามระยะทางแล้วก็แข่งกันว่าลำไหนของใครจะไปได้ไกลกว่ากันแล้วก็เร็วกว่ากันนะครับรวมทั้งยังทำเรือหางยาวจำลองหลายขนาดโดยอาศัยประสบการณ์ที่เขาเป็นฝีพายเรือมาก่อนกว่า

0: 20ปีครับลงแข่งขันมาหลายสนามเหมือนกันรวมทั้งยังเป็นนักพากย์เรือยาวด้วยครับตั้งแต่ตอนปี2556จนถึงปัจจุบันนานกว่า11ปีก็รู้สึกดีใจครับและมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้กันได้ส่งเสริมให้เด็กๆในพื้นที่ครับหันมาสนใจประเพณีแข่งเรือหางยาวแม้จะเป็นในรูปแบบจำลองแต่ว่าก็ถือเป็นการต่อยอดไปตามยุคสมัยครับแถมยังมีรายได้จากการขายเรือจำลองพวกนี้ด้วยครับ
1: ไม้ที่ใช้ทำนะครับจะเป็นไม้กระแตะนะครับกระแตะยานะครับเป็นไม้ไผ่นี่แหละครับเป็นไม้ไผ่ข้าวหลามครับที่ไม่ใช้ทำข้าวหลามครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเหลาจนได้รูปทรงของแต่ละลำของแต่ละขนาดนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นแบบนี้ไม้ห้าแผ่นก็จะประกอบไปด้วยขี้เลื่อยมีขี้เลื่อยนะครับมีกาวร้อนนะครับที่ใช้ทำ
2: ก็ติด
1: ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะใช้เทียนเป็นน้ำตาเทียนหยดใส่ไม้ไผ่จะมีมันจะแตกง่ายครับถ้าแบบนั้น
0: เรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดนะครับที่เห็นลำนี้เนี่ยราคา750บาทต่อลำนะครับลงสีลงลายให้พร้อมเสร็จสับส่วนเรือจำลอง30ฝีพายความยาว1เมตรนะครับราคา 2,000 บาทถ้าเรือจำลอง40ฝีพายราคา 2,200 บาทเรือจำลอง55ฝีพายราคา 2,500 บาทนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เชิญชวนมาชมมาเชียร์กิจกรรมการแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางท้ายตัดกันในวันที่31ธันวาคมนี้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่ท่าน้ำริมห้วยมงชุมชนป่างิ้วตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับไปจนถึงช่วงกลางปีเนี่ยเขาก็จะมีการเชิญเพื่อนบ้านจากประเทศลาวเนี่ยมาแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางกันแบบนี้เป็นที่สนุกสนานแล้วก็นิยมของชาวบ้านแถบนั้นกันเลยครับพาไปดูการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เขาสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะครับนั่นคือการละเล่นนางสุ่มและนางควายนี่เป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อครับสร้างความสามัคคีกันภายในชุมชนติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: นางควายค่ะ
1: เป็นนางควายมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะพี่ต้อย
0: นางควายมันจะเป็นการเล่นในสมัยโบราณนะคะเพราะว่าสมัยก่อนหลังจากสงกรานต์นะคะช่วงสงกรานต์เขาจะเล่นกันเพราะช่วงที่แบบว่าพอจะเล่นเนี่ยไอ้เราไม่มีหนังมีละครให้เราดูเราก็เลยเอาการละเล่นเนี้ยค่ะมาเล่นเป็นความสนุกสนานหลังจากช่วงสงกรานต์นะคะจะเป็นตุ๊ดสงกรานต์เขาจะเล่นกัน
1: อันนี้คือเราสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่บรรพบุรุษ
0: ตั้งแต่พี่เกิดมาก็เห็นแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นแม่พี่อย่างนี้ค่ะ
2: การละเล่นนางควายเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและอนุรักษ์ไว้โดยชาวบ้านจะจับหัวกะโหลกควายเล่นชนกันอย่างสนุกสนานซึ่งนิยมเล่นหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกันและสร้างความสามัคคีภายในชุมชนค่ะ
0: เหมือนกับความเชื่อค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านของพี่เนี่ยจะเชื่อพวกเรื่องผีอันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เจ้าพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจ้าพ่อมาเข้าทรงในเขาควายแล้วเงี้ยค่ะคนทรงอะไรเรียบร้อยแล้วเงี้ยเขาก็จะถามสารทุกข์สุขดิบเป็นการทํานายว่าปีนี้ข้าวปลาจะดีมั้ยมีโรคมั้ยอะไรพวกเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นการทํานายค่ะก็จะมีโทนที่เห็นที่แม่เขาตีนะคะเป็นโทนที่ทำจากหนังมันจะมีหนังตัวเงินตัวทองแล้วก็หนังงูเหลือมถ้าหนังตัวเงินตัวทองเนี่ยก็จะโทนแล้วก็เสียงมันจะดีกว่าแล้วก็จะมีเขาควายเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกควายไตห่าไตห่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าควายที่เป็นโรคตายเขาจะไม่ฆ่าแล้วเขาก็จะไปทำบางที่เนี่ยเอาไปแช่น้ำให้มันเปื่อยให้มันจะอันนั้นเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วก็เอามาทำเป็นการเล่นแบบนี้ค่ะอุปกรณ์การเล่นค่ะควายก็จะเป็นการมันจะมีเพลงจะร้องตั้งพอเราดันได้ไหมคะจะมีเทียนมีทำพิธีแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการเชิดเหมือนเชิญอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีเพลงเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาเขามาเหมือนชูสู้กันอะไรค่ะต่อสู้กันแต่ถ้าแบบขึ้นถ้าเขาขึ้นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเนี่ยเริ่มถ้าหัวเคียวขึ้นนะคะก็แสดงว่าเจ้าพ่อเริ่มจะเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะใช้เหมือนการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เชื่อกันว่าการละเล่นนางควายมีวิญญาณอยู่ในหัวกะโหลกควายและจะเข้าผู้ที่จับหัวกะโหลกจากนั้นชาวบ้านที่อยู่รอบๆจะถามถึงสิ่งที่อยากรู้ทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรค่ะ
3: เห็นเขาเล่นก็อยากมาเลย
4: สนุกชอบสนุก
2: หรือเรียกสตินางควายที่ถูกวิญญาณเข้าตามความเชื่อให้ตื่นก็เป็นอันจบการละเล่นนางควายค่ะ

0: khẩu hiệu khi tai vẫn đeo lưng ơi lục nói cho ta đâm
1: หลังจากจบการละเล่นนางควายไปแล้วนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นการละเล่นนางสุ่ม
2: ใช่ค่ะ
1: พี่พลอยคะการละเล่นนางสุ่มต้องเล่นยังไงบ้างคะ
2: การละเล่นนางสุ่มวิธีการอะไรคล้ายๆเหมือนนางควายค่ะเป็นการเสี่ยงทายเหมือนกันเป็นการถามจะถามเหมือนคล้ายๆนางควายเลยอะค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้คือจากเขาควายก็จะมาเป็นสุ่มดักปลาค่ะก็เป็นการละเล่นที่แบบใช้สุ่มเป็นอุปกรณ์เวลาสุ่มใช่ไหมคะเขาก็จะสุ่มเหมือนเราสุ่มปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอร้านนั้นปุ๊บเราก็คือเข้าไปเปลี่ยนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเหมือนคล้ายๆเปลี่ยนเหมือนนางควายเลยค่
1: ะการเล่นนางสุ่มเป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อมีอุปกรณ์การเล่นคือสุ่มจับปลาโดยใช้กิ่งไม้และดอกไม้แทนปลานางสุ่มจะวิ่งใช้สุ่มไล่จับขณะที่นางรำจะรำประกอบจังหวะดนตรีสร้างความสนุกสนานค
3: ่
1: ะ
3: สังเกตได้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นการเล่นของคนผู้สูงวัยนะครับผมเองก็ห่วงใยเรื่องของกลัวจะไม่มีคนสืบทอดนะครับจึงมีคนรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้เรียนรู้นะครับปัจจุบันก็ได้เรียนรู้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีแนวทางส่งเสริมต่อเนื่องนะครับไม่ว่ามีกิจกรรมอะไรเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้มาพยายามฝึกการเล่นแล้วก็เอาไปแสดงให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต
4: ์เป็นการเล่นแบบเหมือนการสมัครสมานสามัคคีหลังจากการเก็บเกี่ยวในชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านอันตะกุดทั้ง5หมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันที่วัดโพทองก็จะเล่นคนก็เป็น100-200แต่ก่อนนะครับ
1: การละเล่นนางสุ่มและนางควายจะใช้ผู้หญิงเล่นทั้งหมดเนื่องจากสมัยก่อนผู้หญิงและผู้ชายจะไม่นิยมร่วมการละเล่นเดียวกันส่วนการละเล่นของผู้ชายจะเป็นการละเล่นลิงลมและสาบ้าค่ะ
5: การละเล่นนางสุ่มนางควายแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านกันนะครับพอมีการเข้าทรงชาวบ้านก็จะมาถามไถ่ในสิ่งที่พวกเขาอยากรู้กันนะครับนิยมเล่นในพื้นที่เปิดโล่งกว้างๆอย่างเช่นลานวัดเป็นต้นครับปิดท้ายกันด้วยชวนรับลมหนาวที่จุดชมวิวลับเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไปทานข้าวหลามฝีมือของชาวบ้านเขาแก่งเรียงและมีงานพิเศษนะครับวันที่20-22ธันวาคมนะครับไปร่วมกิจกรรมฟรีได้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 15:30 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับพบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: วันวาดนใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพภารักสมสืบสารสมบันดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภักดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับรายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นั่นเองนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเนี่ยนะครับเขามีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากมายเลยล่ะครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องราวของอาหารกันเนี่ยผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีอยู่222โรงด้วยกันครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะสอนหนังสือเด็กๆชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพอ.
2: ค่ะ
1: น
2: ้อยแต่ว่าเรียกครูใหญ่ค่ะ
1: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
2: ค่ะ
1: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดีเรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงอ่ะครับ
2: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพท.ก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
2: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะม
2: ีใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
1: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตรนะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับของที่นี
1: ่คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันหน่อยครับว่าโรงเรียนตชด.ที่ได้รางวัลนะส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูถ้าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมไปเจอกันครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับ
1: ค
0: ุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร
1: ่ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลังที่จะมา
0: ที่จะมาตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: จัดการจัดเมนูของเรานะคะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสคูลรันค่ะ
0: ไทยสคูลรันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน่เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการนะครับเด็กๆที่นี่ชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
1: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่ที่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป็นส้มอ๋อส้มตามมาแถวนี้ต้องส้มตามวันนี้แน่นอน
1: ของเด็กๆภาคอีสาน
0: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบอ่ะอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
1: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ อันดับแรกก็ครูอาหารจัดเมนูแล้วก็จัดแผนประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานแล้วก็ส่งแผนประกอบเลี้ยงเนี่ยให้กับครูเกษตร
0: ครูเกษตร
1: ใช่
0: ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีอันนี้ไปปลูกมาซะไปทำมาซะฉันสั่งเธอให้ปลูกสิ่งนี้แล้วครูเกษตรเขาไม่เถียงเราเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่เถียง
0: ทำไมล่ะครับ
1: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
0: คือครูเกษตรบอกจ้ะคืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาโรงเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนอกเรื่องงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี้ชาตินี้ให้สามีทำก่อน
1: มีบ้าง
0: ผัดกระทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
1: ค่อยอาศัยกัน
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่นี่เราปลู
1: กเอง
0: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจากไทยสคูลลันช์ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: เอาความจริงสิ
1: ไม่เหนื่อยเลย
0: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจตรีหญิงนะครับยังนะครับ
1: จ่าค่ะ
0: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงของเราในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกละครับเป็นกุศโลบายในการฝึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงนี่พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเขาไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
2: อ้าวถากหญ้าเลยใส่บางๆใส่มาบางจะใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: นี่ คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
2: ครับผม
0: เชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับ
0: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
2: 22ปีครับ
0: นานสุดเลยไหม
2: ครับผม
0: ถือเป็นครูเก่า
2: ครับ
0: แต่ชื่อใหม
2: ่ครับผม
0: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
2: ่ครับ
0: ครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ครับ
0: ครูน้อยชื่อเล็ก
2: ครับ
0: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกดีครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
2: ครับผม
0: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
0: ต้องใช้เรี่ยวใช้แรง
2: ครับผมต้องจับจอบ
0: ก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
2: ครับผม
0: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
0: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
2: ครับ
0: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
2: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
0: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนน
2: ี้เพราะว่าก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
0: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
2: ครับผม
0: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
2: ครับผม
0: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
2: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
0: อืมเรา
2: ก็เป็นอาชีพครับ
0: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
2: ก็
0: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
2: ก็มาร ู้
0: ไหมมาหาความรู้แล้วก็ครูพักรักจำฝึกหัดทำไปด้วย
2: ครับผมดูรุ่นพี่ทำนะครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
2: ่ก็ประมาณ 12-13 ปีครับ
0: 12-13 ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
2: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก็สลัด
0: ผักสลัด
2: แล้วก็ผักกาดขาว
0: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้นก็
2: คะน้าผักบุ้งจีน
0: ผักบุ้งจีน
2: แล้วก็กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนี่ทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
2: ไก่ก็มีครับมีไก่ไข
0: ่ไก่ไข
2: ่ไก่พันเนื้อ
0: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
2: ครับผม
0: แล้วครูต้องแบบเอชอย่างนี้เองนะม
2: ั้ยก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กแหละครับ
0: ฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
2: ครับผม
0: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเอง
2: ครับ
0: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
2: ครับ
0: นี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
0: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับผม
0: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆ เรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่แหละซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับนอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
3: ที่แม่เอาไปทางโรงเรียนกับมีขึ้นทรายมีผักแป้นแน่ทั้งเที่ยกับมีผักสลัดแน่เสียนะไปซอยทางโรงเรียนทางโรงเรียนก็เคยซอยเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคันเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทางโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้ให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่นนี่

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทําพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู้นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทําการเกษตรดูครับเพื่อเติบโตมาก็มาทําการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ําถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: หนูมีหน้าที่เปลี่ยนน้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกค่ะ
1: ชูแวบ
0: ชูแวบอะไรตอนนี้เนี่ย
2: หนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับเพราะว่าผมมีหน้าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
4: หนูชอบกินผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวบุคคลโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่1อันที่2เมนูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่สองผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองฟักทองมีคุณค่าทางอาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือ

ฟักทองนั้นมีวิตามินเอผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามินเอที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมา

ว่าเอากล้วยน้ำว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ

0: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้างโครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆนักเรียนนะครับเพราะคุณครูทุกคนถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
1: โอ้โหครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ค่ะ
1: มีครูน้อยชื่อเล็ก
2: ค่ะ
1: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
2: ่ค่ะ
1: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
2: ค่ะใช่
1: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่ง
2: ค่ะ
1: มีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
2: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการที่เราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
1: ครับผมก็คือจริงๆในมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ชื่นใจครับอย่างนี้ครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงาน

0: ทั้ง4ภารกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4ภารกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3ก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัตนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายจักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลาก

0: ลายมากๆที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไป explore มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพี่ชาญใช่ไหมครับ
2: ชาญครับผม
1: ผมอัดนะครับพี่
2: ครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
2: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
1: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
2: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
2: ครับ
1: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จักดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
2: ครับ
1: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
2: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
1: อ๋ออังกฤษนะครับ
2: ใช่แล้วก็จะเล่นแพร่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นสัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬาเนี่ยค่อยเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมาก
1: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
2: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่อเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
1: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
2: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทำให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬานี้ให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
1: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
2: ครับ
1: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
2: เยอะอยู่ครับ
1: เยอะอยู่ใช่ไหม
2: เยอะอยู่แต่ว่าคือ
1: เอาคร่าวๆ
2: ก็คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่คือจะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้า300ลูก
1: ครับผม
2: ทำแต้มเท่าไหร่ก็ได้นะเราสมมุติว่าเราทำได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูกก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทำแต้มให้มากกว่า300
1: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆมั้ยครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมงจริงๆมันแล้วแต่
2: ก็จะมีเป็น3เวอร์ชั่น
1: ครับ
2: นะเวอร์ชั่นที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over จะมี120ลูกอ
1: ัน
2: นี้คือเวอร์ชั่นที่สั้นที่สุด
1: ครับ
2: แล้วก็จะกลายเป็น50 over ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่า Test Match
1: ครับ
2: Test Match นี่5วัน
1: 5วันอ่ะพี่5วันคือเราเล่นกันยังไงอ
2: ่ะ5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
1: ครับ
2: จนแสงจะหมดแล้วก็ทบกันไปทบกันมา
3: คริกเก็ตนับเป็นอีกหนึ่งศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลยทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาเปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่แสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกกันประมาณนี้ค่ะ
0: ตอนที่มาถึงสนามคือภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ช

0: ทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดนึงเนี่ยมันมีแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
1: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่มั้ย
2: อ๋อจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
1: จับไม้ใช่มั้ย
2: ใช่ค่ะถนัดข้างขวาใช่มั้ยคะ
1: ผมถนัดข้างขวา
3: อันดับแรกนะคะเหมือนถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V ทั้งสองข้างเราเอาข้างที่ถนัดไปข้างบน
2: ได้ไหมคะ
3: ตรงขอไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดี
1: โอเค
2: ก็จับขึ้นมาถูกต้องค่ะ
1: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อน
2: ใช่
1: แล้วก็เวลาตีก็คือเราค่อยจับ
2: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนด้านข้างตัวให้บอกว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
1: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นลูกเลย
3: บอลจริงๆจะเป็นสี
1: มันเป็นลูกเล็กๆใช
2: ่ไหมใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยเหมือนหนังอะค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
1: ้อ๋อมันมีความคล้ายๆลูกเบสบอลแต่เบากว่า
2: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
1: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
2: จะไปยืนข้างในเอานะคะยกแต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
4: ใช
2: ่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนเอาออก
1: โอเค
2: ใช
1: ่
2: ใช่
3: ขอดู
2: เข้านะคะสวยใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
3: มันจะมีคนฟิวอะค่ะทั้งหมด11คน
1: คนฟิวคือคนที่อยู่รอบๆใช
2: ่ไ
1: หมที่รับ
3: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
1: อ๋อโอเค
3: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้างคีปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นติดเส้นตรงนู้นนะคะ
1: ครับ
3: จะเป็นเติร์ดแมนพอยต์ถัดมาก็จะเป็นโคเวอร์เอ็กตาโคเวอร์มิดออฟมิดออนมิดวิกเก็ต
1: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
2: ใช่ใช่คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
1: ครับ
2: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
1: ครับ
2: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
1: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้พอถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
2: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่คนต
1: ีจะวิ่ง
2: จะเข้าไปในเส้น
1: อ
2: ่ะถ้าเราแบบเหมือนทัดเสาอ่ะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
1: ้
2: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
1: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
2: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
1: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
2: ใช่
1: เพราะยังไงก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
2: เหมือนโฮมรัน
1: ใช่โอเค
2: แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราอ่ะจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับอ่ะจะเอาลูก ไปคืนที่เสา
0: อ๋อก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อคือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
2: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได
3: ้กว่าลูกจะกลับมาที่เสา
2: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทักเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนเอาเสียชีวิต
0: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเอาจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะสนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเล่นแบดมินตันมาก่อนเราเล่นเทนนิสมาก่อนมันเลยอาจจะเป็นความถนัดของเราที่พอเรามีอุปกรณ์เช่นมีไม้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเล่นตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุด

0: เป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมากเลย
2: ใช่ใช้ความเหนื่อย
0: คือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่างนี้
1: ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบว่าลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
0: กะยากอยู่
1: เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้ป่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงนิดนึงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราคว้างแล้วก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นคนเป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงครับมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูเหมือนได้ขากลับมา
2: เราวิ่งมันไม่ค่อย
0: เบาขนาด
1: ตะกี้วิ่งยากมากพอใส่เลย
2: อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
1: ครับ
2: จะจับตามตะเข็บ
1: จับบอลตะเข็บ
2: ใช
1: ่โอเคอ
2: ันนี้เขาอันจะจับเหมือนเป็นฟาสต์บอลเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
1: ข้างๆกว่าอ๋อผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
2: เป็นฟาสต์ดีกว่า
1: ง่ายกว่าแล้วก็
2: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
1: วิ่งมาปกติ
2: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทสเดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอลตอนเราปล่อยบอลเท้าเราเส้นข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้าสุด
2: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
1: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
2: เราต้องดึงเสาแล้วค่ะ
1: โอ้ยากเหมือนกันนะ
2: ใช่เราต้องตั้งคอใช่ไหมคอดึง
3: กลมกุ้งใหญ่ๆ
2: เขียน
1: แล้วก็ปล่อยไปตรงๆ
2: ช่วงแรกๆแขนมันจะงอก็ไม่เป็นไรมันต้อง
1: กดยากยากกว่าตีผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีเนี้ยคนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกและส่งกลับมาให้กับคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องเอาแวร์ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งนี้คือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้ว

0: จังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิ้วกิโดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนมันต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งตะกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเด่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆและเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกดกับพี่จีนจริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่10ปีแล้วครับ
1: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมๆแล้วก็โอ้โห15-16ปีใช่15-16ปีก็คือก่อตั้งสมาคมรุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
2: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ยหรือว่าไปเล่นเอเชียนเกมแล้วได้ที่1ติดอันดับอะไรเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทํามันเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
0: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอ่ะอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของกีฬานี้
1: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอะเดรนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
0: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะที่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงกับกันทั้งหมดเลย
2: ใช่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมอ่ะเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
1: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทําแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันต้องมีการสื่อสารกัน
0: มันต้องคิดตลอด
1: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
0: กว่าที่จะดําเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากมั้ยครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลยอย่างเง
1: ี้ยโอ้ยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
0: เร่งๆรีบ
1: ๆเร่งๆรีบๆหาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี
0: ้
1: เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20คน30คนอะไรเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
0: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
1: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14เลยถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ครับผม
0: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
1: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรเงี้ย
0: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
1: ซึ่งเราก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าเอ้ยทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มาเล่นเยอะขึ้น
2: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักกีฬาแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือน

0: ให้เกียรติเราอะที่แบบว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วจริงๆพี่ชาญมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะไปทางไหนต
2: ่อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตได้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คือมีหลีกอาชีพที่เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทีมผู้หญิงเนี่ย
1: คือ
2: โดนซื้อตัวหรือว่าโดนมีความสนใจเอาไปเล่นในหลีกเมืองนอกแล้วเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนแล้วอาจจะต้องพึ่งหลีกเมืองนอกก่อน
3: น่าเศร้าจริง
1: ก็คือผมฟังพี่แล้วผมรู้สึกว่าแบบพี่รักในสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าประเทศเรามันมีการสนับสนุนแบบด้านนี้ในทุกๆกีฬาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเพราะจริงผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่คือหลักๆอะผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬาสองกีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญ
1: ครับ
2: แต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับคนอื่นหรือว่าที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขามันก็ไม่ถูกฮะ
1: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อยใช่ไหม
0: ใช
1: ่จริงๆรู้สึกว่าแบบอยากฝากเมสเซจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
0: จริงๆคริกเก็ตมันอาชีพสนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
1: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเปคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่รู้จักแค่กลุ่มเล็กๆเขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดนมันก็มีผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือสมาธิของเรามันคอนเน็กต์ไปกับคนอื่นๆในทีมซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นๆนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ถ้าเป็นกีฬาอื่นเราก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่เราทำยังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงนึงบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆน่ะทุกคนเป็นคนใจเย็นน่ะตั้งคุยกับพี่ชาคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆ คิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับ

ก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับโรงเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูเดี๋ยวจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่เรารู้จักหารายได้รู้จักเก็บออมและรู้จักที่จะใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเพราะการวางแผนการเงินที่ดีตั้งแต่วันนี้ย่อมส่งผลดีกับเราในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคิดถึงเรื่องของการเกษียณไว้แล้วหรือยังคะอย่าคิดนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเอาไว้ใกล้ๆเกษียณก่อนค่อยเริ่มต้นก็ได้เพราะถึงเวลานั้นอาจจะสายจนเกินไปค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราเกษียณปุ๊บนะคะรายได้จากการไม่มีแล้วแถมยังอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามีเวลาว่าง

0: ไปใช้เงินมากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับ1คนนะคะที่เป็นหญิงสาวที่เพิ่งเริ่มต้นเลข3แต่ว่าเธอได้วางแผนเกษียณไว้อย่างดีทีเดียวเป้าหมายของเธอเนี่ยเหยียบ9หลักนะคะแต่เธอบอกว่าสามารถทำได้เพราะเธอเริ่มต้นเร็วและมีวินัยไปคุยกับเธอพร้อมกันค่ะและตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่กับแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นวิศวกรสาวสวยนะคะจะมาพูดคุยว่าทำไมเธอถึงสนใจที่จะวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆนะคะกับคุณน้ำมนต์เลิศจิตจรัสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะหลายคนบอกว่าเห็นคุณน้ำมนต์แล้วไม่คุ้นให้แนะนำตัวก่อนนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นยังไงบ้าง
1: ชื่อน้ำมนต์เลิศจิตจรัสนะคะก็ทำงานเป็นวิศวกรอยู่ค่ะอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะอยู่ในตำแหน่งวิศวกรระดับ6ค่ะ
0: แล้วหน้าที่การงานที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นส่วนไหนคะ
1: เป็นส่วนของการเจรจาสัญญาค่ะสัญญาซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศด้วยแล้วก็จะมีการเจรจาจัดทำสัญญาในส่วนนี้ค่ะ
0: เราก็ดีลให้นะคะก็เจรจาพูดคุยแปลว่าพบปะกับคน
1: เยอะค่ะซึ่งจะเป็นนักลงทุนต่างชาติค่ะส่วนใหญ่
0: และส่วนตัวแล้วเรื่องของรายได้ของเราเนี่ยมาจากทางเงินเดือนเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีรายได้จากช่องทางอื่นด้วยคะ
1: จริงๆก็มีเงินเดือนเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นเช่นอาชีพเสริมค่ะมีการรับแรงงานด้วยค่ะแรงงานภาษาอังกฤษเพราะเนื่องจากเราทำงานภาษาอังกฤษเป็นงานสัญญาเราก็จะมีความรู้ในด้านนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปหารายได้เสริมได้ค่ะแล้วก็จะมีจากส่วนอื่นเช่นการให้เช่าบ้านเช่าหรือว่าการลงทุนต่างๆค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าจริงๆรายได้มาจาก2ทางหลักก็คือรายได้จากการทำงานท
1: ั
0: ้งงานประจำแล้วก็งานเสริมกับรายได้จากการลงทุนทั้งบ้านเช่าแล้วก็สินทรัพย์ประเภทอื่นด้วยนะคะถามเรื่องของชีวิตส่วนตัวนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะคุณน้ำมนต์มีครอบครัวแล้วหรือยังแล้วก็ตอนนี้อาศัยอยู่กับใครบ้าง
1: ตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะยังโสดอยู่ค่ะ
0: แล้วภาระหนี้สินของเรามีไหมคะเรื่องบ้านเรื่องรถต่างๆ
1: ภาระหนี้สินจะมีส่วนเดียวคือบ้านที่เป็นส่วนที่ให้เช่าอะค่ะก็จะเป็นรับมาเป็นรายได้ของการจากเงินเช่าแล้วก็จะผ่อนไปที่แบงค์ค่ะ
0: เราตั้งใจว่าเวลาซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยซื้อเพื่อการลงทุนคือการปล่อยเช่าเลยหรือเปล่าตั้งแต่แรก
1: ใช่ค่ะตั้งใจเลยค่ะ
0: ทำไมถึงชอบรายได้จากการปล่อยเช่าให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของเราล่ะคะ
1: เนื่องจากว่ามองว่ามันเป็น passive income ดีค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันด้วยจริงๆแล้วบ้านเช่าเป็นเหมือนแบบเราทำงานอยู่เราก็สามารถหาเงินได้ตลอดเวลาค่ะ
0: เพราะจริงๆเวลาเราซื้อบ้านปุ๊บเนี่ยค่าเช่าที่เราได้ก็เอาไปผ่อนค
1: ่
0: าบ้านได้เลยด้วยนะคะแถมมันเป็นสินทรัพย์ของเราด้วยนะ
1: คะ
0: เริ่มลงทุนบ้านเช่ามานานยังคะ
1: ประมาณ5ปีแล้วค่ะ
0: โอ้ก็พอสมควรแล้วนะคะตอนนี้มีกี่หลังเอ่ย
1: 2หลังค่ะเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะ
0: เป็นทาวน์เฮาส์ทำไมเลือกทาวน์เฮาส์ไม่เลือกคอนโดมิเนียมล่ะคะ
1: เนื่องจากว่าบริเวณที่ใกล้กับบริเวณบ้านนะคะมีการทำโครงการอยู่แล้วเขาก็มีโครงการที่เหมือนหลุดแบงค์ค่ะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกก็เลยซื้อในช่วงเวลาที่คิดว่าราคาเหมาะส
0: ม
1: แล้วก็เป็นทำเลที่ใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลมีการเปิดร้านค้าในนั้นเยอะก็คิดว่ามีอัตราการเช่าเยอะแล้วได้ราคาที่ดีค่ะ
0: ค่ะก็คือซื้อถูกด้วยเพราะว่าเป็น NPA นะคะเป็นสินทรัพย์รอขายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นทำเลที่ใครๆเนี่ยก็กำลังอยากได้บ้านเช่าด้วยนะคะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตการทำงานมากดีกว่านะคะปกติเนี่ยส่วนตัวเวลาเราไปทำงานนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านเนี่ยเราใช้วิธีการไหนใช้เวลาในการทำงานวันนึงกี่ชั่วโมง
1: วันนึงทำงานเนี่ยเริ่มงาน8โมงนะคะแล้วเลิกงาน4โมงเย็นค่ะการเดินทางโดยหลักๆแล้วที่บริษัทนะคะจะมีการให้รถบริการอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าไปตามเวลาค่ะก็คือขึ้นรถบริการไปกลับได้เลยเสียเดือนละเพียง300บาทค่ะ
0: โอ้โห
1: ซึ่งก็คือประหยัดค่าน้ำมันไปเยอะมากค่ะ
0: ถึงบ้านเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องไปขึ้นรถที่ไหน
1: ถึงบ้านเลยค่ะ
0: โอ้จริงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากเลย
1: ซึ่งประหยัดค่าน้ำมันซึ่งสมมติว่าถ้าเรามองว่าน้ำมันเดือนนึง 7,000 ถึง 8,000 บาทปีนึงก็ประหยัดไปได้เยอะมากนะคะไปลงทุนต่อได้อีก
0: ถูกต้องค่าเสื่อมรถยนต์ด้วยที่เราไม่ต้องขับนะคะไม่เสียเวลาไม่เสียแรงด้วยเหมือนกันเวลาคุณน้ำมนต์ใช้เงินเนี่ยปกติเราได้รายได้มาเราแบ่งเงินยังไงบ้างคะ
1: แบ่งส่วนหนึ่งไว้เก็บก่อน
0: ค่ะ
1: ก็จะมีการวางแผนอยู่แล้วเช่นเราจะฝากเงินเดือนละเท่าไหร่มันจะมีฝากประจำในส่วนหนึ่งของที่บริษัทแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะซื้อหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทค่ะแล้วก็มีส่วนที่จะปันเพื่อซื้อ LTF IMF เพื่อที่ปลายปีจะได
0: ้
1: มีลดหย่อนภาษีได้เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะคิดเป็นสัดส่วนได้ไหมคะเช่นรับมา100บาทเนี่ยเราแบ่งเก็บก่อนใช้กี่เปอร์เซ็นต์ใช้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือเราไปทำอะไรบ้าง
1: จริงๆแบ่งประมาณเกือบ 50% เลยค่ะของเงินที่ได้รับมา
0: ค่ะ
1: เพื่อที่จะ
0: ลงทุนเลย
1: ลงทุนใช่ค่ะ
0: เราก็ใช้ประมาณ 50% ที่เหลือ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเก็บออมและลงทุนขนาดนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอะคะ
1: เรามองว่าอนาคตมันมีความไม่แน่นอนสูงไม่ว่าเราจะทำงานเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นบริษัทก็ตาม
0: ที่มีความมั่นคงอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะความมั่นคง

0: าชีพการงานของทุกคนมันมีความเสี่ยง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเริ่มต้นได้เร็วเนี่ยแล้วเราก็สามารถเกษียณทางการเงินได้เร็วอันนี้ขอใช้คำเกษียณทางการเงินใช่ไหม
1: คะ
0: คือเราอาจจะยังไม่เกษียณทางการทำงานแต่เกษียณทางการเงินก่อนเราก็จะมีความสบายใจแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เร็วขึ้น
1: เวลาเราพูดถึงการเกษียณนะคะถามคุณน้ำมนต์ว่าคนในองค์กรเพื่อนๆร่วมงานหรือว่าเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเขาเริ่มคิดหรือยังในวัยเดียวกันนะคะ
0: น่าตกใจที่หลายๆคนไม่ได้เริ่มคิดเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องมองว่าคิดได้แล้วนะเพราะว่าอายุมันคือเวลามันผ่านไปเร็วมากอายุ30แป๊บเดียว40แป๊บเดียว50บางทีพอเราไม่ทันมองไปถึงจุดที่เราต้องแบบคิดเสียใจแล้วมันย้อนเวลากลับมาไม่ได้แล้วแต่หลายคนนะคะที่อายุ30แล้วก็ยังไม่ได้มีเงินเก็บเลยก็มีนะคะเพราะว่าบางทีการที่ได้เงินมาบางทีมีภาระที่จะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนอยากไปเที่ยวในช่วงนี้เลยใช่ก็ไปเที่ยวกันก่อนแบบรู้สึกว่าใช้ชีวิตคุ้มก่อนบางทีก็อาจจะอันตรายเล็กน้อยนะคะในส่วนนี้
1: เพราะเราอาจจะคิดถึงในวันนี้มากจนเกินไปโดยลืมมองอนาคตก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วความสุขมันอาจจะต้องแบ่งกัน2ด้านนะคะความปลอดภัยในอนาคตแล้วก็ความสุขในวันนี
1: ้ค่ะเราให้ความสำคัญกับเรื่องเกษียณในพอร์ตของการลงทุนของเราในกี่เปอร์เซ็นต์คะที่บอกว่าเราแบ่ง100นึงเนี่ย 50% มาเรื่องของการเอาและการลงทุนใน 50% นั้นเนี่ยแบ่งยิบย่อยเกษียณที่เป็นส่วนหลักส่วนรอหรือว่าส่วนน้อยยังไงบ้าง
0: จริงๆเกษียณเป็นส่วนหลักเลยค่ะเพราะมองว่ารายได้ที่แบบใช้ได้ตอนนี้ 50% เนี่ยเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปทุ่มให้กับการวางแผนเพื่ออนาคตนะคะบอกตัวเลขคร่าวๆได้ไหมคะให้คุณผู้ชมได้ลองคิดตามดูว่าเอ๊ะเวลาพูดถึงวัยเกษียณเนี่ยอย่างคุณน้ำมนต์เองเนี่ยตั้งใจจะใช้วันละเท่าไหร่เดือนละกี่บาทนะคะแล้วก็ต้องมีเงินมากน้อยแค่ไหนที่จะใช้ได้แบบสบาย
0: ๆจริงๆก็มองก่อนนะคะว่าตอนนี้ถ้าเราจะใช้อย่างสบายๆเป็นเท่าไหร่ก็มองว่าแบบแสนหนึ่งเนี่ยสบายชัวร์ๆเลย
1: ต่อเดือน
0: ต่อเดือนค่ะมั่นใจว่าสบายแน่นอน
1: อยู่เลย
0: อยู่แน่นอน สามารถไปเที่ยวได้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ แล้วก็ลองมองว่าเอ๊ะแสนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่ามองว่า60เราก็จะต้องหาเงินเพื่อพอแค่แสนเดียวเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเงินเฟ้อเนี่ยก็ลองสมมติคำนวณว่าสัก 4% แค่นี้ก็จะต้องมีเงินตอนอายุ60ประมาณ 300,000 กว่าเข้าไปแล้วนะคะ
1: ต่อเดือนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราต้องมีการคูณจำนวนปีที่จะเป็นอายุขัยแล้วอีกยิ่งอายุน้อยแบบนี้เนี่ยกว่าจะถึงวันนั้นวิวัฒนาการทางการแพทย์นะคะเรื่องอาหารการกินก็จะทำให้เราอายุยืนขึ้นไปด้วย
0: อาจจะไม่ได้เสียชีวิตกันที่อายุแบบ80 90อาจจะเป็น100แล้วก็ได้นะคะตอนนั้น
1: ค่ะแล้วเราต้องมีเงินกลมๆเท่าไหร่คะเคยคำนวณตัวเลขไว้มั้ยคะ
0: จริงๆกลมๆมองไว้สักประมาณที่80ถึง100นะคะ
1: โอ้ล้าน
0: ค่ะ
1: โอ้โหไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่าณวันนี้ที่เราวางแผนไว้ทำได้ตามเป้าหมายหรือเปล่า
0: คิดว่าน่าจะทำได้ตามเป้าหมายนะ
1: นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราพักกันคู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าโอ้โหคนอายุ30ปีวางแผนเกษียณที่จะต้องมีเงิน80ถึง100ล้านบาทในวัย60ปีแต่สามารถทำได้ตามเป้าหมายน่าจะเป็นแรงบันดาลใจหลายคนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าแล้วจะทำได้อย่างไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: ทิ้งท้ายเมื่อเบรกที่แล้วไว้นะคะว่าถ้าเราอยากเกษียณสบายมากเลยก็คือมีเงินใช้เดือนละแสนในเงินปัจจุบันนี้หรือว่า 300,000 เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อที่ 4% ต่อปีไปเรื่อยๆนะคะต้องมี80ถึง100ล้านบาทนี่คือตัวเลขที่คุณน้ำมนต์บอกไว้นะคะคำถามก็คือแล้วเราจะมีได้อย่างไรต้องให้คุณน้ำมนต์ช่วยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเวลาเราวางแผนเนี่ยเราตั้งใจว่ามีเป้าหมายเท่านี้แล้วสิ่งที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะเรามีการเตรียมเงินแล้วก็จัดสรรเงินไว้รูปแบบไหนบ้างคะ
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเงินออมที่แบ่งมา 50% เนี่ยก็จะแบ่งเป็นลงทุนหลายแบบนะคะส่วนแรกก็คือการออมแบบออมทรัพย์ธรรมดาเลยแต่ว่าที่บริษัทจะเป็นการออมทรัพย์ซึ่งได้ดอกเบี้ยสูงกว่าข้างนอกหน่อยนึงนะคะเพราะตอนนี้ออมทรัพย์ข้างนอกค่อนข้างดอกเบี้ยโหด
1: เล็กน้อยนะคะไม่ถึง 1% เลย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าที่บริษัทเนี่ยจะได้3กว่านะคะ 3. เกือบ 3.5
1: ซ
0: ึ่งก็ถือว่าเยอะกว่ากันเยอะอันนี้ก็เหมือนได้เปรียบขึ้นมานิดนึงนอกจากนั้นก็จะมีหุ้นของที่บริษัทด้วยค่ะเป็นหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย
1: ์
0: ค่ะก็จะได้อีกประมาณ 6-7% นะคะ
1: ซึ่งดีมาก
0: ใช่ค่ะซึ่งก็ค่อนข้างมีความมั่นคงนอกจากนั้นก็จะไปลงทุนในหุ้นค่ะหุ้นรายตัวเลยแต่ว่าจะเน้นหุ้นที่เราไม่ต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราทำงานนะคะแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะนั่งคอยเช็คตลอดเวลาเราจะเล่นหุ้นปั่นก็ไม่ได้เราก็มองที่ว่าจะมองหุ้นที่ค่อนข้างมีการปันผลที่ดีหรือหุ้นที่มีโกรทที่ดีเช่นหุ้นโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ค่อนข้างแบบมีโกรทที่ดีนะคะแล้วก็จะมีการลงทุนเป็นกองทุนนะคะกองทุนนี่จะแบ่งเป็นทั้งส่วน LTF IMF เพื่อลดหย่อนภาษีอยู่แล้วแล้วก็กองทุนซึ่งเป็นกองทุนส่วนอื่นก็จะเน้นลงทุนไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องบ้านเช่าที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนด้วยค่ะ
1: มีการลงทุนหลากหลายประเภทมากเลยแล้วก็มีสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะแล้วแต่ละผลิตภัณฑ์นี้ให้ผลตอบแทนยังไงเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าเงินฝากเนี่ยได้ตั้ง 3%
0: ใช่

0: ประมาณนะคะสากล 6% นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ทํางานที่เดียวกับคุณน้ำมนต์ก็อาจจะไม่ได
1: ้ยากนิดนึง
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าดอกเบี้ยน้อยมากแต่ไม่เป็นไรงั้นเรามาดูสินทรัพย์ที่คนทั่วไปก็ลงทุนได้หุ้นรายตัวเนี่ยเวลาเราเลือกที่บอกว่าในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลไม่น่าจะลงทุนตอนนี้แหละเพราะว่า PE ก็แพงมากแล้วต้องถามว่าในวันนั้นที่เราตัดสินใจซื้อหุ้นในกลุ่มนี้เราดูอะไรบ้างคะ
1: จริงๆตอนนั้นที่ตัดสินใจซื้อเพราะมองว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเหมือนเทรนด์ระยะยาวนะถ้าพูดได้ก็มีหลายๆคนพูดว่าสังคมเราจะไปสังคมคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนป่วยแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลมันสูงขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: คนต้องการที่จะเข้าโรงพยาบาลที่ให้ความสบายกับเรามากขึ้นคนอาจจะไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลมากเท่าเดิมแล้ว
0: ค
1: นพอหาเงินได้ก็อยากจะให้รางวัลตัวเองพักผ่อนอย่างสบายสามารถเดินลงมากินร้านอาหารดีๆได้ข้างล่างนะคะ
0: รีสอร์ทเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็มองว่าการลงทุนในประเภทของโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะมีการผลตอบแทนที่ดีซึ่งจริงๆตอนแรกที่วางแผนไว้ตั้งใจจะมองเป็นระยะยาวไว้ก่อนนะคะ
0: ยาวได้ยาวแค่ไหนถึงเกษียณเลยหรือเปล่า
1: ถึงเกษียณเลยค่ะ
0: มาดูเรื่องของกองทุนบ้างดีกว่ากองทุนรวมเนี่ยอย่างที่คุณน้ำมนต์บอกว่ามีทั้งใช้ลดหย่อนภาษีกับกองทุนทั่วไปนะคะในส่วนใช้ลดหย่อนภาษีเราใช้สิทธิ์เต็มแม็กเลยหรือเปล่าแล้วก็ใช้ทั้ง LTF และ IMF มั้ยคะ
1: ใช้สิทธิ์เต็มแม็กเลยค่ะแล้วก็ใช้ทั้ง LTF IMF เลยด้วยค่ะที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วคนในวัยประมาณ30จนถึง30ต้นๆจะไม่มีใครซื้อ IMF
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาจะบอกว่าโอ้อีกนาน55กว่าจะถอนได้
1: ใช่เขาก็จะมองว่าแบบอีกนานแต่จริงๆแล้วมันก็คือการลงทุนประเภทนึงซึ่งเอามาได้สิทธิ์ลดหย่อนด้วยเนาะก็ควรจะทำให้มันเต็มแม็กจริงๆก็คือควรที่จะอดออมเล็กน้อยเพื่อแบบความสุขในวันข้างหน้านะคะ
0: แล้วที่สำคัญพวกกองทุนเหล่านี้ได้ผลประโยชน์2ต่อแน่
1: ใช่
0: ลดภาษีได้เลยในปีปฏิทินนั้นๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวอย่างน้อยก็7ปีหรือว่าไกลกว่านั้นก็เพื่อเกษียณเลยแล้วเราเลือกยังไงบ้างคะอย่างเช่น LTF เนี่ยมันมีทั้งแบบปันผลกับไม่ปันผลวิธีการทั้งหมดนี้เป็นยังไง
1: ก็เลือกแบ่งครึ่งๆเลยค่ะส่วนนึงเป็นเหมือน Capital Gain ส่วนนึงเป็นเด้นปันผล
0: อ๋อ
1: เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยง
0: ก็คือใช้ทั้ง2แบบควบคู่กันไปแล้ว IMF ล่ะคะเพราะว่ามีหลายประเภทกองทุนพอสมควร
1: IMF เนี่ยเนื่องจากมันจะได้ในระยะยาวนะคะก็กลับไปที่เรื่องมันคือมองว่ามันเป็นลองเทอมเพราะฉะนั้นก็เน้นลงทุนในเฮลท์แคร์ค่ะสำหรับ IMF ค่ะเพราะมองว่าถ้าเราต้องถือยาวแล้วเราขายไม่ได้ในระหว่างช่วงนี้ก็อยากจะได้ธุรกิจที่เรามองว่าน่าจะดีในระยะยาวค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือมองว่าธีมของการรักษาตัวเองความสวยงามหรือว่าเฮลท์แคร์เนี่ยกำลังมาก
1: ็
0: เลยใช้ทั้งตัวหุ้นรายตัวด้วยกับตัว IMF ด้วยนะคะสัดส่วนของหุ้นรายตัวกับ IMF ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
1: จริงๆประมาณหุ้นเนี่ยจะประมาณอาจจะเยอะกว่าหน่อยอาจจะประมาณ 60-70% ค่ะถ้ามองเทียบกับกองทุนนะคะ
0: ค่ะแล้วกองทุนก็น้อยลงมาหน่อยแล้วเงินฝากกับตัวสหกรณ์ล่ะคะ
1: ถ้าเทียบเงินฝากกับสหกรณ์ก็ถ้าเทียบกับตัวส่วนหุ้นกับIMFก็อาจจะประมาณครึ่งๆเลยถ้ามองว่ามันมีความมั่นคง
0: ค่ะแล้วผลตอบแทนก็ถือว่าค่อนข้างสูงเทียบกับตลาดด้วยนะคะแล้วอย่างบ้านเช่าเองล่ะคะเราตั้งใจว่าอยากจะมีเพิ่มเติมนอกจากนี้ไหมเพื่อเป็นแพสซีฟอินคัมให้กับตัวเอง
1: จริงๆก็มองอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่2หลังแล้วแล้วก็เหมือนว่าพอได้มาเราก็พยายามโปะก็ผ่อนหมดไปแล้ว1หลังก็จะมีเหลือแค่หลังเดียวที่ต้องผ่อน
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็ตัวเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็มากกว่าค่าผ่อนเล็กน้อยด้วยก็เลยค่อนข้างโอเคสบายตัวเพราะฉะนั้นก็ลองมองหาอยู่ค่ะจริงๆอยากให้ไม่อยากจะรีบเพราะว่ารอจังหวะเราได้บ้านที่ราคาถูกหรือว่าคอนโดที่ราคาถูกแล้วมาปล่อยมันจะมีความคุ้มราคามากกว่า
0: ใครเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ก็ได้อย่างคุณน้ำมนต์บอกไว้เนี่ยจะไปซื้อ NPA
1: ค่ะ
0: นะครับจำธนาคารพาณิชย์เขาจะมีซับรอขายที่อาจจะได้มากับจากการยึดซับนะคะหรือว่าใครที่ไม่สามารถผ่อนได้หมดนะคะซึ่งธนาคารก็จะปล่อยราคาถูกมากแต่ก็ต้องไปดูพื้นที่นั้นด้วยซึ่งคุณน้ำมนต์ก็ไปดูก่อนจะตัดสินใจด้วย
1: ซึ่งบริเวณที่เลือกเป็นบริเวณใกล้บ้านค่ะเพราะว่าค่าเช่านี่บางทีจะต้องเข้าไปดูบ้านนะคะ
0: ใช่ไปตรวจเช็คหน่อย
1: มีปัญหาก็ต้องเข้าไปดูก็ใกล้บ้านมันก็สะดวกกว่า
0: ค่ะเวลาเราตั้งแผนไว้แบบนี้นะคะที่เราบอกว่าลงทุนทั้งสหกรณ์เอ่ยเงินออมทรัพย์นะคะหุ้นรายตัวกองทุนแล้วก็พวก LTF แบบนี้ตรงถึงบ้านแล้วก็ทองคำเนี่ยไปตามสเต็ปที่วางไว้เราจะเห็นเป้าหมาย80-100ล้านที่เราตั้งไว้เลยหรือเปล่าในวันที่เรา60ปี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้ามีแผนมีการเปลี่ยนแปลงล่ะคะเช่นผลตอบแทนที่เราเคยคิดไว้ว่า 10% ต่อปีที่เราต้องการแต่อย่าง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลงนะคะว่าปีนี้ก็ผันผวนมากเหมือนกันไม่ได้เป็นไปตามเป้าเราทำยังไงหรือถ้าวันหนึ่งคุณน้ำมนต์มีครอบครัวมีลูกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเราวางแผนในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไว้หรือเปล่าคะ
1: ในส่วนของปีที่มีการขาดทุนซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วนะธุรกิจมันไม่ใช่แบบดีตลอดเวลาใช่มันก็จะต้องมีขึ้นแล้วมันก็จะต้องมีลงเพราะฉะนั้นช่วงที่เศรษฐกิจมันค่อนข้างเป็นช่วงขาลงการลงทุน ด้านหุ้นบางทีอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นส่วนของเงินเนี่ยมันจะถูกโยกมาทางออมทรัพย์มากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าช่วงที่ตลาดมันดีขึ้นเราก็จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงในตลาดหุ้นมากขึ้นเพื่อที่จะโดยเฉลี่ยแล้วในตลอดระยะเวลายาวๆเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นผลตอบแทนที่เรา

0: าล มันอาจจะบ้างบ้างน้อยบ้างในแต่ละปีแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันจะต้องเข้าเป็นไปตามเป้าหมายของเราค
1: ่ะแปลว่ามีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับแผนของการที่มีครอบครัวในอนาคตล่ะคะ
0: ถ้ามีครอบครัวในอนาคตนี้แน่นอนเลยนะคะค่าใช้จ่ายมากขึ้นเดี๋ยวนี้ค่าเรียนเด็กสมัยนี้แพงมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหารายได้เพิ่มแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่ามีครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนยุคนี้ก็ทำนะคะทำงานหนักขึ้นเพราะว่ามีลูกก็จะต้องใช้เงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรายจ่ายมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มรายรับเราให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะมีเงินเก็บได้เท่าเดิม
1: ค่ะหลายคนบอกโหเห็นคุณน้ำมนต์เนี่ยออมลงทุนนะคะ 50% ของรายได้ใช้กับอนาคตหมดเลยความสุขในปัจจุบันเราได้เสพบ้างหรือเปล่าเช่นได้ไปพักผ่อนนะคะใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าทำในสิ่งที่รักมากน้อยแค่ไหน
0: จริงๆต้องบอกก็เป็นคนที่ไปเที่ยวบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เยอะพอสมควรใช้ชีวิตมีความสุขได้กับเงินที่เราออมมาเนี่ยค่ะ
1: แต่ว่าเราแบ่งออกมาใช้บ้างไหมคะ
0: แบ่งใช้ค่ะ
1: อ๋อคือไม่ได้เก็บเพื่อแบบ 100% เพื่อเกษียณอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะคือ 50% ที่เหลือเราก็สามารถใช้ให้ความสุขของเราได้ใช่ค่ะเนื่องจากเราก็ประหยัดค่ารถไปแล้วเน
1: า
0: ะค่าอาหารที่บริษัทก็ถูกเป็นตลาดข้างหลังส
1: ามารถกิน
0: ในราคาใช้ง่ายๆได้
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถมีเงินเหลือเพื่อที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการลงทุนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพียงอย่างเดียวเราทำไปพร้อมๆกันได้แต่สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นให้เร็วแล้วก็มีวินัยด้วยนะคะอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่แต่ว่าอาจจะแบบรู้สึกตัวเองอายุยังไม่เท่าไหร่เลยทำไมคุณน้ำมนต์เนี่ยวางแผนเกษียณแล้วเลยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอยากให้กำลังใจรวมถึงกับคนที่อาจจะอายุมากกว่าเรา40-50 ปีแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะอยากบอกกับเขายังไงบ้าง
0: คือจริงๆต้องบอกว่าคนเราเนี่ยอายุแบบ30 ปีแล้วนะคะจริงๆมันไม่ได้น้อยนะเราเติบโตมา30 ปีแล้วเราเหลืออีกแค่30 ปีเท่านั้นก่อนที่จะถึงวัยเกษียณคือ60 ปีบางคนพูดว่าเดี๋ยวนี้มีการเพิ่มระยะเวลาเกษียณเป็น65แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีความแน่นอนนะคะบางคนที่ทำงานบริษัทเอกชนอาจจะเห็นได้หลายๆครั้งช่วงนี้ก็เหมือนกันมีข่าวการเลย์ออฟพนักงานซึ่งก็เป็นความเสี่ยงระดับสูงนะคะถ้าเกิดสมมติโดนเลย์ออฟตอนอายุแบบ50-55เราก็สามารถหางานทำใหม่ได้ยากเพราะว่าช่วงนั้นมั่นใจแน่นอนว่าเศรษฐกิจไม่ดีถึงโดนเลย์ออฟนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มวางแผนแต่ต้นๆเนี่ยมันมีความสำคัญเพื่อนที่เป็นผู้ที่ปรึกษาทางการเงินค่ะเคยบอกไว้ว่าจริงๆแล้วการเริ่มออมเงินที่ถูกต้องควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนปีแรกของการทำงานนะคะคือได้รายได้ก้อนแรกมาแบ่งเลยค่ะกี่ส่วนก็ตามแบ่งเพราะว่าเราจะสามารถที่จะมีเวลาในการเก็บหอมรอมริบได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรีบเก็บหอมรอมริบเนาะจริงๆแล้วการเก็บออมแล้วก็ลงทุนเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมีเงินไปใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ามองว่าจะไปเที่ยวไม่ได้นะคะ
1: ถูกต้องค่ะสิ่งที่คุณน้ำมนต์พูดไว้ตลอดนะคะก็คือเรานั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าใจเย็นนะคะอย่าชะล่าใจคิดว่าจะต้องไปวางแผนเกษียณตอนอายุใกล้เกษียณเพราะว่าในความเป็นจริงเราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าออมก่อนรวยกว่าคุณน้ำมนต์เก็บก่อนใช้มาตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยู่เลยนะคะมีวินัยแล้วก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะให้ความสำคัญกับอนาคตมากกว่าปัจจุบันแต่ก็ไม่ลืมความสุขระหว่างทางที่เราเก็บเงินด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเราใช้ชีวิตทุกวันนี้เราก็อยากมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าก็อย่าประมาทจนกระทั่งลืมวางแผนอนาคตนะคะนี่คือเคล็ดลับแล้วก็แง่มุมดีๆที่คุณน้ำมนต์นำมาฝากกันน่าจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ถือเป็นการจุดประกายให้ใครหลายคนเริ่มสนใจการวางแผนเกษียณด้วยการลงทุนจะหุ้นกองทุนหรือว่าเริ่มฝากเงินนะคะหรือว่าไปอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือรวมกันแบบคุณน้ำมนต์ก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณน้ำมนต์มากเลยนะคะที่มาบอกมุมมองดีๆแบบนี้กับเราขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าอยากเกษียณอย่างเกษมต้องทำอย่างไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
1: ใครๆก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขหลังวัยเกษียณนะคะแต่ว่าถ้าอยากใช้ชีวิตที่ดีสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักวางแผนการเงินเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันค่ะ
3: คุณเคยคิดหรือไม่คะชีวิตหลังเกษียณเนี่ยคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตแบบคนเมืองค่าใช้จ่ายเดือนละ30,000-50,000หรือใช้ชีวิตแบบชานเมืองนะคะค่าใช้จ่ายอาจจะเดือนละ5,000-10,000นั่นเป็นคุณเป็นคนเลือกนะคะแต่ที่สำคัญก็คือถ้าคุณเลือกแล้วตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ชีวิตเลือกยังไม่รู้นะคะประเด็นทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณงั้นเราจะบอกเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการเตรียมเงินเกษียณแบบรวยทั้งชาติหรือมีความสุขทั้งชาติตามเรามานะคะข้อแรกนะคะเป็นเรื่องที่คิดว่าคุณต้องกำหนดอายุก่อนว่าโดยเฉลี่ยเราเนี่ยนะคะจะต้องจากโลกนี้ไปสักอายุเท่าไหร่60 80นั่นคือ20 ปีหรือ60ไป90

นั่นคือ30ปีนั่นต้องไปดูว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยอายุยืนหรือเปล่าอย่างตัวเองเนี่ยบรรพบุรุษอายุจากโลกนี้ไป102ค่ะอันนี้ก็คือต้องเตรียมไว้40ปีนะคะข้อที่2ก็ถามว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายยามเกษียณจะเลือกเดือนเท่าไหร่เมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วนะคะจะเลือกแบบ 30,000 ถึง 50,000 หรือจะเลือกแบบ 5,000 ถ้าเราเลือกแบบเฉลี่ยทั่วๆไปนะกลางๆแล้วกัน 20,000 ท่านรู้มั้ยคะถ้าเงิน 20,000 เนี่ยแล้วจะต้องเตรียมหลังเกษียณโดยไม่พูดถึงเรื่อง

0: เราเคยกินอยู่50บาทแน่นอนอีก20ปีข้างหน้ามันจะกลายเป็น60 80หรือ100เราเรียกว่าเงินเฟ้อค่ะเราตีเงินเฟ้อสัก 4% นะคะเงิน 20,000 เนี่ยจะกลายเป็น 53,000 เศษเลยโจทย์ก็บอกว่าโอ๊ยแล้วอย่างนี้เราจะต้องเตรียมเท่าไหร่ถ้าเราคิดแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะควรจะเตรียมเผื่อเงินเฟ้อไว้ด้วยนะคะถ้าเราจะต้องบอกว่าจากโลกนี้ไปตอนอายุ80นั่นคือเราต้องใช้เงิน20ปีค่ะเงินเฟ้อ 4% เงินก้อนนี้ที่เราจะต้องเตรียมไว้อ่ะค่ะทั้งหมด7ล้านเศษตีกลมๆเป็น7ล้านแล้วกันนะคะเมื่อเรารู้แบบนี้เรามาดูข้อที่3ว่าเอ๊ะแล้วมีอะไรอยู่บ้างจำได้ไหมคะทับหลังนะคะแน่นอนเงินก้อนนึงที่เราจะเตรียมพอ60ที่เรามีประกันสังคมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ LTF RMF เงินประกันหรือเงินบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนในหุ้นที่เราลงไปมีอยู่เท่าไหร่สมมุติในที่นี้เราสำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วบอกมีอยู่5ล้านค่ะ7ล้านลบ5ล้านเหลืออีกเท่าไหร่คะ2ล้านและเราสมมุติว่าตอนนี้เราอายุ40นะคะเราต้องการเงินอีก2ล้านเราจะต้องเริ่มเก็บเงินอย่างไรไม่ยากเลยค่ะเอา2ล้านหารด้วย20ปีแล้วหารด้วยเดือนนะคะผลปรากฏว่า TikTok ออกมาแล้วประมาณ 8,000 กว่าบาทนะคะนั่นหมายถึงว่าแต่ละเดือนคุณจะต้องมีเงินเก็บเพื่อการเกษียณ 8,300 กว่าบาทเศษแล้วเราจะสำรวจตัวเองได้ยังไงว่าเราพร้อมหรือไม่ตามเป้ามาดูเลยค่ะว่าชีวิตเรารับจ่ายอย่างไรนะคะเช่นมีรายได้อยู่ 50,000 จ่าย 50,000 คุณเก็บไม่ได้นั่นคือปัญหาคุณต้องเก็บเป้าหมายในการเกษียณคือ 8,000 กว่าบาทถูกไหมคะคุณก็ต้องกลับมาดูว่ารายได้คุณ 50,000 เนี่ยหักค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกนะคะให้เหลือเงินเก็บพอที่จะสำรองเพื่อการเกษียณอันนี้คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็ดูเงินในแต่ละเดือนว่าจะทำได้หรือไม่จากนั้นยังไม่พอนะคะทุกเดือนในการใช้ชีวิตคุณต้องมาสำรวจว่าเงินคุณเหลือหรือไม่แล้วก็ปรุงแต่งว่าเราอยากใช้ชีวิต 20,000 ในเดือนที่ตอนอายุ60นะคะเราจะสามารถจะใช้แบบนี้ได้อย่างไรต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้นะคะเช่นถ้าเราใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยนะคะแล้วบอกว่าตอน60เราจะใช้ชีวิตแบบสมถะซึ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบสมถะและรัดกุมเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับทั้งหมดนะคะในการวางแผนเกษียณอย่างไรให้มีเงินใช้ทั้งชาติขอให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตเกษียณทั้งชาติเลยนะคะกดไลค์ค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเรื่องของการเกษียณอย่างมีความสุขไม่ใช่เรื่องยากเลยใครก็ทําได้นะคะสิ่งสําคัญคือต้องตั้งเป้าหมายและเริ่มต้นทําทันทีนะคะจะได้มีรอยยิ้มในทุกช่วงวัยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคําว่าสายคุณก็ทําได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
4: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
3: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
4: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
3: ด่าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
5: ้ wow.
3: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
4: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
3: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

จกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มี

เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอ่ะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอ่ะที่หลอกลวง

0: เราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
1: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสนจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟไลสารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563นะมีฟ้าทะลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทะลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกอย่างว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้กับแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทะลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครั

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับประเทศไทยจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสไตโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุสไตโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบัฟเฟอร์ไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าไทโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการ

ที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่มันอยู่ในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน้องอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือก่อนดิโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟน้องขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณไฮโดรกราฟิกไฟล์เนี่ยครับปริมาณไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับสามสี่ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของว่าหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมีรอยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้หนึ่งก็คือทะเบียนจากอย.นะครับสองก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP ไหมหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตาเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตรงนั้นน่ะเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันผลิตสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตรงนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราไม่ใช่สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาเพราะปลูกมาด้วยเดิมกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับมันอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะคะเขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่รู้ว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีเพิร์ฟดักแอคชั่นที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอเลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดกราฟไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายิมนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคแม้ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สูบมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ถ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าบรรเทาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเขาขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี
1: ้จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้นะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไปได้เนี่ย

0: ปลูกเองจะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีหนึ่งเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะที่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
1: แล้วถ้าสมมติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
0: ์ซึ่งข้อมูลอันเนี้ยนะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันมาทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยนั่นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
1: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เพราะเนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขาอะนะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้กับอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้นะคะก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมอย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้เช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นบวมปากก้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาก็คือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทะลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้ว

0: ากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมันที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวโมไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
0: ้ตีกับอะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่น yeah. จะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Plus Dream ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่าหนอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมาก

0: หนึ่งในสถานที่ที่เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายนอกจากบ้านแล้วก็คือโรงแรมสถานที่สำหรับบริการทุกคนที่ต้องการที่พักและผู้ที่จะคอยดูแลทุกอย่างภายในโรงแรมให้สะดวกและเรียบร้อยก็คือผู้จัดการโรงแรม
1: ชื่อปัทมาโยชิมูระนะคะเป็นโฮเทลแมเนเจอร์ของโรงแรม Intercontinental Bangkok ค่ะ
0: คุณปัทมาโยชิมูระผู้จัดการแห่งโรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงแรมมาตลอดระยะเวลาการทำงานหลายสิบปีและผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆของโรงแรมชั้นนำมาแล้วมากมาย
1: สำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดูแลคนที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองนะคะเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ที่จะให้เขาพักผ่อนนะคะคราวนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเบอร์สองที่คอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมนะคะจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของ GM เวลาที่ GM ไม่อยู่เราก็เป็นตัวแทนของเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะ

0: ตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำงานโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยจะไม่ใช่โรงแรมออกมาในลักษณะที่เป็นดูเป็นโรงแรมดีๆแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวสมัยนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องโรงแรมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเด็กวิทย์เรียนมาความฝันก็อยากจะเป็นทั้งวิศวะเป็นทั้งหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอนทรานซ์ไปเนี่ยเราเอนติดคณะวิทยาศาสตร์นะคะของจุฬาก็มีความรู้สึกว่าพอเรียนไปได้เทอมหนึ่งเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราได้ทำงานกับคนก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็เลยไปสมัครเรียนที่ Mahidol University International College นะคะก็จบTravel Industry Management มาเลยตอนที่จบTravel Industry Management มาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างกว้างก็เลยตัดสินใจเลือกว่าไปทำ Internship ที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ทำอยู่6เดือนเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำทุกวันแล้วเราก็มีความสุขนะเราชอบเราทำได้เขาก็เลยให้ตำแหน่งก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นสายงานโรงแรมที่ Front Office นะคะตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจะมีโกที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันแรกที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมองเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ถัดจากเราไปคืออะไรนะคะก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน2ปีฉันต้องเป็น Duty Manager ให้ได้ภายใน5ปีต้องเป็น Front Office Manager ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามแพลนที่เรากำหนดนะคะปรัชญาในการทำงานของพี่ก็คือมีความสุขกับทุกวันที่ได้ทำงานนะคะแล้วก็เราต้องไม่มองว่าเวลาลูกค้าเขามีปัญหามาหาเราเนี่ยแล้วมันคือปัญหาเราต้องมองว่ามันคือโอกาสในการที่จะเราจะช่วยเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาพักกับเราแล้วเขามีคนที่จะคอยดูแลเขาจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลามีคนที่ให้ความสำคัญกับเขานะคะถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะคะก็สุขทุกวันนะคะไม่มองว่าทุกเรื่องมันคือแบบยากอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันยากมองว่ามันง่ายมันก็ง่ายมองให้สุขก็สุข
1: คำว่าโรงแรมหรือโฮเทลมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าคฤหาสน์ซึ่งโรงแรมมีความเป็นมายาวนานกว่าหลายร้อยปีและหนึ่งโรงแรมชั้นนำระดับโลก

ช้ามาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม morning briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี sales and marketing food and beverage นะคะ security IT morning brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะ flow ของ operation เราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันนึงที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆMorning brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะคนที่เป็นโฮเทลแมเนเจอร์เนี่ยบางครั้งเวลาเรา walk around เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กบ้างไม่ทำให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องเนี่ยมันไม่ห่างกันมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าแก๊ปห่างมากเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็จะกลัวนะแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นกันเองการทำงานของเขาก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

การที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีก็ต้องถามว่าหนึ่งคือยูต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเก่งในเรื่องของคนนะคะแล้วก็บริหารจัดการคนเพราะว่าขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์แล้วยูไม่ได้ต้องทำเองแล้วแต่ยูจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเขาอยากทำงานให้เขาเข้าใจว่าโรของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของโรงแรมให้ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอ่ะเป็นที่พึ่งให้เขาได้เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาจะได้โซลูชันทันทีพี่ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยพอเวลามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วไปยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็เข้าใจแล้วก็สำคัญผิดว่าเอ้ยตำแหน่งมันทำให้เราดูใหญ่จนเกินความเป็นจริงนะแต่จริงแล้วคือตัวเรามากกว่าที่ความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหนต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังโดยเฉพาะการทำงานโรงแรมเนี่ยทุกๆนาทีคือการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะจะคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยนแต่ถ้าคนที่เข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงงานโรงแรมก็คือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอย่างแขกบอกว่าจะมาถึง10โมงแขกอาจจะมาถึง9โมงอยู่ก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าถ้าเขามา9โมงใช่ความผิดของลูกค้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นยังไงนะคะความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมาไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะคะคนเดิมเนี่ยมาครั้งที่2ความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็น5ดาวเนี่ยเรายิ่งต้องคิดว่าลูกค้าจะพูดอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรให้เขาให้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวความสำเร็จของเราเนี่ยยืนอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าจริงๆนะคะความก้าวหน้าของการทำงานในสายงานโรงแรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่มาพร้อมกับความถนัดทางด้านไหนก่อนถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้เรื่องในสายโอเปอเรชันนะอาจจะเป็นสายฟรอนต์นะหรือว่าสายฟู้ดแอนด์เบฟเรจนะก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมก็คือเจเนอเรลแมเนเจอร์นะคะแต่ว่าก็จะมีสูงกว่านั้นก็คือเริ่มเป็นแอเรียเจเนอเรลแมเนเจอร์แล้วก็คือจะมีหลายๆโรงแรมอยู่อันเดอร์ยูนะคะหรือว่าหลังจากนั้นอยู่อาจจะมูฟไปทำงาน Corporate Office ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสายงานโรงแรม

พี่อยากจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่นะคะเพราะว่าพี่มีลูก3คนหน้าที่ของเราในการทำงานคืออะไรหน้าที่ของเราในครอบครัวคืออะไรอาชีพโรงแรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเบเนฟิตดีไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยนะคะอย่างคนจบปริญญาตรีมาตอนนี้เงินเดือน15,000ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่มาทำงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือนอยู่อาจจะอยู่11,000-12,000แต่อยู่มีเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละ14,000-15,000อยู่ก็ได้20,000กว่าแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ต้องถามใจอยู่เองก่อนว่าอยู่มีหัวใจในการบริการมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่รักที่จะให้บริการเนี่ยอยู่มาทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะสักเซสได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่างานโรงแรมมันหนักมากมันต้องแบบอยู่นานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงาน long hours ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหลายๆคนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีโอ้ฉันต้องทำงานนานๆยาวๆแล้วหัวหน้าจะเห็นว่าฉันขยันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการมองว่ามองยังไงว่าทำงานระยะเวลาเท่ากันแต่เกิด productivity มากกว่าหรือ productivity เท่ากันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือวิธีการมองแล้วก็วิธีการที่จะบริหารตัวเองให้ทำยังไงให้ได้งานมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะ

0: พนมพรจารวัฒนาสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อคีนค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ Hotel and Resort Management International Program ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกสาขานี้คือคุณพ่อกับคุณแม่ได้มีธุรกิจรีสอร์ทนะคะเราก็เลยแลเห็นว่าเราควรที่จะไปพัฒนาโดยการนำความรู้ความสามารถที่เราเรียนจากที่ห้องไปพัฒนารีสอร์ทให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ My name is Ken Junin Right now I'm studying in Dusit Thani College in bachelor degree in business administration in hotel and resort management in international program and right now I'm in my fourth year พอดีที่บ้านผมทำด้านนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าได้พื้นฐานของความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมผมจะสามารถเอาไปพัฒนาแล้วต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้แล้วก็สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจเพิ่มได้ด้วยครับอย่างประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมสำคัญเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่นำเงินเข้ามาในประเทศบ้านเรามีทั้งทะเลทั้งภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ถ้าแขกต่างประเทศมาก็ต้องพักที่โรงแรมมันเป็นธุรกิจที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ชื่อเอกหรือไทยลาค่ะหัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะคะแล้วก็จุดเด่นของเราเลยก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จากจำนวนการเติบโตนะคะของจำนวนโรงแรมที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่เราพูดถึงก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโรงแรมก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของธุรกิจของประเทศเช่นเดียวกันคณะนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทโดยเบื้องต้นก็จะเน้นหลักๆในเรื่องของอุตสาหกรรมบริการค่ะของทางวิทยาลัยดุสิตธานีเองนะคะหลักสูตรการโรงแรมก็จะมี2หลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะการเรียนการสอนจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการสื่อสารทั่วโลกแล้วยิ่งถ้าอยากทำงานในธุรกิจของโรงแรมภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็สามารถเลือกเรียนในด้านของหลักสูตรนานาชาติได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าชื่นชอบในเรื่องของการเรียนการบริหารจัดการโรงแรมหลักสูตรภาษาไทยก็ยินดีรองรับค่ะได้หลากหลายเลยค่ะในเรื่องของอาชีพหลังจากที่เรียนจบนะคะหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของโรงแรมนะคะอันนี้ได้หลักๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเนื่องว่าพวกเขาอะค่ะเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรียนในเรื่องอุตสาหกรรมบริการเพราะฉะนั้นเขาสามารถแตกแขนงแตกยอดไปได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินโรงพยาบาลธนาคารร้านอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาสามารถ

0: ประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็ได้หรือจะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเลยก็ได้ค่ะหลักสูตรของเราที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราได้รับการรับรองนะคะจากโรงเรียนการโรงแรมที่เก่าแก่ของทางสวิตเซอร์แลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ EHL ค่ะก็คือเราเชื่อว่าเด็กนักศึกษาในรุ่นสมัยนี้ที่เราเรียกเขาว่ามิลเลนเนียลค่ะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งที่เราทำแล้วก็กระตุ้นในการเรียนการสอนให้กับเขาก็คือการเรียนการสอนแบบ activity based learning ให้เขาเรียนด้วยการกระทำให้เขาเรียนจากตัวเขาเองเราไม่ได้บอกนะคะว่าอะไรคือเทคนิคที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราให้เขาในหลายๆอย่างแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินเองในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันว่าอะไรคือวิธีการหรืออะไรคือเทคนิคที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆรายวิชา
1: ช่วงในปีหนึ่งผมจะเรียนภาคปฏิบัติเน้นในทางปฏิบัติมากกว่ามีแม้กระทั่งเรียนครัวการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี F&B เรียน housekeeping เป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ถูกวิธี front office room decision จะครบ
2: ส่วนปี2แล้วก็คือไปฝึกงานค่ะ5เดือนพอเราฝึกงานจบปุ๊บเราก็กลับมาเรียนพวกเกี่ยวกับการจัดการ management แล้ว
1: ปี3ก็จะเป็นด้านทฤษฎีมากขึ้นเราจะมีแม้กระทั่ง accounting finance และภาคทฤษฎีหลายๆอย่างอย่างเช่นจะต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้โรงแรมสวยและดูสะอาดไปในเวลานาน
2: ๆปี4ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับพวก senior project ก็คือเราจะไปหาโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาปัญหาที่โรงแรมนั้นเอามาให้เราแก้เราก็เลยจะเอาทั้ง4ปีเนี้ยที่เราเรียนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาใช้ใน senior project อันนี้เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาให้โรงแรมนั้นได้สำเร็จค่ะ

0: ในเรื่องของการสอบเข้านะคะเกณฑ์การรับสมัครก็คือนักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็น TOEFL ก็550ถ้าเป็น IELTS 5.5 นะคะแล้วก็จะต้องสอบเลขด้วยรวมถึงสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะดูทัศนคติดูบุคลิกภาพแล้วก็ดูพื้นฐานว่ามีความเหมาะสมกับการที่จะเรียนการจัดการโรงแรมหรือเปล่าค่ะ
1: ถ้าเป็นสอบตรงที่นี่จะต้องเป็นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับคะแนนถึงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สูงพอที่มหาลัยต้องการก็จะมีคลาสให้เรียนเป็น intensive English ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและเลขให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับสอบอย่างสุดท้ายก็คือ SAT SAT ใช่ครับซึ่งจะ test overall เลยซึ่งก็จะมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งสามารถจะมาเยี่ยมที่นี่ได
2: ้สำหรับพิงก็คือจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องอ่านหนังสือ IELTS ประมาณเดือนสองเดือนนะคะแล้วก็คือไปเรียนพิเศษด้วยคือเราจะได้ทักษะต่างๆมาทำข้อสอบให้ได้ตามคะแนนที่เราคาดหวังไว้ค่ะคณะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติคือเพื่อนเราก็จะเป็นต่างชาติด้วยก็คือเราต้องใช้ภาษาทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับทั้งอาจารย์เพราะอาจารย์จะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะในปัจจุบันนี้คือภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นดังนั้นคิงก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเปิดโลกกว้างมากกว่าคนอื่นค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการโรงแรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบในเรื่องอะไรถ้าเราชอบในเรื่องของการเจอคนการให้บริการคนการช่วยเหลืออยากให้เขามีความสุขเมื่อเราเห็นเขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเรามีความสุขนั่นน่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะสม
2: คณะนี้เป็นคณะที่ต้องบริการผู้คนแล้วก็มีความมุ่งมานะในการทำงานแล้วก็มีความอดทนด้วยค่ะแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนน้องเองก็จะมีความสุขที่น้องได้บริการแขกให้แขกมีความสุขเหมือนกับน้องที่น้องมีความสุขเหมือนกัน
1: สำหรับน้องๆที่อยากเรียนการโรงแรมผมว่าอย่างแรกเลยต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนน้องชอบบริการจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วผมว่าเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ทำโรงแรมจริงๆแต่ว่าสมัยนี้การเซอร์วิสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่ทำงาน

0: ก่งกว่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่ above average หรือเป็น high potential นะคะให้น้องไปทำงานทุกสายงานเลยนะคะพี่เชื่อว่ายูก็จะเจอ challenge ทุกสายงานแหละเพียงแต่ว่าอาชีพไหนที่เราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวันตรงนั้นมากกว่าที่พี่มองนะคะสำหรับคนที่ชอบก็เข้ามาเถอะเพราะว่าโอกาสสำหรับคนไทยยังมีอยู่เยอะมากนะคะ
1: สำหรับตัวอาจารย์เองนะคะรู้สึกภูมิใจในทุกครั้งที่เข้าห้องสอนเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะเราจะเจอกับคนที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันมีแต่ความช่วยเหลือที่เราอยากมอบให้กัน
2: การที่คินเลือกเรียนสาขานี้คือคินมีความสุขเพราะว่าคินได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาคินชอบมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะว่าเหมือนมันท้าทายตัวเองว่าเราก็สามารถเข้ากับเขาได้นะส่วนความภาคภูมิใจก็คือแขกก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบริการเราอย่างดีเขามาจากแดนไกลมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังฟีลว่าเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลย
3: เวลาเราเห็นลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วจากที่เขากำลังหน้าเบื้องอยู่แล้วเขากลายเป็นยิ้มเราอยากทำให้มีคนอย่างนี้อีกอยากให้คนที่กำลังเศร้าอยู่มีความสุขได้อีกอยากแก้ปัญหาให้คนเหมือนพอเราเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
0: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยได้ก้าวมาสู่จุดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จถามว่าลูกค้ามีความสุขก็อยากเห็นพนักงานมีความสุขนะคะก็ทำงานกับคนน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ไปกับเขาด้วย
4: ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในปี2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์แกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อสิ่งต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์แกมก็ก้าวไปสู่ไฮบริดแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อค่าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก.ล.ต.แต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพี่ดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวก

ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22 ธันวา 2563คือกำลังพลเรามี928 คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30 ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากก็ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งเอ้าลูกเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนยุติธรรมทันทีจะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสัมนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน

0: พูดว่าวันนี้ผมกับไข่ตุ๋นพากันไปบุกสวนผลไม้เฉพาะถิ่นที่หากินได้ที่จังหวัดชัยนาทอย่างส้มโอขาวแตงกวาครับ
1: โอ้หวานอะทำมาก
0: ว่ากันว่าส้มโอที่นี่เนื้อขาวรสชาติหวานฉ่ำแต่จะอร่อยถูกใจกันขนาดไหนรอชมกันได้เลยครับมีคนแนะนำมาว่าถ้ามาถึงชัยนาทแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะชิมอาหารจากส้มโอของร้านนี้ครับแต่จะมีอะไรบ้างให้พี่ต๋องเจ้าของร้านแนะนำกันเลยครับ
2: เจอเพื่อนเจอเพื่อน
0: พี่น้องชื่ออะไรครับ
3: น้องชื่อกับข้าวคร
0: ับ น้องชื่อกับข้าวโอ้โหอันนี้ก็ชื่อไข่ตุ๋น
2: ไข่ตุ๋น
0: เป็นอาหารเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาสองตัวเล่นกันไปก่อนดีกว่าผมได้ยินมาว่าที่ร้านของพี่ต๋องเนี่ยมีอาหารที่ทำจากส้มโอด้วยซึ่งเป็นของดีของจังหวัดชัยนาทเลยเดี๋ยวหนูอยู่กับพี่กับข้าวก่อนนะลูกนะจานนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่ต๋อง
3: ยำส้มโอโบราณ
0: ไอ้ยำส้มโอนี่ก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าตื่นเต้นมากขึ้นไอ้ตรงโบราณนี่แหละเพราะมันต้องไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: กินคู่กับใบชะพลูเหรอครับผม
3: ถูกต้องฮะจะเหมาะมาก
0: ต้องห่อเหมือนเมี่ยงใช่
3: เหมือนเมี่ยงฮะ
0: ในปากคือแบบมีประมาณ7หรือ8ความหอมอยู่เนี่ยแต่มันแปลกตรงที่คือน้ำยำเนี่ยมันเข้มข้นมากผมเดาว่าน่าจะมีแบบพวกกะทิอะไรอยู่ด้วย
3: ใช่ครับ
0: เรากัดไปโดนส้มโอมันก็สดชื่นแล้วมันก็กลับมาเข้มข้นคือแบบมันกินเพลินจริงอีกจานนึงตรงนี้ผมดูไม่ออกเลยอันนี้คืออะไรครับพี
3: ่ปลาแม่น้ำส่งเครื่อง
0: หอมมากเหมือนซอสเนี่ยจะรสชาติจัดแต่จริงซอสรสชาติกำลังดีมากเลยแต่ว่าทีเด็ดของมันคือความหอมผมแอบสื่อมาเขาบอกอันนี้เป็นอะไรที่พี่ต๋องถนัดด้วย
3: ขออนุญาตแนะนำว่าผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่ม
0: นี่
3: นะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับ
3: โฮเมโลโมฮิโต้นะครับหรือเป็นส้มโอโมฮิโต้นั่นเอง
0: อร่อยมากครับด้วยความที่อาหารไทยเนี่ยปลายำมันจะมีรสชาติที่จัดจ้านแต่เครื่องดื่มอันนี้มันล้างเลยรสชาติทุกอย่างมันหายไปหมดคือผมพร้อมที่จะสัมผัสรสชาติและตื่นเต้นกับรสชาติได้ใหม่อีกครั้งนึงรู้ไหมมันอร่อยแล้วมันตื่นเต้นที่สุดตอนไหนตอนที่คุณดูดส้มโอแล้วมันหลุดเข้าไปในหลอดแล้วเข้าไปในปากตรงนั้นแหละอันนี้คือมันเป็นไอเดียที่ดีมากๆที่เอาส้มโอมาใช้แบบนี้คือมันทั้งแบบได้กินน้ำที่มีรสชาติสดชื่นแล้วมันยังได้แบบเหมือนมีเนื้อส้มโอให้เคี้ยวอ่ะนี่คือเป็นระดับอาจารย์สอนทำม็อกเทลวันนี้สอนผมกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับแก้วนี
3: ้ได้สิครับ
0: อันดับแรกคือหั่นมะนาวใหม่ๆก่อนเลย
3: ครับผมใส่ลงไปน้ำตาลทรายแล้วผมจะใช้ตัวอันนี้เรียกว่ามัดเดิลเป็นการบดนั่นเองนะครับบดขยี้นะครับหาแก้วที่ภาชนะหนาๆนะครับ
0: เป็นน้ำตาลอันนี้น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวครับคุณผู้ชมต้องถามแน่เลยว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ขมเหรอครับเปลือกมะนาวจะไม่ขมเหรอครับ
3: ไม่ขมครับ
0: คือพี่ต๋องเขาบดแค่พอให้น้ำตาลละลายให้น้ำมะนาวมาเขาไม่ได้บดแบบขยี้นะคุณผู้ชม
3: ครับหลังจากนั้นตัวพระเอกของเรา
0: ครับผม
3: ส้มโอขาวแตงกวา
0: ชัยนาทนะครับผมมา
3: สุดท้ายครับโมฮิโต้จะขาดไม่ได้ก็คือมิ้นบ้านเราก็คือสะระแหน่
0: สะระแหน่นะครับผมให้ออกกลิ่นสักหน่อยนะครับขยี้สักหน่อยเอามาทาที่ขอบแก้วนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ
3: บดอีกครั
0: ้งบดอีกรอบนึง
3: แล้วก็ใช้วิธีการโกยขึ้นมานะฮะโกยไม่ใช่คนนะครับคราวนี้ผมขอความช่วยเหลืออ
0: ๋ออันนี้
3: น้ำแข็งกันนิดนึง
0: เรียบร้อย
3: โอเค
0: ออกมาแล้วครับผม
3: ขอบคุณครับเพิ่มความซับซ่าด้วยโซดาโฮเมโลโมฮิโต้นะครับหรือส้มโอโมฮิโต้
0: จานนึงที่มาเที่ยวชัยนาทแล้วไม่ได้ชิมเนี่ยเหมือนกับมาไม่ถึงเลยนะครับพี่ต๋อง
3: ใช่
0: ยำส้มโอแล้วก็เป็นสูตรแบบโบราณด้วยน้ำพริกเผาลงไปก่อนนะครับผมกะทินะครับเป็นหัวกะทิเข้มข้นลงไปเลยครับหัวกะทิเคี่ยวมาก่อนด้วยนะครับผมให้เข้มข้นแต่ว่าไม่เอาแตกมันนะนี่ดีกว่าพี่ต๋องผมช่วยคนพี่ต๋องเป็นคนปรุงม
3: า
0: แล้วก็เนื้อส้มโออันนี้แหละทีเด็ดคุณผู้ชมถ้ายำส้มโอไม่มีมะพร้าวคั่วนี่นะไม่ถึงไม่ถึง
3: ส่วนที่สมคั่วนะครับ
0: หอมแดงซอยต้นหอมซอยครับผมมีผักชีฝรั่งด้วยพริกบีบมะนาวลงไปนะครับผม
3: อั ันนี้คือกุ้งฝอยกุ้งฝอย
2: ไม่ใช่กุ้งแห้งนะคุณผู้ชมเป็นกุ้งฝอย
3: กุ้งฝอยแม่น้ำ
2: ที่เรากินกุ้งเต้นกันนั่นแหละเอาไปคั่ว
3: คั่วอีกแล้วสุดท้ายแล้วอ
2: ันนี้เป็นน้ำปรุงเหรอ
3: น้ำปรุงครับ
2: อันนี้ทำมาจาก
3: น้ำปรุงนี่ผมจะมีกะทิ
2: และมีน้ำตาลนะน้ำตาลก็ต้องเป็นน้ำตาลตโหนดแน่นอน
3: น้ำตาลตโหนดห้วยกรดนี่แหละ
2: ห้วยกรดนะครับผมแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกด้วยไหมครับ
3: น้ำมะขามเปียกด้วยรู้หมดเลย
2: น้ำปลาด้วยไหมครับ
3: น้ำปลานิดนึงครับ
2: น้ำปลานิดนึงนะครับผมโอเค
3: นะสุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมด้วยสองหอมกระเทียม
2: ทั้งกระเทียมทั้งหอมเจียวเลย
3: กระเทียมเจียวและหอม
2: เบิ้ลเลยอาหารทั้งสองจานนี้นะครับเป็นไอเดียที่เอาวัตถุดิบเป็นของดีของเด่นในจังหวัดมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ยังมีตัว
3: น
2: ้ำตาลตโหนด
3: ห้วยกด
2: ด้วยเห็นไหมเป็นการช่วยกระจายรายได้ด้วยต้องขอบคุณพี่ต๋องมากเพราะวันนี้สูตรที่พี่ต๋องสอนเนี่ยสอนแบบไม่กักสอนแบบหมดแบบนี้คุณผู้ชมไปทำกินเองที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต๋องมากๆเลยครับผมขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปชิมของอร่อยๆจากส้มโอมาแล้วคราวนี้จะมาชิมส้มโอที่เป็นแบบแปรรูปกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่จินนะครับผมสวัสดีครับผมแม่จินทำไมช่วงนี้ไม่ตัดหน้ามาแล้วล่ะครับผม
4: อ๋อเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่กล้าทำ
2: เล่นด้วยครับผมมาหาแม่จินก็เพราะว่าแม่จินนะครับเขาจะเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นอาหารครับคุณผู้ชมแล้วเอาเนื้อไปไหนล่ะครับผมปกติ
4: เนื้อนี่แม่จะไว้ทำแยมค่ะเปลือกสีเขียวนี่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มสมุนไพรนะคะมาเราก็จะเก็บเอาไว้ให้เขาจะไปทำสมุนไพรไล่ยุงนะคะ
2: อ๋อถ้าไล่ยุงใช้แค่ตรงนี้ก็พอ
4: ใช้แค่ตรงนี้ค่ะตากให้แห้งแล้วก็ติดไฟเลย
2: อ๋อนี่คือวิธีง่ายๆนะคุณผู้ชม
4: ใช่ค่ะ
2: เวลาซื้อส้มโอมาปอกเปลือกอย่าเอาไปทิ้งตากแห้งไว้แล้วพอเย็นๆก็มาจุดไฟนิดนึง
4: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วก็นั่งดมกัน
4: ไม่ใช่ดมค่ะก็จะเอาแช่ในน้ำปูนเราจะแช่ทิ้งไว้เลยประมาณ1 คืนพอวันรุ่งขึ้นเราก็

0: ะมาบีบคั้นน้ำล้างประมาณ10รอบค่ะ
1: โอ้โห10รอบเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะก็เอาไปต้มค่ะต้มจนเปื่อยนะคะประมาณ20นาทีค่ะ
1: อันนี้ล้างแล้วต้มแล้วจะเป็นอย่างนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันนี้กินได้เลยไหมครับ
0: ไม่ได
1: ้อันนี้มันยังไม่อร่อย
0: เพื่อนยังไม่อร่อยยังไม่หวานยังไม่เปรี้ยว
1: ไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่ว่ากินกินได้แล้วเพราะมันต้มสุกแล้ว
0: สามารถเอาไปแกงเป็นแกงเหมือนแกงบอนค่ะ
1: เนี่ยเหรอ
0: ใช่ไปแกงบอนหรือไปบวชเหมือนเผือก
1: เป็นความรู้ใหม่ครับไม่พอผมนึกถึงตอนที่ผมจับอ่ะมันเหมือนฟองน้ำมันก็เลยเหมือนบอลเนาะบอลมันก็จะประมาณนี้เลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: วิน่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมแกงเปลือกส้มโออ่ะงั้นเรารู้แล้วว่าล้างแล้วต้มแล้วเอาเข้าเครื่องบดได้เลยอ๋อไม่ต้องไปตากกันเนาะ
0: ไม่ต้องค่ะ
1: บดปุ๊บออกมาได้เป็นเม็ดละเอียดละเอียดแบบนี้
0: อันนี้น้ำตาลนะคะ
1: น้ำตาลทรายคุณเอาสูตรนี้มาจากไหนครับเนี่ย
0: คิดไปลองไปทิ้งไปอะไรเลย
1: คิดเองเลยเหรอ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: โอ้โหสุดยอด
0: เกลือนะคะอันนี้คือสติกที่ทำให้ออกรสเปรี้ยวแบแซนะคะ
1: ที่แม่บอกว่าลองผิดลองถูกคือได้ไอเดียมาจากอะไรครับ
0: ก็ไอเดียก็คือบ้านเราอ่ะส้มโอมันจะเยอะอย่างในเทศกาลบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยส้มโอเขาว่าส่งออกนอกโหมดใช่ไหมเขาขายออกนอกโหมดตัวส้มโอเนี่ยจะไม่ค่อยมีทีนี้ลูกค้าก็ต้องการว่าเราจะซื้อของฝากฝากยังไงก็แปลจากส้มโอมาก็มาซื้อของฝากเป็นประเภทส้มโอ
1: คุณแม่ก็เลยได้ไอเดียว่าจะทำยังไงดีเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นของฝาก
0: ใช่ค่ะ
1: สุดยอดจริงๆ
0: อันนี้คือกระเจี๊ยบแดง
1: อันนี้คือนอกจากได้รสเปรี้ยวอ่อนแล้วได้สีด้วยถูกไหมครับ
0: ได้สีด้วยค่ะ
1: แล้วต้องกวนนานไหมครับ
0: ใช้เวลา6ชั่วโมงค่ะ
1: เครื่องแบบนี้กวนได้ครั้งหนึ่งประมาณสักกี่กิโลครับ
0: ถ้าเต็มที่เลยนะคะตัวเปลือกนี้12กิโล
1: โอ้โหถ้า12กิโลเอามาทำเป็นส้มโอแก้วได้สักประมาณกี่ชิ้นเคยนับไหมแม
0: ่ชิ้นไม่เคยนับค่ะนับเป็นกิโลประมาณ28กิโลถึง30กิโล
1: มันกวนได้12กิโล
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอกวนเสร็จแล้วมันเพิ่มขึ้นอ่ะ
0: เพิ่มขึ้นเพราะมันมีน้ำตาลมีแบะแซหมายถึงเราใส่น้ำตาลลงไปเท่าไหร่ตัวอันนี้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มตามอันนั้นเลย
1: พอฟังแล้วดีมากนะคุณผู้ชมแบบเผื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไหนสนใจนี่คือนอกจากจะเอาของเหลือใช้มาทำให้มีมูลค่าแล้วจริงๆยังทำให้เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกด้วยนะคุณจะเอาไปแปรรูปกับผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้แล้วแต่ค
0: ุ
1: ณอันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้เวลากวนอยู่6ชั่วโมงได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี
0: ้ตอนนี้ก็มาปั้นเม็ดค่ะ
1: อันนี้ในนี้น้ำตาลเปล่าๆเลยไม่มีอะไรเลย
0: ใช่จ้ะ
1: เสร็จแล้วครับผมอันนี้คือที่เราทำเมื่อกี้เลยเป็นส้มโอแก้วรสกระเจี๊ยบและสีส้มนี่รสอะไรครับ
0: มะตูมค่ะ
1: แปลกจริงๆสีเขียวครับ
0: ใบเตยค่ะ
1: ใบเตยก็ได้และสีอันนี
0: ้อันนี้คือมะนาวค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมะนาวด้วยเอาละครับผมส้มโอแก้วรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับใครที่ชอบกินมะขามแก้วอยากให้มาลองคุณผู้ชมข้อดีของมันคือเนื้อที่หนึบกว่าไม่มีใยไม่มีเปลือกเลยอันนี้คืออะไรครับผม
0: อันนี้เป็นเปลือกส้มโอหยีค
1: ่
0: ะ
1: โหอันนี้คือไม่ได้ปอก
0: ไม่ได้ปอกเปลือกเลยค่ะ
1: ขอชิมหน่อยอันนี้แปลกคุณผู้ชม
0: จะได้กลิ่นเปลือกส้มโอ
1: ผมชอบอันนี้นะ
0: จะมีรสเผ็ดนิดๆของเปลือกส้มโอ
1: คือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบกินพวกเปรี้ยวตอนแรกมันไม่เปรี้ยวอ๋อที่เขาเรียกส้มโอหยี
0: ใช่
1: กินแล้วตายอันนี้ผมเคยทำมันจะคล้ายๆพวกแบบฟักเชื่อมที่เขาไปทำไส้ขนมเปี๊ยะอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะต่างจากฟักตรงที่ฟักอ่ะมันจะหวานไปเลยแต่เปลือกส้มโออ่ะมันจะหวานอมเปรี้ยวแม่เพิ่งรู้ว่าเปลือกส้มโอมันทำอะไรได้มากมายหลายหลากจริงๆนะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่จินมากเลยครับขอบคุณครับได้ล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับอาหารจากส้มโอขาวแตงกวากันไปแล้วลุงเสรีเจ้าของสวนจะพากันไปเก็บสดๆจากต้นกันเลยครับ
2: โอ้ยอุ้มไม่ไหวนัก
1: ไปนั่งชมวิวกัน

0: ดเลย
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะต้นหนึ่งมีกี่ลูกเนี่ย
2: ต้นหนึ่งก็60ลูก60ลูกถึง100ลูก
1: ก็60โล100โลเนาะ
2: ใช่
1: ผมไม่เคยมาสวนส้มโอแล้วครับคุณลุงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตเนี่ยผมว่าใบส้มโอกับใบมะกรูดอ่ะมันคล้ายๆกันไหม
2: อ๋อคล้ายๆกัน
1: หน้าตามันคล้ายกัน
2: คล้ายๆ
1: ก็เป็นตระกูลเดียวกัน

0: กัน
1: ตระกูลเดียวกัน
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงไชน่าเนี่ยเขาบอกว่าส้มโอพันขาวแตงกวา
1: ขาวแตงกวา
0: ถือว่าเป็นแบบผลไม้ GI ของจังหวัดไชน่าเลย
1: ถูกต้องครับ
0: หมายความว่าพันเนี้ยต่อให้ไปปลูกที่อื่นก็จะรสชาติไม่เหมือนที่ไชน่า
1: ไม่เหมือนไม่เหมือนไชน่า
0: ทีเนี้ยอยากรู้แล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนล่ะครับแล้วที่ไชน่าอ่ะมันมีอะไรดีทำไมมันถึงปลูกแล้วอร่อยกว่าที่อื่นล่ะคร
1: ับอธิบายอย่างนี้นะครับจังหวัดไชน่าเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เมื่อน้ำเจ้าพระยาไหลเนี่ยมันก็พัดเอาตะกอนเอาธาตุอาหารมาสะสมกองทิ้งไว้แล้วตรงนั้นเองก็เป็นที่เกิดของส้มโอขาวแตงกวาซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยท่านมาชิมรัชกาลที่5เองขนานนามว่าขาวแตงกวาเพราะเนื่องจากว่ากรอบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
0: กรอบเหมือนแตงกวา
1: ถูกต้อง
0: แล้วเนื้อสีขาวนวล
1: ออกเหลืองๆฮะออกเหลืองๆใช
0: ่งั้นก็แปลว่าจริงแล้วจุดกำเนิดนอกจากจะเป็น GI ของจังหวัดชัยนาทแล้วจริงคือจุดกำเนิดก็อยู่ที่นี่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ปกติส้มโอเนี่ยปีนึงออกกี่ครั้ง
1: ออก2ครั้งสิงหากันยามิถุนากรกฎาม
0: ิถุนากรกฎานี่ครั้ง
1: เป็นส้มนอกฤดู
0: แสดงว่าคุณลุงเนี่ยต้องแบบเป็นเกษตรกรตั้งแต่เกิดเลยเก่งรู้หมดทุกเรื่องเลย
1: จริงๆไม่ใช่หรอกครับผมมาเรียนมสทเอาเนี่ยนะเมื่อตอนที่ผมมาทำส้มโอเมื่อปี40เนี่ยผมมาอยู่ชัยนาทท
0: ำอะไรมาก่อนครับแต่ก่อน
1: รับเหมาซ่อมรถเมย์ขอสมก
0: เป็นเจ้าของธุรกิจ
1: ใช่
0: เป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ดีสิทำไมเปลี่ยนใจมาทำสวนล่ะ
1: คนเราทุกคนเนี่ยย่อมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตเราจะทำอะไรผมก็มานั่งคิดว่าบั้นปลายของชีวิต
0: คุณลุงวางแผนไว้
1: ถูกผมวางแผน
0: ยอดเลยสิ่งหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจคุณลุงก็คือหนึ่งคือมันไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มเนาะ
1: ใช
0: ่นะวันนี้ใครอยากเริ่มทันจะเรียนตอนเท่าไหร่ก็ได้อายุ50 60ก็เรียนได้
1: จะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาในเรื่องนั้นให้ถ่องแท้แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณอยากทำ
0: แล้วผมชอบที่สุดคุณผู้ชมส่วนนี้เป็นส่วนออร์แกนิกที่ไม่มีการขายส่งเพราะว่าอยากให้นักท่องเที่ยวอ่ะได้มาเห็นที่สวนเองบอกได้เลยว่าถ้ามาที่นี่คุ้มจริงๆเพราะทุกลูกเนี่ยเขาจะปล่อยให้สุกขาดต้นใช่ไหม
1: ถูก
0: ปกติซื้อส้มโอมาเนี่ยจะต้องถามว่าเก็บกี่วันถึงกินได
1: ้ของเราไม่ต้องฮะ
0: ไม่ต้อง
1: ปอกแล้วกินเลยชิมก่อนแล้วค่อยซื้อ
0: เอาชิมก่อนแล้วค่อยซื้อด้วย
1: ชิมก่อนแล้วค่อยซื
0: ้อโอ้
1: อร่อยค่อยซื้อไป
0: ชิมไหมชิมไหมเอาไหมขอก่อนเร็วมาขอยังไม่ลงเลยคุณลูกหาส้มโอแล้ว
1: เดี๋ยวหาให้กินแล้วกินหาย
0: เอาเลยครับ
1: แต่ก่อนนี้เป็นพื้นท้องนา
0: ท้องนาหมดเลย
1: ใช
0: ่โอ้โหอ้าวแล้วเราจะมาปรับยังไงเขาบอกว่าดินที่นาเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เหมาะกับการปลูกส้มโออยู่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็ใช้รถไถยกขึ้นมาแล้วก็ใช
0: ้กับหน้าดินทั้งหมดเลย
1: แล้วก็ผสมแกลบเพื่อให้ดินร่วนซุย
0: เวลาปลูกเนี่ยสมมติว่าถ้าผมอยากไปเพาะบ้างเนี่ยผมควรจะซื้อกิ่งตอนไปเพาะหรือว่าเอาเมล็ดไปเพาะ
1: เอากิ่งตอนไปเพาะ
0: จะดีกว่าโตเร็วกว่า
1: โตเร็วกว่า
0: ถ้าเอาเมล็ดไปเพาะจะไม่ดี
1: จะช้าเสียเวลา
0: โตช้า
1: ใช่ใ
0: ช่หลายๆคนเข้าใจกันผิดตลอดเวลาจะกินส้มโอเลือดแต่ลูกสวยๆจริงๆส้มโอหวานนะลูกมันจะไม่สวยใช่ไหมครับ
1: ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสิ่งแรกที่เราเลือกก็คือผลจะออกสีเหลือง
0: ๆขนาดไม่เกี่ยว
1: ขนาดไม่เก
0: ี่
1: ยว
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเยอะจะต้องใหญ
1: ่ไม
0: ่ไม่เกี่ยวนะ
1: จุดบนลูกส้มโอเนี่ยเขาเรียกต่อมน้ำมัน
0: ครับ
1: จะขยายใหญ่เห็นไหมมันมีเทคนิคอีกนิดนึงว่าถ้าเป็นส้มโอขาวแดงฟ้าเนี่ยลักษณะต่อมน้ำมันจะพิเศษกว่าเขามันจะมีต่อมใหญ่แล้วมีต่อมเล็กอยู่รอบๆเห็นไหมเขาเรียกดาวล้อมเดือนถ้าสายพันธุ์อื่นมันจะมีเฉพาะต่อมใหญ่
0: นี่มีจุดใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีเล็กๆนี่มีจุดใหญ่แล้วก็มีเล็กๆนะ
1: อันนี้เป็นขาวแตงกวาแท้นะเดี๋ยวนี้ดูจุดที่ตุดถ้าจุดขาวเนี่ยกว้างประมาณสักเซนแปลว่าไส้ตรงกลางนี่กลวงแปลว่าส้มแต่ถ้าเผื่อตรงนี้ไม่มีนะแปลว่าไส้ยังตันอยู่ส้มยังไม่แก่แล้วเหตุผลที่เขาตัดชิดขั้วเนี่ยก็เพราะว่าเวลาขนส่งเขาไม่ต้องการให้มันทิ่มกันถ้าทิ่มกันแล้วเนี่ยเปลือกมันจะช้ำแล้วเน่า
0: อ๋อคือส้มโอเนี่ยเขาจะไม่ตัดเหมือนเมลอนที่เหลือก้านไว้
1: ใช่ใช่อันนี้ตัดชิดลูกเลย
0: ปกติส้มโอนี่เก็บได้งานนะผมบอกบางคนเขาเก็บกันเป็นแบบหลายๆอาทิตย์ก็ได
1: ้ได้ของผมอยู่ได้2เดือน
0: เพราะมันเป็นออร์แกนิกถูกไหม
1: ใช่
0: คือถ้าอะไรก็ตามที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยอายุมันจะยืดกว่า
1: แล้วตรงนี้เขาเรียกหมวกคือถ้าหมวกหลุดเนี่ยนะแปลว่าส้มไม่ใช่ส้มตัด
0: อ๋อนี่คุณผู้ชมหมวกหลุดถ้าไม่ใช่ส้มตัดคือมันร่วงเอง
1: ใช่
0: แล้วถ้าหมวกหลุดมันจะไม่ดีอ่ะครับ
1: ลมอากาศมันเข้าไงแล้วมันจะเน่าเร็ว
0: อ๋ออ่านี่เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงคุณผู้ชมไอ้รูปทรงไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่ารูปทรงกลมแล้วจะอร่อยนะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
1: ไม่เกี่ยวฮะ
0: ไม่เกี่ยวเน
1: า
0: ะ
1: แต่นี้น้ำหนักด้วยนะน้ำหนักต้องดีหนักๆถ้าเบาๆมีจะเปลือกเนื้อมีนิดเดียว

0: นะ
1: ส้มโอเนี่ยแรกๆอ่ะมันไม่ได้ผลผลิตเลยอยู่แล้วกี่ปีกว่าจะได้ผลครับ
0: 4ปีฮะ4ปีจะให้ผลผลิต5ปีจะได้ขาย
1: ตัดมาแล้วต้องไปทำอะไรก่อนไหมหรือว่าแบบบางทีส้มผมเห็นเขาไปขัดแวะอะไรอย่างเงี้ยส้มโอต้องไหมอ๋อ
0: เราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะเหตุผลเพราะว่าส้มโอที่อยู่บนต้นเนี่ยบางทีมีขี้นกขี้ฝุ่นอะไรเนี่ยดูไม่สวยเราจะไปล้างแล้วก็เคลือบด้วยเขาเรียกไคโตซานไบโอฟิล์มไอ้เจ้าไคโตซานไบโอฟิล์มเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากแมลงปีกแข็งลูกมันก็จะเงาแล้วก็กันเชื้อราด้วยเพราะประโยชน์ของไคโตซานเนี่ยมันมีประโยชน์สองอย่างอย่างที่สองคือช่วยให้การระเหยของน้ำเนี่ย
1: ช้าลง
0: พอช้าลงก็สามารถยืดอายุให้นานขึ้น
1: ตอนนี้ส้มโอขาวแตงกวาโลละเท่าไหร
0: ่เราขายที่สวนโลละ40บาท
1: โอ้ยทำไมถูกจังอ่ะ
0: 40บาทคือจะซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปแจกซื้อไปให้ใครก็เราขายราคา
1: คือนักท่องเที่ยวมาก็ราคานี
0: ้ราคานี้ครับ
1: คนที่มาซื้อไปขายก็ราคาน
0: ี้ราคานี
1: ้ปกติเราไปซื้อส้มโอลูกหนึ่งที่ผมเคยซื้อประมาณ100กว่าบาทนะ
0: ครับ
1: บางที่เกือบ200นะแล้วรวมกำไรที่ไหนอ่ะ
0: คือเราเอาแค่พออยู่ได้นะเดี๋ยวเราก็จะผ่าให้ดูนะ
1: ยันเปลือกหมาบอก
0: ดูเนื้ออ
1: ันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะ
0: ไม่ได้ใช้ทำอะไร
1: โอเคจริงๆแล้วอันนี้ผมตอนเล็กๆผมก็เอามาทำเป็นหมวกนะเดี๋ยวแดดมันร้อนแดดมันร้อนใส่ไว้แดดมันร้อนเดี๋ยวไม่ได้ให้หนูเขาให้บุ๊กโอ้หวานอะทำมาส้มโอขาวแตงกวาของจริงเจอแล้วนั่งกินเลยนอนกินเลยคุณผู้ชมกัดให้ดูอีกรอบดูน้ำมันออกมานะไม่ไหวแล้วอ่ะคือติดใจอ่ะติดใจหนักเลยอ่ะแกะเองด้วยอ่ะโอ้โหโอเคเราก็ปล่อยให้เขากินอย่างมีความสุขแล้วกันเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเรากันบ้างนะครับคุณลุงที่ทำในวันนี้นะครับมีชื่อว่าซี่โครงหมูอบส้มโอนะครับเป็นอาหารฝรั่งคล้ายๆกับพวกบาร์บีคิวซี่โครงนะครับซึ่งปกติเนี่ยฝรั่งเขานิยมกินบาร์บีคิวคู่กับพวกสับปะรดหรือผลไม้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะลองเอาส้มโอนี่แหละมาคู่กับซี่โครงหมูที่อบในรสชาติแบบบาร์บีคิวแต่วันนี้เราจะทำกันแบบสไตล์บ้านๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูวิธีทำกันอันดับแรกผมจะเอาซี่โครงเนี่ยมาผัดใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับผมพอประมาณครับไม่ต้องเยอะเอาแค่พอทั่วกระทะนะครับที่โครงหมูนะครับเวลาหมักนะครับถ้าเกิดจะอยากให้รสชาติแบบสไตล์บาร์บีคิวแบบฝรั่งนะครับมีพริกปาปริก้าสักหน่อยนึงนะครับโรยลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราเอาแค่กลิ่นแล้วก็สีสวยจากพริกนะครับผมพริกไทยครับใส่ลงไปเลยเกลือครับซอสถั่วเหลืองครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะมีเกลือให้ความเค็มแล้วซอสจะให้ความหอมมากขึ้นนะครับผมบาร์บีคิวนี่ไงก็ต้องมีซอสมะเขือเทศนะครับซอสพริกเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วบาร์บีคิวสไตล์ฝรั่งก็อาจจะไม่มีซอสพริกแต่ว่าคนไทยอาจจะติดรสเผ็ดเล็กน้อยผมใส่แค่ช้อนเดียวพอนะครับสำหรับซอสพริกอันนี้น้ำผึ้งครับผมจะให้รสหวานหอมอร่อยนะครับต้องบอกว่าเทคนิคนี้ได้มาจากตอนที่ไปเรียนรู้เรื่องหมูย่างเมืองตังครับผมใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลน้ำผึ้งจะให้รสชาติที่หวานแล้วก็หอมแล้วก็น้ำผึ้งอ่ะเวลานำไปอบหรือนำไปย่างมันจะไม่เกรียมน้อยกว่าน้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลปริมาณเยอะเกินไปเวลาย่างซี่โครงหรือว่าบาร์บีคิวของเราจะไหม้เกินไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับหมักไว้แล้วประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นนำมาย่างในกระทะด้วยน้ำมันเล็กน้อยนิดนึงนะครับทำแบบนี้เวลานำไปอบนะครับผิวด้านนอกจะสวยมากขึ้นนะครับพอซี่โครงหมูเริ่มสุกแล้วนะครับรสชาติของซอสเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะจะช่วยให้ซี่โครงหมูนั้นนุ่มเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ลดระยะเวลาในการอบลงนะครับพอใส่น้ำลงไปแล้วนะครับผมก็จะทำให้เหมือนลักษณะของเตาอบผมขออนุญาตปิดด้วยฟอยล์นะครับอบไว้นะครับแบบนี้ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับพยายามดูบ่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งแล้วอาจจะไหม้ได้นะครับ จะเห็นว่ายังมีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับเราใช้ตัวน้ำเนี่ยเอามาทำเป็นซอสเลยครับผมตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปอบด้วยฟางนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ในเตาแก๊สแบบนี้นะครับไฟจะมาจากด้านล่างอย่างเดียวแต่ว่าการอบหรือการทำซี่โครงบาร์บีคิวที่อร่อยต้องมีไฟทุกทิศทางทั้งบนแล้วล่างวันนี้เราอยู่ในสวนเราไม่สามารถมีเตาอบได้เพราะวันนี้เราจะอบแบบธรรมชาติกันนะครับแล้วผมก็จะมาห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงนะครับผมพยายามห่อให้มิดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำวิธีที่เรียกว่าเหมือนกับการอบฟางคุณผู้ชมถ้าห่อไม่มิดแล้วเดี๋ยวฟางอาจจะเข้าไปอยู่ในอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราไปก่อฟางกันเลยครับเอาเข้าเตาอบธรรมดาแบบเตาอบไฟฟ้าได้เลยนะครับอุณหภูมิประมาณ180 องศานะครับเป็นเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็

0: แล้วการอบคือระหว่างที่ไฟไหม้หมดแล้วแล้วความระอุที่อยู่ตอนนี้ครับคือการอบฝานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไฟหมดแล้วให้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับผมตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมากันครับหอมมากเลยคุณผู้ชมโอ้ยดูความหอมความเกรียมดีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซี่โครงหมูอบส้มโอพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยได้ส้มโอดีๆมาทำอาหารอยากให้ลองชิมปกติคุณลุงเคยเอาส้มโอมาทำอาหารไหมครับ
1: อ๋อไม่เคยทำ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยมาทำเลย
0: แสดงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกเลย
0: เฮ้ยนุ่มมากอ่ะ
1: อร่อยจริง
0: ๆมันนุ่มแบบมันไม่ได้นุ่มแบบคุณลุงมันนุ่มแบบเด้งๆอ่ะมันนุ่มมันเหมือนเรากินพวกหมูแฮมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แปลกไปอย่าง
0: แปลกดีอ่ะ
1: ใช่
0: ส้มโอเนี่ยยังไงมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับมะนาวหรือว่าส้มมันก็จะมีความเป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นพอความเป็นกรดอ่อนๆของส้มโอเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหมูนุ่มด้วยน่า
1: ความนุ่มของเนื้อแล้วรสชาติของส้มแจมอยู่ด้วย
0: ใช่
1: เพราะตรงนี้มันก็เลยกลมกล่อมไปด้วยกัน
0: มันเหมือนน้ำข้างในส้มโออ่ะมันสุกแล้วมันจะเป็นเหมือนกับน้ำหวานๆแล้วก็อุ่นๆอยู่ข้างในเวลาเรากัดเข้าไปอ่ะแปลกดีครับคือไม่คิดมาก่อนเลยว่าส้มโอมันจะทำให้หมูนุ่มได้ขนาดนี้มันนุ่มเหมือนเรากินแฮมเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยที่แบบพาผมมาเที่ยวทั้งวันแล้วผมบอกได้เลยว่าผมได้แรงบันดาลใจดีๆมากนะคุณลุงเริ่มเรียนมสท.ตอนอายุ50
1: ใช่ประมาณนั้น
0: แล้วก็เรียนจบแล้วก็ออกมาทำสวนนะครับแล้วกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จากคนที่ทำงานในเมืองกรุงนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวและกลายเป็นสวนที่ถือว่าประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยคุณผู้ชมคนเราเนี่ยไม่มีคำว่าสายถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อร่อยส้มโออร่อยส้มโออร่อยกินจริงจังนะเราเนี่ยถ้าอยากกินอีกปอกเองนี่ปอกเอง

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆนั่นเหรอแม่
2: เจ้า
0: โอ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องนาโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสาเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้เจ้า
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่ขาดขาดขาดขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: คือเตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนยายสังเคราะห์เลยอ่ะยายสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่ไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้า
0: ส
1: ปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายไก่ที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำนานนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่
3: อันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี
3: ้เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสบางหน่อย
0: หน่อยแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นเส้นเส้นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำบอกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคนมันมาก
0: อ๋อขี้โคนที่ยังอยู่ข้างในข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือเราจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: แน่นะ
0: อ๋อที่เราสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: มันจะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงอ้าวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้าแม่
0: ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
3: อันนี้คลุกเกลือแล้วทีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
3: ต้องคลุกเหรอเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
3: เจ้า
0: ไปตากเลย
3: ตากเลย
0: ต้องสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
3: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
4: เอาขั่วนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: แบบเราจะเรียกว่าขั่วข
4: ั
0: ่วกับน้ำชาข้าวเนาะ
4: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยี
4: เจ้า
0: วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
4: นวดนวดเลย
5: นวดนวดนี้เลยเนาะ
4: จ้า
5: น้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
6: สีต่างกันเลย
4: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
5: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
4: เจ้า
5: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
4: หอม
5: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
4: ผักชี
5: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะ
0: แอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
4: ใส่อีก
5: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
4: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
5: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
4: เอาเกลือมาอีกนิด
5: พร้อมไหมจ๊ะ
4: เรียกน้องชิมดู
5: ฮะชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
4: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
5: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: เจ้า
5: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว
0: แอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
5: แค่ไหนคะเนี่ย
4: สองช้อน
5: แม่บอกแล้วกันนะ
4: สองช้อน
5: พอเลยจ้ะ
0: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
5: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
4: เจ้าน
5: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
4: น้ำพริกมะกอก
5: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: านี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปไกด์แล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไกด์ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะ
2: ไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลย

0: เราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องมันพริก
0: ต้องมันพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
2: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหม
2: เจ้า
0: หนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
2: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
2: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจัดการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
2: พอแล้ว
0: โอเค
2: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่า

0: กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันล้ำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้องกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้าน
0: ี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กัน
3: คู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย์ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อย

แต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไหมมันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอ่ะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอ่ะไฟไหมไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมไก่ไหมแม่หนูไก่ไหมไก่ไหม

0: พันล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในปี2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรโจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์แกมหลอกให้รักหลอกให้หลงจากนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อจึงต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์แกมก็กล้าไปสู่ไฮบริดแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อค่าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก.ล.ต.แต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮ็ก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาโอนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวา2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกลุ่มได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากก็ 2,000เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งเอ้าลูกเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ไปเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางคดีจะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออก

0: อากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: น่าจะผิดที่ไหนจ๊ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

วัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ชุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทําให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

อกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีน

ซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเปรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ัดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะพระบรมธาตุเจดีย์ที่มีความโอบอ้าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดศอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดซอลาฮูดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะเราทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ป้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชานะคะ
1: เฮอชานี่ชาชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุน

0: ไผ่ที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเฉียนไอ้บุตรดอกเฉียนชี
1: ใช่
2: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะ อะไรดี วันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
3: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
0: ครับ
3: แล้วก็ตื่นเต้นตลอด แล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
0: ครับ
3: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
0: ครับ
3: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
0: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมช้อมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุคซิกตี้อะครับฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากและโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
3: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให้
2: ทุกคนมารวมกันแบบได
3: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี้
0: อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงเนี่ยแหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างเนี้ยมีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนนึงเป
2: ็
0: นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัสกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
3: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ย
0: ครับ
3: มาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
0: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act localเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
2: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
0: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุม
2: เก
0: ือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะ
2: ค
0: ่ะอันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิด

0: ให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าและที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
1: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยน
0: ะ
1: เหมือนกับพูดภาษาสายมูก็เรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
0: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกอะครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน
2: ่
0: ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
2: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี
0: ้ครับยินดีมากเลยครับ
2: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
0: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเราครับ
2: ตอนนี้อยากเที่ยวแล้วค่ะ
1: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
2: ใช่
1: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
2: ได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงครับน
2: ี
0: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
1: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรม3สาย
2: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วที่ชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
1: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
2: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
1: พูดมาใต้ต้องท่ามาเหนื่อยข้าวไหม
2: เหนื่อยแล้ว
1: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วอันนี้ต้มใบเหลียง
2: นะ
1: ใบเหลียงกุ้งสด
2: ใช
1: ่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: ีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับจิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ถัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100 เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูป

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิร์กอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

ขาเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway ช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: นะคะพร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: นาค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอ่ะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะราตรีสวัสดิ์ค่ะเช้าวันที่2ของการ

ที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกกนทรายค่ะตุกกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ทาทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระประจำเดือนนี
2: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

นายนสุนีนบูชาพระนบีเป็นเจ้าณสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนโคนผู้เฒ่าณผู้แก่เคยกล่าวณครั้งกรุงธนนบุรีมีแพที่อาศัยในคลองบางกอกใหญ่อยู่ยาวก็

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไงอะไรมัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกุดีขาว
2: มิหน้าไอ้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงบ้างเนี่ย
0: ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3: ครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
4: ครับ
3: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ย
4: ค่ะ
3: นะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
4: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆแหละเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
3: งานบุญถึง
4: จะ
3: ทำ
4: ใช
3: ่ก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
5: ทำในงานบุญ
4: ใช่ค่ะ
3: มีขั้นตอน
5: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมกสามสีข้าวหมกก็ที่
4: บางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่สามสีก็แล้วแต
5: ่อยู่ที่จะหาวัตถุดิบมาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
4: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
5: หมักคือการเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
3: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัว
5: ก็ทำการ
4: ต่างเหมือนกันค่ะ
3: แล้วตัวข้าว
5: หุงยังไงมีวิธีการ
4: ก็หุงก็อย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวไปแล้วก็กวนให้มันได้เนี่ย
5: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
4: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
5: ติดก้นหม้อ
4: แล้วก็ไหม
5: ้
4: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันละอุค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
3: ผสมสีนี่ใช้สีของอะไรครับ
4: ของหญ้าฝรั่ง
3: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไง
4: ก็สีขาวก็เป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
3: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
4: ค่ะ
3: สองชนิดให้สีต่างกัน
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: เราก็จะกลับข้าว
3: กลับ
4: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
5: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
4: ใช่ค่ะ
5: เอามาใส่ในข้าวอีกที
4: ใส่อีกทีนึง
5: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ
4: ๋
5: อที่เรียกว่าข้าวหมกไงนี่เห็นว่าบ้านยศสาธิตการทำอีกอันหนึ่งแกงเขาเรียกแกงอะไร
4: แกงเปรี้ยวไปยังสี
5: ่แกงเปรี้ยวไปยังสี
4: ่
5: มีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมครับ
4: ก็จริงๆแล้วน้ำก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก็เรามาประยุกต์เอาเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
3: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
5: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหมือนกันใช่ไหม
4: ค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
3: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
4: ใช
3: ่มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยาก
5: ท
3: ำเลยอยากจะรู
5: ้
3: อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีมันทำยังไงครับ
4: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะ
5: ฮะใช้ปลาสดหรือว่าปลา
4: ใช้ปลาสดค่ะ
5: อ
4: ๋อใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรเงี้ย
5: เอามาหมักก่อน
4: ค่ะ
3: แล้วก็ทอด
4: แล้วก็ทอด
5: ทิ้งไว้
4: แล้วส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
5: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
4: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
5: อันนี้วิธีทำยังไง
4: วิธีทำเหรอฮะก็คือเอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอ
5: ่
4: ะ
5: ใบแกง
6: ใบแกง
4: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
6: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
4: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
6: อ
4: ัน
6: นี้หลักๆแต่ใครชอบผักอื่น
4: ก็จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
6: อ๋อทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
4: ใช่ไห
6: มครับ
5: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
4: ่ปรุงรสด้วยส้มขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
5: แค่นั้น
4: ใช่ค่ะ
5: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
4: ่
5: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
4: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
6: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัวด้วย
4: เครื่องในวัว
5: อันไหนอร่อยกว่ากันแม่
4: เครื่องในอร่อย
5: เครื่องในอร่อยกว่า
6: ถ้าอย่างปลาอินทรีเราเอาไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมครับ
4: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
5: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
4: เปื่อยแล้วเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
5: ผัดกับเครื่องแกง
6: กับเครื่องแกงตั้งแต่ทีแรก
4: ใช
6: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
5: ยกเว้นปลาต้องแยก
4: ปลาต้องแยก
6: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้าวห
5: มก
6: ทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรี
5: รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมจินตนาการเห็นภาพหมดเลยแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อย
6: เอาอีกแล้ว
5: หิวอ่ะ
4: ไปแล้วไปกันเดี๋ยวไปลงมือทำเลย
6: ไปครับ

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผล

ลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

0: ีนี้ลูกเฮาก็อยู่ม่อ6แล้วเด้ปีหน้าก็สิจบเฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาก็สิมีเงินมีค่ําชมลูกเรียนต่อคือหมู่ผู้พวกเขาล่ะเฒ่า
1: โอ้มันสิยากคือกันละกล้วยก็ขายแล้วเหลือแต่ที่มันมีละ
2: เฮาก็เหลือที่อยู่หม่องเดียวถ้าขายเฮาสิเหลือหม่องใดเด้ไว้ทํามาหากินล่ะเฒ่า
1: โอ้บ่ขายจะสิได้เงินใส่ส่งลูกเรียน
2: อันเลือกเฮาสิปลูกผักขายเฮา
1: โอ้ผักดินคือบ่ดีครับแต่เสียวจังได
3: ๋พ่อแม่แล้วก็มาแล้ว
4: พ่อดีจ้าแม่ว่าดี
3: เอาเลิกเรียนแล้วติลูก
4: จ้าเมียให้ล่ะซอยบ
3: ่บ่มีดอกลูกหลายหนูไปเฮ็ดการบ้านหนูโหลดลูก
4: จ้า

性毒药在这破病，这动动他们紧张。如果破病，这是你才来。

0: เมื่อผลิตเยอะๆนักเรียนก็นำไปจำหน่ายที่ท้องตลาดนักเรียนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมครับแสดงว่านักเรียนก็จะเข้าสู่ระบบ3ห่วง
1: 2
0: เงื่อนโอเคนักเรียนพอที่จะเข้าใจแล้วนะครับนี่คือหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ถุงคอกนะครับถุงคอกหรือคอกหนึ่งส่วนนะครับส่วนก็หนึ่งคู่หนึ่งตะกร้า
1: ครูคะหนูอยากลองทำบ้างค่ะ
0: หลังจากที่ครูสาธิตให้นักเรียนดูแล้วนะครับนักเรียนก็ลงมือปฏิบัติ

0: ก็ว่าที่เตียงยืนอยู่ปลูกผักปลูกงาไอ้ท้ายตรงเจ้าเป็นลุงหอมเรียนนี่แหละลูกหลานเจ้าสมหุ่นจ้าที่เฮ็ดจังไรดินห้องก็สีห่างนั่นแหละถ้าสีเอายังใส่แน่กับว่าจ้ามันจะสูงงามถ้าสีที่จะปลูกผักปลูกงาเพราะเด็กเด็กท้ายตัวนี่เฮ็ดจังไรล่ะมันก็สูงงามนั่นแหละดินกระไรนี่แต่ดินทรายโอ้ยนี่มันแง่เขานี่เจ้ากระไรเฮ็ดจังไรล่ะสิน
1: ี่เลยแม่ปุ้ยหอบแกบดำก็มีตัวเดี๋ยวเสียบให้เลย
0: จังไรเหรอลูกหลาเอาใส่เอายังใส่จังไรเอาใส่จังไร
1: เอาปุ้ยขอดใส่ก่อน
0: เอาปุ้ยขอดใส่
1: ใส่ปุ้ยขอดก็คือใส่แกบดำ

0: โดนแล้วมันขึ้นนั่นไงเถอะแมวเขาบอกหาสูตรปุ๋ยมาใส่ไง
1: โอ้ยเนี่ยพวกนี้เงินไม่ทันไปสูตรอะไรละแค่
2: กระตุ้นการจะมันเปลี่ยนในขั้นตอนนี้คุณจะใช้น้ำหมักผสมดิน
0: แต่สูตรน้ำหมักที่คู่สอนมาแล้วนี่ต้องเอาไปผสมเหมือนกันนะเพื่อพักก็สิ่งใหญ่ถึงไหม

0: ันแม่จ๋าอันพักที่โนฟ้าขายอันได้ขายบ่จ๊ะ
1: ขายได้วิจา2กรัมในพักงั้นจ้าจ้า
0: แม่จ๋าพักโนก็ขายได้หน่อยแท้
1: อ๋อกันพักมันหลายลูกได้ได้ขายซ้ํานี่แล้วเจ้าปลูกหลายจ้า
0: เฮ้ยเฮ็ดจังได๋ดีเนาะคนจังสิฮู้ว่าเฮาขายพัก
2: ไปปรึกษาหมู่ดีกว่า
0: บ้านเฮาปลูกผักอ่ะผักกําลังงามๆแต่ว่าขายบ่ออกเลยเฮาต้องเฮ็ดจังได๋ดีว
2: ะเป็นหยังคือบ่ลองโฆษณาออนไลน์ทางเครือมีคนสนใจ
0: เฮ็ดจังได๋อ่ะนี่เด้ก็โพสต์ลง

0: เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวคนก็สั่งผักอะไรเฮ้ย
1: เป็นส้ม
0: คร
1: ับ
0: ไปก่อนเ
1: ด้อบ๊ายบายครับไป
0: ครับไปครับไปขอบคุณพ่อสงเลยจ้า
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: พ่อสงจ้า

0: ครับ
1: ขอพามาส่งจ้ะ
0: ขอบคุณครับ

0: โอ้เขาพักเข้าคืองามเถอะว่
1: าหมายงามอีดีแหละเขาเอ้ย
0: ดินก็ดีเนาะสี่บ้องเขาได้ฟ้องลูกจากกล้าชาเสียไปคิดพ่อเพียงมาจากโรงเรียนเป็นสวนเนี่ย
1: นี่ละเขาเพิ่นจังเลยว่าว่าคำสอนเจ้าในหลวงอันยิ่งใหญ่นบหนอบไหวเนื้อเก่าแม่นใส่หัวเด้เถา
0: โอ้ดีดีดีดีดีดีว่าเพิ่นว่าพ่อเพียงเลี้ยงชีพไหม
1: แม่นแล้วเถานี่ล่ะพ่อเพียงเลี้ยงชีพ
2: พ่อแม่เลือกพ่อกับแม่มาพักเอาไปขายอยู่ขายตลาดเวลาที่ไปโรงเรียนน่ะสิลูก
3: จ้ะ
2: เอาไปสรุปไปเบิ่งดีดี
3: แล้ว
2: ใจเรียนขอที่ค่ะ
1: ไปอีกเฮาแห่งสิมีหลายกว่าเก่าย้อนนี่ละเศรษฐกิจพ่อเพียงคำสอนของพ่อหลวงเฮานี่ละ
0: เดี๋ยวสิเสริมขึ้นใหม่อยู่สิปลูกหลายอันก็มีอยู่

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: วอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
3: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โห
5: มีพลังวิเศษด้วยเหรอ
3: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
6: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
2: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองอืม

0: นี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
1: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
0: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
0: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
0: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
1: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะเรากลับมาแล้วคะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
4: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
0: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: การกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ดันคิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้
2: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะ

0: ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องของการบอกและแสดงเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีโดยใช้นาฬิกาแบบตัวเลขใช่ไหมครับในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงนะครับนักเรียนรู้จักคำว่าระยะเวลาไหมลูก
2: ไม
0: ่ระยะเวลาคืออะไรลูกระยะเวลาก็คือช่วงของเวลานะครับจากเวลาเริ่มต้นจนไปถึงเวลาสิ้นสุดนั่นเองที่เราพิจารณานะครับว่าแต่เป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เราจะต้องทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเด็กๆจะต้องบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเมื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดนะครับ2จะต้องบอกเวลาสิ้นสุดเมื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาที่ใช้มาให้นะและจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะครับว่าเด็กๆยังคงจำได้ไหมทั้งนาฬิกาแบบเข็มและนาฬิกาแบบตัวเลขนะครับเอามาดูนาฬิกาแบบเข็มก่อนนะนาฬิกานี้แสดงเวลาใดในเวลากลางวันทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบสิครับใครตอบได้บ้างเอ่ยดาเนียลูกนาฬิกานี้แสดงเวลาใดในเวลากลางวันครับ
1: 15นาฬิกาค่ะ
0: 15นาฬิกาใครเห็นด้วยกับดาเนียปรบมือ2ครั้ง3ครั้งเวลานี้ก็คือ15นาฬิกานั่นเองนะครับเอาปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยอะมากนะเอ๊ะ15นาฬิกาเราทำอะไรครับกิจกรรมเตรียมตัวกลับบ้านใช่ไหมและถ้าเราจะแสดงโดยใช้นาฬิกาแบบตัวเลขเด็กๆจำได้ไหมจุด2จุดที่ขั้นระหว่างตัวเลขด้านหน้าเครื่องหมายและด้านหลังเครื่องหมายเราเรียกว่าอะไรครับเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายทวิภาคนะครับหรือ colon นั่นเองนะเด็กๆออกมาเติมให้ครูหน่อย

0: ถ้าจะเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขนะครับใครออกมาเติมได้บ้างมือจับหูจับแขนจับไหล่ยกมือประกรณ์มาลูกประกรณ์เติมให้ครูหน่อยว่าถ้าเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขจะแสดงแบบไหน15นาฬิกาถูกต้องไหมลูก15นาฬิกาเขียนแบบนี้โดยใช้นาฬิกาแบบตัวเลขถูกต้องนะครับเอาประมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวมาดูนาฬิกาเรือนถัดไปกันเรือนนี้บ้างล่ะนาฬิกานี้แสดงเวลาใดในเวลากลางวันครับเด็กๆใครตอบเป็นครูได้บ้างนโมลูกเวลานี้คือ
1: 7นาฬิกา15นาทีครับ
0: 7นาฬิกา15นาทีถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับเด็กๆปลายทางแล้วครับคิดว่าเป็น7นาฬิกา15นาทีไม่เอ่ยถูกต้องไหมมาดูกันนะ7นาฬิกา15นาทีถูกต้องนะครับเอาประมือให้นโมหน่อยนะไม่ใช่7นาฬิกา3นาทีนะคุณครูเน้นย้ำอีก1ครั้งนะครับเพราะว่าอะไรเข็มยาวชี้ตัวเลข3เด็กๆก็จะต้องนับเพิ่มทีละ5มาใช่ไหม5 10 15นะครับและเข็มสั้นจะเห็นว่าชี้เลยตัวเลข7เกินตัวเลข7ไปเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือ7นาฬิกา15นาทีในเวลากลางวันนั่นเองนะเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับ7นาฬิกา10มาโรงเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วใช่ไหมครับและถ้าเราจะแสดงโดยใช้นาฬิกาแบบตัวเลขแล้วลูกใครออกมาเขียนได้บ้างธนพรลูกมาแสดงสิ7นาฬิกา15นาทีนะเจ็ดนาฬิกา15นาทีนะครับหรือนาฬิกาแบบตัวเลขบางเครื่องก็ทำไมมีตัวเลข0ด้านหน้าด้วยใช่ไหมครับนะเราอาจจะเติมตัวเลข0ไปก็ได้เพื่อให้ใช้ระบบเดียวกันนะตัวเลข2ตัวนะครับในลักษณะนี้ก็ได้เช่นกันนะประมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากนะ7นาฬิกา15นาทีนะครับมาดูเรือนถัดไปเรือนถัดไปเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยครับเอ๊ะจากนาฬิกาเรือนนี้นะครับแสดงเวลาใดในเวลากลางคืนนะเอามือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือตะวันลูกเวลานี้คือเวลาใดครับในเวลากลางคืน
1: 22นาฬิกา
0: 22นาฬิกาใครเห็นด้วยกับตะวันปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งมีคนไม่ปรบมือแสดงว่าคิดต่างใช่ไหมมีใครคิดต่างไหมคิดต่างไหมอานาโมคิดต่างคิดว่าเป็นกี่นาฬิกาลูก
1: 21นาฬิกาครับ
0: 21นาฬิกาใช่ไหมเด็กๆ ดูนะไม่เป็นไรลูกเด็กๆดูเลยละหลังเที่ยงวันมาแล้วใช่ไหมครับเลยมากี่ชั่วโมงเอ่ยเลยมากี่ชั่วโมงมันชี้ตัวเลขอะไรเนี่ยลูกเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ10ใช่ไหมเราอาจจะคิดจากการนำ12บวก10ได้อะไร22นาฬิกานั่นเองนะในเวลากลางคืนนะครับ22นาฬิกานะและถ้าจะแสดงโดยใช้นาฬิกาแบบตัวเลขล่ะลูกif ลูกออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับเด็กๆถูกต้องนะเพราะว่าด้านหน้าเครื่องหมายทวิภาคนะครับตัวเลขด้านหน้าเครื่องหมายทวิภาคจะแสดงเวลาเป็นนาฬิกาส่วนตัวเลขด้านหลังเครื่องหมายทวิภาคจะแสดงเวลาเป็นนาทีนั่นเองนะครับประมือ if นอมากนะเดี๋ยวมาดูเรื่องถัดไปนะครับทบทวนนะครับเวลานี้คือเวลาใดครับเด็กๆจาก นาฬิกาเรือนนี้ใน

0: ในเวลากลางคืนนะครับแสดงเวลาใดเอ่ย21ชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์แสดงเวลาใดครับ
1: 21นาฬิกาครับ
0: 21นาฬิกา25กี่นาทีเอ่ย
1: 25นาทีครับ
0: 25นาทีอีกครั้ง
1: 25นาทีครับ
0: กี่นาฬิกากี่นาทีครับ
1: 21นาฬิกา25นาที
0: 21นาฬิกา25นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องอัปประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะและถ้าเราต้องการเขียนโดยใช้นาฬิกาแบบตัวเลขคิดว่าจะแสดงแบบใดปณิดาลุกมาย ี่สิบเอ็ดนาฬิกานะ25นาทีถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเอาประมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะมาดูกิจกรรมถัดไปนะครับคุณครูจะให้เด็กๆนะครับช่วยกันหมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาตามสถานการณ์ต่อไปนี้นะมาดูนะครับให้เด็กๆแต่ละกลุ่มช่วยกันนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะน้องคนนี้น้องคนนี้ตื่นนอนเวลา6นาฬิกาไหนหมุนเข็มนาฬิกาให้ครูดูหน่อย6นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีใช่ไหมครับลงมือปฏิบัติหมุนเลยครับกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วนะไหนโชว์ให้เพื่อนดูซิกลุ่มที่3เรียบร้อยนะครับกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่2แล้วลูกเรียบร้อยนะไหนชูทุกกลุ่มชูให้ครูดูหน่อยปลายทางครับชูขึ้นมาเลยนะหรืออาจจะคิดตามก็ได้นะครับเข็มสั้นจะต้องชี้ตัวเลขใดครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข12 6นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนลูก
2: กลางวัน
0: เป็นเวลากลางวันนะน้องตื่นนอนขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับและปรากฏว่าเขาเดินทางถึงโรงเรียนเวลา7นาฬิกาอ้าวไหนแล้วลองหมุนไปหา7นาฬิกาสิ7นาฬิกากลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วนะครับชูขึ้นชูขึ้นเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข7เข็มยาวชี้ตัวเลข12คุณครูถามว่าตอนที่เราหมุนจาก6นาฬิกาไป7นาฬิกาเราหมุนเข็มยาวไปกี่รอบครับใครตอบคุณครูได้บ้างตะวันลูกแล้วหมุนเข็มยาวไปกี่รอบครับ
3: 1รอบครับ
0: 1รอบแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีเวลาผ่านไปกี่นาทีประกอบลูกหมุนเข็มยาว1รอบเวลาผ่านไปกี่นาที
3: 60นาทีครับ
0: 60นาทีหรือกี่ชั่วโมง
4: 1ชั่วโมง
0: 1ชั่วโมงนั่นเองนะครับแสดงว่าระยะเวลาที่ผ่านไปนั่นก็คือกี่ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงนั่นเองนะยากไหมไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องจับคำว่าระยะเวลาแล้วนะอ๋อระยะเวลาก็คือช่วงของเวลาจากเวลาเริ่มต้นไปถึงเวลาสิ้นสุดซึ่งในที่นี้เราพิจารณาการตื่นนอนจนไปถึงการเดินทางไปโรงเรียนของน้องคนนี้ใช่ไหมครับว่าระยะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับสถานการณ์ถัดไปนักเรียนเริ่มเรียนคณิตศาสตร์เวลา9นาฬิกานักเรียนเริ่มเรียนคณิตศาสตร์เวลา9นาฬิกาหมุนเข็มนาฬิกาเลยครับ9นาฬิกากลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วหมุนให้ตรงนะเข็มยาวให้ตรงนะครับปลายทางแล้วครับ9นาฬิกาถูกต้องนะกลุ่มที่1ถูกต้องกลุ่ม3ถูกต้องกลุ่ม2ถูกต้องกลุ่ม5ถูกต้องกลุ่มที่4ดูอีก1ครั้ง9นาฬิกานะ9นาฬิกาเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลข9เข็มยาวชี้ตัวเลข 12อ่านว่า9นาฬิกานะครับในเวลากลางวันนะแล้วเขาบอกว่าระยะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงคุณครูถามว่าระยะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเขาจะเลิกเรียนคณิตศาสตร์เวลาใดหมุนเข็มนาฬิกาแสดงให้ครูดูหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางครับระยะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเขาจะเลิกเรียนคณิตศาสตร์เวลาใดกลุ่มที่1เรียบร้อย3เรียบร้อย4เรียบร้อยกลุ่มที่2กลุ่มที่2ยังไม่เหมือนเพื่อนลองดูซิตัวเองผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงและกลุ่มที่5แล้วลูกกลุ่มที่5เสร็จหรือยังเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเข็มยาวจะหมุนไปกี่รอบครับเด็กๆหมุนไป1รอบเข็มสั้นก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่ในลักษณะนี้นั่นเองนะครับตอนแรกเด็กๆดูนะตอนแรกเข็มสั้นชี้ตัวเลข9ใช่ไหมครับเริ่มเรียนหลังจากนั้นผ่านไป1ชั่วโมงระยะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นะในขณะที่เข็มยาวเคลื่อนที่ครบหรือหมุนครบ1รอบแล้วนะครับเข็มยาวก็จะชี้ตรงที่ตัวเลข12เช่นเดิมนะในลักษณะนี้นะครับระยะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงแสดงว่าเลิกเรียนเวลาใดครับตอนนี้เข็มสั้นชี้ตัวเลขใดแล้วตัวเลข10แล้วแสดงว่าเลิกเรียนคณิตศาสตร์เวลากี่นาฬิกาครับ10นาฬิกานั่นเองนะไม่ยากเลยนะเด็กๆอย่าลืมว่าอะไรครับเวลาที่เข็มยาวหมุนครบ1รอบนะนั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่จากตัวเลข1ไปอีกตัวเลข1ที่อยู่เป็นตัวเลขถัดไปนะครับซึ่งในกรณีนี้นั่นก็คือเข็มสั้นเคลื่อนที่จากตัวเลข9ไปหาตัวเลข10เมื่อเข็มยาวหมุนครบ1รอบหรือเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ถัดไปคุณแม่เริ่มทำงานบ้านเวลา7นาฬิกาเอา7นาฬิกาหมุนไปที่7นาฬิกาหมุนเลยกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยอีกแล้วหมุนอย่างรวดเร็วมากกลุ่มที่5เรียบร้อยถูกต้องนะครับช่วยกันช่วยกันกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่เรียบร้อยเวลา7นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับ7เข็มสั้นชี้ตัวเลข7เข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับตัวเลข12นั่นเองอ่านว่า7นาฬิกานะแล้วเขาบอกว่าและทำงานบ้านเสร็จที่เวลา9นาฬิกาอ้าวหมุนไป9นาฬิกาหมุนเลยครับคุณครูถามว่าเข็มสั้นและเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขใดอ่ะจะเห็นว่าเข็มสั้นจะชี้ตัวเลขอะไรครับเข็มสั้นจะชี้ตัวเลข9เข็มยาวชี้ตัวเลข12คุณครูถามว่าจากที่เราได้นะเข็มสั้นชี้ตัวเลข9เข็มยาวชี้ตัวเลข12คุณครูถามว่าคุณแม่ทำงานบ้านเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงใครตอบเป็นครูได้บ้างดาเนียลูกเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงครับ
3: 1ชั่วโมงค่ะ
0: กี่ชั่วโมง
3: 1ชั่วโมงค
0: ่
3: ะ
0: มีใครคิดต่างบ้างใครคิดต่างปลื้มลูกกี่ชั่วโมง
2: 2ชั่วโมงครับ
0: เอ๊ะทำไมถึงเป็น2ชั่วโมงลองให้เหตุผลสิ
2: เพราะว่าคุณแม่ทำงานบ้านตั้งแต่เวลา7นาฬิกาครับ
0: 7นาฬิกาแล้วหยุดทำตอน
2: 9นาฬิกาครับ
0: 9นาฬิกาแล้วหมุนเข็มยาวไปกี่รอบ
2: 2รอบครับ
0: หมุนเข็มยาวไป2รอบใช่ไหมถ้าเข็มยาวหมุนครบ1รอบแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงครับ1รอบ1ชั่วโมงแต่ครั้งนี้เราหมุนกี่รอบ2รอบแสดงว่าเวลาผ่านไป2ชั่วโมงใช่ไหมครับกลุ่มที่1ใบพลูลูกถ้าสมมติว่าเข็มยาวหมุนไป3รอบแสดงว่าผ่านไปกี่ชั่วโมง

0: 3ชั่วโมงค่ะ
1: 3ชั่วโมงใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วจากเมื่อสักครู่นี้คุณแม่เริ่มทำงาน7นาฬิกาใช่ไหมเริ่มทำงานบ้าน7นาฬิกาแล้วก็สิ้นสุดที่9นาฬิกาใช่ไหมครับอ่ะแสดงว่าตอนแรกเข็มสั้นชี้ตัวเลข7และเข็มเนี่ยและจากนั้นนะครับเคลื่อนที่ไปอีก2ช่องใหญ่ใช่ไหมครับก็คือเคลื่อนที่ไปหาตัวเลข8แล้วค่อยหาตัวเลข9นะครับซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเข็มยาวก็เคลื่อนที่หมุนไปครบ2รอบนั่นเองแสดงว่าเวลาผ่านไป2ชั่วโมงนะครับเพราะเหตุใดหรือทราบได้อย่างไรนั่นก็คืออะไรครับอย่างที่คุณครูบอกไปเลยเพราะว่าอะไรเข็มยาวเคลื่อนที่ไป2รอบนะครับหรือเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป2ช่องใหญ่จาก7นาฬิกาไป8นาฬิกาและไป9นาฬิกานั่นเองนะดังนั้นเราจึงได้ว่าคุณแม่ทำงานบ้านเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับหรือคุณแม่ทำงานบ้านใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันนะมาดูนะครับเด็กๆจะเห็นว่าจากเมื่อสักครู่นี้เราอาจจะคิดได้อีกแบบหนึ่งแต่ให้เด็กๆช่วยกันคิดตามนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเวลา7นาฬิกาเป็นเวลาหลังจาก0นาฬิกามาแล้วกี่ชั่วโมงตอบพร้อมกันครับเด็กๆกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงครับ7ชั่วโมงนั่นเองใช่ไหมเยี่ยมมากนะและเวลา9นาฬิกาเป็นเวลาหลังจาก0นาฬิกามาแล้วกี่ชั่วโมงครับ9ชั่วโมงนะดังนั้นเราจึงได้ว่า7นาฬิกาถึง9นาฬิกาเป็นระยะเวลา9ลบด้วย7ซึ่งเท่ากับ2ชั่วโมงนั่นเองซึ่งอาจจะใช้วิธีการลบเวลาในการช่วยหาคำตอบในเรื่องของระยะเวลาในลักษณะนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็สามารถสรุปได้เช่นกันว่าดังนั้นคุณแม่ทำงานบ้านเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะมาดูสถานการณ์ถัดไปให้เด็กๆช่วยกันหมุนเข็มนาฬิกานะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะคุณพ่อเริ่มออกกำลังกายเวลา17นาฬิกา17นาฬิกา17นาฬิกานี่กำลังวันหรือกำลังคืนนะเข็มสั้นจะต้องชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่3เรียบร้อยถูกต้องนะครับมาดูพร้อมกันนะปลายทางแล้วครับเสร็จหรือยังเอ่ยเด็กๆสังเกต17นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเป็นเวลากลางวันนะแสดงว่าคุณพ่อเริ่มออกกำลังกายในเวลากลางวันนะ17นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขเข็มสั้นชี้ตัวเลขตัวเลขอะไรครับตัวเลข5เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะอ่านว่า17นาฬิกาในเวลากลางวันนะครับเขาบอกว่าคุณพ่อใช้เวลาออกกำลังกาย2ชั่วโมง2ชั่วโมงเด็กๆลองหมุนซิว่าพ่อจะเสร็จในเวลาใดเวลาใดครับหมุนเข็มนาฬิกาเลยหมุนเข็มนาฬิกาหมุนเข็มนาฬิกากลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1กลุ่มที่5ก็กลุ่มที่1กลุ่มที่5กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่1เสร็จกี่นาฬิกาตัวแทนตอบครับกลุ่มที่1ตัวแทน
0: 19นาฬิกาครับ
1: 19นาฬิกานะกลุ่มที่2แล้วครับได้กี่นาฬิกาตอบครับ19ประพัสราลูก
0: 19นาฬิกา
1: 19นาฬิกากลุ่มที่3เริ่มลูกกี่นาฬิกาครับ
0: 19นาฬิกา
1: 19นาฬิกานะชูนาฬิกาให้ครูดูด้วยกลุ่มที่4ได้กี่นาฬิกาเอ่ย
0: 19นาฬิกาครับ
1: ชูนาฬิกาขึ้นมา19นาฬิกานะและกลุ่มที่5 ได้กี่นาฬิกาครับได้กี่นาฬิกาเวลานั้นก็คือ
0: 19นาฬิกาค่ะ
1: 19นาฬิกานั่นเองนะครับได้ตรงกันไหมนั่นก็คือเข็มสั้นชี้ตัวเลข7เข็มยาวชี้ตัวเลข

0: ใช่ครับตอนแรกคุณพ่อเริ่มออกกำลังกายที่17นาฬิกาใช่ไหมใช้เวลา2ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเธอต้องหมุนเข็มยาวไปกี่รอบครับนักเรียนต้องหมุนเข็มยาวไปกี่รอบครับหมุนเข็มยาวไป2รอบเพื่อบอกว่าอ๋อเราใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงนั่นเองเพราะว่าถ้าหมุนเข็มยาว1รอบคือเวลาผ่านไป1ชั่วโมงถ้าหมุนไป2รอบนั่นหมายความว่าระยะเวลาผ่านไป2ชั่วโมงนะครับเข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่จากตัวเลข5ไปยังตัวเลข6และจากตัวเลข6ไปยังตัวเลขผ่านไป2ช่องใหญ่นั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป2ชั่วโมงนะอย่างที่ครูบอกไปนะครับเข็มยาวเคลื่อนที่ไป2รอบหรือเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป2ช่องใหญ่นะจาก17นาฬิกาไป18นาฬิกาและไป19นาฬิกานั่นเองนะหรือถ้าสังเกตจากตัวเลขก็คืออ๋อชี้ตัวเลข5ไปชี้ตัวเลข6แล้วก็ค่อยไปชี้ตัวเลข7นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจากที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ใช่ไหมครับเวลาเราสรุปเราจะสรุปว่าอะไรครับสรุปว่าคุณพ่อออกกำลังกายเสร็จเวลา19นาฬิกานั่นเองนะมาดูสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์นี้ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3คุณลุงเริ่มขับรถยนต์จากบ้านไปชะอำนะจากบ้านไปชะอำนะครับมาดูอ่านเวลาจากนาฬิกาแบกตัวเลขได้ดังนี้นะเด็กๆครับอ่านว่ากี่นาฬิกาครับเนี่ยกี่นาฬิกาครับ8นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนกลางวันเริ่มออกเวลากลางวันนะเริ่มขับรถออกจากบ้านนะครับขับรถออกจากบ้านและถึงชะอำเวลาใดครับเวลากี่นาฬิกา17นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนเป็นเวลากลางวันถ้า18นาฬิกาล่ะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
1: กลางว
0: ั
1: น
0: 18นาฬิกานะ
1: กลางค
0: ื
1: น
0: กลางคืนแล้วนะครับคุณครูถามว่าคุณลุงขับรถใช้เวลากี่ชั่วโมงทำอย่างไรได้บ้างนะเริ่มคิดว่าใช้เวลากี่ชั่วโมง
2: 9ชั่วโมงค่ะ
0: 9ชั่วโมงเริ่มคิดยังไงคิดยังไงถึงได้9ชั่วโมงลูก
2: เอา8ไปบวกกับ9ครับ
0: 8ไปบวกกับ9แสดงว่าเรานับไปเรื่อยๆจนถึง17ใช่มั้ยนับทีละ1ไปถึง17ใช่มั้ยอ๋อใช้วิธีการนับได้9ชั่วโมงนะนะโมลูกนะโมได้กี่ชั่วโมงครับ
3: 9ชั่วโมง
0: 9ชั่วโมงคิดอย่างไร
3: นำ7บวก9แล้วเอา9ไปบวก8ครับได้17ครับ
0: นำอะไรนะ
3: นำ9ไปบวก18ครับ
0: 9ไปบวก18ใช่ไหม9ไปบวกอะไร
3: 8ครับ
0: บวก8ไม่ใช่18นะเอา9ไปบวก8แล้วได้เท่าไหร่ครับ
3: 17ครับ
0: ได้17มีวิธีอื่นไหมมีใครคิดวิธีอื่นไหมเชยพลึกลูก
4: นับถอยหลังจาก17ไป8รอบ
0: อ๋อนับถอยหลังจาก17ไปหา8นับถอยหลังทีละ1ใช่ไหมมีวิธีอื่นอีกไหมมอสลูกมอสใช้วิธีใดครับ
5: การนับต่อครับ
0: นับถอยหลังเหมือนกัน
5: นับต่อคร
0: ับ อ๋อใช้วิธีการนับต่อนะนับต่อจาก
5: 8นาฬิกาครับ
0: เสียงดังฟังชัดลูก
5: 8ครับ
0: นับต่อจาก8ไปหา17ใช่ไหมนับต่อทีละ1มีวิธีอื่นอีกไหมใครคิดโดยใช้วิธีอื่นอีกบ้างมีไหมนอกจากนับต่อนับถอยหลังมีวิธีอื่นอีกไหมลูกบวกไปแล้ววิธีการบวกไปแล้ววิธีการลบยังไงลูกประกรณ์นำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใด
6: 17นาฬิกาลบ8นาฬิกาครับ
0: นำ17ลบด้วย
6: 8
0: นั่นเองประมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะก็จะได้กี่ครับเท่าไหร่กี่ชั่วโมง

0: ชั่วโมงครับ
1: ได้9ชั่วโมงนั่นเองนะครับเราก็อาจจะทำโดยวิธีการนับต่อหรืออาจจะใช้วิธีการลบก็ได้นะหรืออาจจะนับถอยหลังทีละ1ก็ได้นะครับนับถอยหลังทีละ1ก็สอดคล้องกับวิธีอะไรวิธีการลบนั่นเองนะครับใช้วิธีการนับต่อโดยอาจจะเริ่มจาก8ไปถึง17ใช่ไหมครับก็จะได้ทั้งหมด9ครั้งนะไหนนับไปพร้อมๆกัน8แล้วอะไร9 10 11 12 13 14 15 16 17นั่นเองกี่ครั้ง9ครั้งใช่ไหมครับนั่นก็คือใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงครับ9ชั่วโมงหรืออาจจะใช้วิธีการลบอย่างที่ประกรณ์บอกนั่นก็คือนํา17ลบด้วย8ก็จะเท่ากับ9จึงสามารถสรุปได้นะครับว่าดังนั้นคุณลุงขับรถใช้เวลา9ชั่วโมงนั่นเองนะหรืออาจจะนับถอยหลังเหมือนที่เพื่อนบอกนะครับก็จะสอดคล้องกับวิธีการลบนะหรืออาจจะใช้วิธีการบวกอย่างที่เพื่อนบอกนะนั่นก็คืออะไรครับอ๋อ8บวกจํานวนใดแล้วเท่ากับ17เห็นมั้ยนักเรียนจะใช้ความรู้จากที่เรียนมาใช่ไหมครับในเรื่องของการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกก็สามารถนำมาหาคำตอบในเรื่องของระยะเวลาได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนการสักเล็กน้อยนะครับจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงไปเรียบร้อยแล้วนั้นเด็กๆได้อะไรบ้างครับประกรณ์ลูก
0: การดูนาฬิกาแบบตัวเลขครับ
1: การดูนาฬิกาแบบตัวเลขอะไรอีกได้อะไรอีกการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงใครได้อะไรอีกครับชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ได้อะไรครับ
2: การบอกเวลาเป็นชั่วโมงครับ
1: การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงใช่ไหมคิดยังไงลูกปลื้มการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงนี่ดูยังไงลูก
2: คุณแม่เริ่มทำงานบ้านตั้งแต่6นาฬิกาครับงานบ้าน
1: งานบ้านเหรอ เราต้องทำด้วยตอนเองใช่ไหม
2: คุณแม่เริ่มทำงานบ้านตั้งแต่6นาฬิกาครับ
1: 6นาฬิกา
2: คุณแม่ทำงานบ้านเสร็จ8นาฬิกาครับ
1: คุณแม่ทำงานบ้านเสร็จ8นาฬิกาแล้วแสดงว่าคุณแม่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร
2: ่2ชั่วโมงครับ
1: 2ชั่วโมงอ๋อเพื่อนยกตัวอย่างได้ดีมากเลยเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะใครได้อะไรอีกครับนโมลูก
3: การหมุนหน้าปัดนาฬิกาตามเวลาที่กำหนดครับ
1: การดูหน้าปัดนาฬิกาใช่ไหมอ๋อการดูหน้าปัดนาฬิกาอ่ะกลุ่มที่ห้าปณิดาลูกได้อะไรครับจากที่เรียนกันบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง
4: บอกระยะเวลาค
1: ่
4: ะ
1: การบอกระยะเวลาและสรุประยะเวลานี่คืออะไรลูกบอกตามความเข้าใจของเราตามความเข้าใจของเราระยะเวลา
4: ชั่วโมงค่ะ
1: ระยะเวลาบอกเป็นชั่วโมงใช่ไหมระยะเวลาคือช่วงของเวลาจากเวลาเริ่มต้นไปจนถึงเวลาที่เราพิจารณานั่นเองนะครับนั่นก็คือระยะเวลานะเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนจะเห็นว่าการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงนั้นอาจทำได้โดยนับจากเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดหรือใช้วิธีลบเวลาก็ได้นะโดยใช้เวลาสิ้นสุดลบด้วยเวลาเริ่มต้นเหมือนที่ปลื้มนะได้ยกตัวอย่างไปใช่ไหมครับเยี่ยมมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำกันนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.8 นะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.8 ทำแบบฝึกหัดที่ 5.8 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับแล้วรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.8 ให้กับนักเรียนพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดกันนะคำสั่งว่าอย่างไรข้อที่1ใหญ่นะครับคำสั่งบอกว่าอะไรครับเติมคำตอบเขามีตารางมาให้มีตารางของอะไรบ้างกิจกรรมอ๋อมีกิจกรรมมาให้ในที่นี้ข้อที่1ย่อยนะครับนั่นคือออกกำลังกายเวลา

เริ่มกิจกรรมอ๋อให้มาเป็นนาฬิกาแบบมีเข็มนะครับเวลาสิ้นสุดกิจกรรมนะและให้เราหาอะไรครับเนี่ยให้หาอะไรเอ่ยระยะเวลานะเราก็จะต้องทำยังไงเราเห็นแบบนี้ครับขั้นแรกเวลาที่เราจะหาระยะเวลาเราต้องทราบเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดใช่ไหมซึ่งเวลาเริ่มกิจกรรมของการออกกำลังกายเด็กๆครับกี่นาฬิกาครับกี่นาฬิกากี่นาฬิกาน่าจะออกกำลังกายกลางวันนะใช่ไหมคิดว่าเป็นสมมุติว่าเป็นเวลากลางวันนะครับสมมุติว่าเป็นเวลากลางวันอันนี้กี่นาฬิกาครับเด็กๆกี่นาฬิกา17นาฬิกานะแล้วสิ้นสุดกิจกรรมล่ะเวลาใดครับ19นาฬิกาแสดงว่าระยะเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงจาก17ไปหา19นาฬิกากี่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะซึ่ง19นาฬิกาเป็นเวลาอะไรแล้วกลางคืนแล้วใช่ไหมนะเมื่อสักครู่นี้จาก17นาฬิกาเป็นเวลากลางวันอ๋อออกกำลังกายไป2ชั่วโมงใช่ไหมครับใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงกลายเป็นเวลากลางคืนแล้วนั่นเองนะเราก็เขียนเติมลงไปเลยในลักษณะนี้นะครับ2ชั่วโมงนะแบบนี้นะครับ2ชั่วโมงนะหรือถ้าเราจะคิดแบบเวลาเริ่มที่เวลากลางคืนก็ได้นะสมมุติว่าออกกำลังกายตอนอะไรครับตอน5นาฬิกาใช่ไหมเวลา5นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลข5เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางคืนนั่นก็คือ5นาฬิกานะแล้วสิ้นสุดกิจกรรมที่เวลากลางวันหรือกลางคืนกลางวันแล้วใช่ไหมกี่นาฬิกาครับ7นาฬิกาในลักษณะนี้เราก็สามารถที่จะหาคำตอบได้ใช่ไหมโดยการนำอะไรลบด้วยอะไรลูกเวลาสิ้นสุดลบด้วยเวลาเริ่มต้นนั่นคือนำอะไรครับนำอะไรลบด้วยอะไรนำ7ลบด้วย5ก็จะได้2นะนั่นก็คือระยะเวลาที่ใช้ในการออกกำลังกายนั่นเองก็คือ2ชั่วโมงนะครับยากไหมไม่ยากนะให้เด็กๆทำให้ครบทุกข้อนะครับครบทุกข้อนะข้อที่2ทําอาหารกลางวันนะครับทําอาหารกลางวันแสดงว่าเวลาใดครับเวลาใดเวลากลางวันนะทํางานบ้านตอนกลางวันก็ให้หาระยะเวลาออกมานะมีนาฬิกาแบบตัวเลขด้วยนะอย่างที่ครูบอกถ้าจะหาระยะเวลาก็ต้องทราบเวลาสิ้นสุดนะแล้วก็ทราบเวลาเริ่มต้นนะครับแล้วนำเวลาสิ้นสุดลบด้วยเวลาเริ่มต้นก็จะได้ออกมาเป็นระยะเวลานั่นเองหรือเราอาจจะนับต่อจากเวลาเริ่มต้นไปหาเวลาสิ้นสุดก็ได้นะอาจจะนับทีละหนึ่งไปนะครับทำให้ครบทุกข้อนะครับเหมือนอย่างเช่นข้อที่4นะข้อที่4ชมภาพยนตร์ในเวลากลางคืนนะในตอนกลางคืนเวลาเริ่มกิจกรรมกี่นาฬิกาเนี่ยลูกกี่นาฬิกาครับตอนกลางคืนกี่นาฬิกาครับ19นาฬิกานะเวลาสิ้นสุดกิจกรรมให้เราเติมลงไปด้วยตนเองนะแสดงว่าคำตอบในข้อนี้จะมีความหลากหลายนะตอบได้หลากหลายนะครับแต่ก็ต้องถูกต้องด้วยนะตอบได้หลากหลายแต่ต้องถูกต้องนะครับข้อที่1ใหญ่ผ่านไปนะมาดูข้อที่2ใหญ่นะครับข้อที่2ใหญ่เขาบอกว่าอะไรครับคำสั่งตอบคำถามนะมีกลางวันมาให้มีเวลามาให้เช่นอ่านพร้อมกันครับครอบครัวพิมพ์เดินทางไปจังหวัดแพร่ใช้เวลา6ชั่วโมงถึงจังหวัดแพร่เวลาใดนะก็ให้นักเรียนตอบลงไปนะครับดูสิครับเด็กๆเริ่มเดินทางอ๋อเราก็ต้องอ่านจากนาฬิกาแบบเข็มก่อนใช่ไหมอ๋อแล้วเขาใช้เวลาเดินทางระยะเวลาเท่าไหร่ครับ6ชั่วโมงเด็กๆก็ต้องคิดไปนะให้เด็กๆทำให้ครบทุกข้อนะถ้าเด็กๆเข้าใจในคำสั่งของข้อที่1ใหญ่และข้อที่2ใหญ่ของแบบฝึกหัดนี้แล้วนะครับให้เด็กๆลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: ใครสงสัยสอบถามครูได้หรือบางคนอาจจะใช้อะไรอาจจะใช้นาฬิกาแบบเข็มช่วยได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเข้าใจได้ว่าอ๋อเข็มยาวหมุนไป1รอบนะครับเข็มยาวหมุนไป1รอบแสดงว่าระยะเวลาผ่านไปกี่ครับผ่านไป1ชั่วโมงนั่นเองฉะนั้นแล้วเราอาจจะใช้นาฬิกาแบบมีเข็มช่วยนะแล้วก็หมุนโดยเริ่มต้นจากเข็มสั้นเข็มยาวใช่ไหมที่เวลาเริ่มต้นที่เขากำหนดให้ในกิจกรรมของแบบฝึกหัดนะครับแล้วดูว่าอ๋อเราหมุนเข็มยาวไปกี่รอบจนถึงเวลาสิ้นสุดในกิจกรรมนั้นที่แบบฝึกหัดกำหนดนะครับและดูว่าเข็มยาวนั้นหมุนไปกี่รอบถ้า2รอบก็แสดงว่า2ชั่วโมง3รอบก็3ชั่วโมงนะครับเพราะใน1รอบเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับให้ตอบว่าถึงเวลาใดไงครอบครัวพิมเดินทางไปจังหวัดแพร่ใช่ไหมใช้เวลา6ชั่วโมงถึงจังหวัดแพร่เวลาใดก็ตอนแรกเริ่มเดินทางเวลาใดครับเริ่มเดินทางเวลากลางวันใช่ไหมกี่นาฬิกาลูกกี่นาฬิกาตัวนี
1: ้
0: 7นาฬิกาใช่ไหมผ่านไป6ชั่วโมงได้ลูก

บางคนเสร็จแล้วนะถ้าเสร็จแล้วเราก็จะไม่มีการบ้านนะหกข้อเองทั้งหมดนะทำให้เสร็จในชั่วโมงเรียนเราจะได้ไม่มีการบ้านนะครับ

อย่างที่ครูบอกไปนะการที่เราจะหาระยะเวลาได้นั้นเราก็ต้องทราบเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดนะครับถ้าเราทราบเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดเราก็จะสามารถหาระยะทางได้โดยอาจจะนำเวลาสิ้นสุดลบด้วยเวลาเริ่มต้นนะครับก็จะได้ระยะเวลาออกมาหรือบางโจทย์นะครับก็ให้เวลาเริ่มต้นมาใช่ไหมครับกับระยะเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมนั้นและถามหาเวลาสิ้นสุดเราก็อาจจะนำเวลาเริ่มต้นนั้นนะครับบวกกับระยะเวลาที่กำหนดให้นะครับเราก็จะได้เวลาสิ้นสุดแล้วนั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆน่าจะทำกันได้นะครับปลายทาง

ทำได้ไหมทำได้นะทำได้ไหมตรงนี้ถูกต้องลูกนี่แหละ

เวลากลางคืนนะข้อที่2ใหญ่เด็กๆดูดีๆด้วยนะว่านาฬิกานะนาฬิกาแบบเข็มนั้นแสดงเวลาใดกลางวันหรือกลางคืนนะเพราะคำตอบที่เป็นเวลาสิ้นสุดเราอาจจะผิดพลาดได้นะครับโดยเฉพาะในข้อที่2ใหญ่ข้อที่2ย่อยนะครับ

เริ่มดู19นาฬิกาและสิ้นสุดที่19นาฬิกาเป็นไปได้ไหมเนี่ยอย่าลืมหน่วยนาฬิกาด้วยนะเขียนหน่วยด้วยเขียนนาฬิกาด้านหลังด้วยนะที่เติมคำตอบเนี่ยเขียนคำว่านาฬิกาด้านหลังด้วยเยี่ยมมากกลุ่มที่3เสร็จทุกคนหรือยังเสร็จหมดทุกคนนะกลุ่มที่4แล้วลูกเสร็จหรือยังมีใครยังไม่เสร็จไหมนะกลุ่มที่5เสร็จหรือยังลูกนัทลินีเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะครับ

0: ถ้านักเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับรวบรวมและส่งคุณครูนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับหวังว่าคงเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันแต่ถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับเรียนในวันนี้นะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับและให้เด็กๆนะครับเตรียมเรียนบทเรียนถัดไปนะครับบทเรียนถัดไปจะเป็นในเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นนาทีนะสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.9 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.grtv.ac.th นะครับอย่าลืมเตรียมมาด้วยนะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับในเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทำความเคารพ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง20ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษ

การทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: อยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
3: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแคมปิ้งเต็มเลยนะ
4: จริงเหรอ
2: พี่ใบฟูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
4: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมากเลย
4: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าว
4: นี่ไฟเช็คหรอ
3: จริงอะ
4: เดี๋ยวกดดูดิก่อนแม้เติมน้ำน้ำอยู่นู่นนะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
3: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะ
4: อ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: แค่ก็ค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
5: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
4: ค่ะ
5: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
5: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
5: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
2: ะ
5: โอเคไหมคะ
3: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
2: ใช่ค่ะ
5: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นี่ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
5: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
2: ได้ค
4: ่
2: ะ
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยนะมาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

ิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆ

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: class lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร. You can call me Teacher แก้ว. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะ. คุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชร. หรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้เอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะกันในบทเรียนนะคะบทเรียนอะไรนะคะซึ่งคุณครูนะคะมีคำศัพท์ทบทวนให้นักเรียนนักเรียนคุ้นๆกับภาพนี้ไหมเอ่ยใช่ไหมคะเด็กๆมันคืออะไรคะเด็กๆคำศัพท์อะไรเอ่ยคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกตำแหน่งเด็กๆอย่างเช่นเด็กๆใครคุ้นบ้างยกมือกดไลค์กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคุ้นๆกับภาพนี้ไหมคะเป็นภาพเกี่ยวกับคำอะไรคะลูกคำบุพบทใช่ไหมคะบอกตำแหน่งอย่างเช่นเด็กๆเห็นภาพทั้ง3ภาพนี้แล้วนึกถึงคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะดาเนียลลองใช้ไมค์ตอบให้ครูฟังหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางลองฟังเพื่อนนะคะว่าเพื่อนจะพูดคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างค่ะเชิญเลยค่ะ
0: in on under
1: ขออีก1คนกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3มีคำศัพท์คำว่าอะไรจ๊ะ
0: in
1: on
0: under
1: ใช่ไหมคะดีมากนะคะปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยค่ะแสดงว่าชัยพฤกษ์ตั้งใจเรียนมากนะคะชัยพฤกษ์ตั้งใจเรียนมากนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางจำคำศัพท์กันได้ไหมเอ่ยที่เราเคยเรียนกันไปใช่ไหมคะเด็กๆเรามาทบทวนกันนะคะตั้งแต่คำศัพท์คำแรกนะคะเด็กๆลูกบอลอยู่ในกล่องเด็กๆครูแก้วขอใช้คำนี้เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะดีมากค่ะนั่นก็คือคำนี้เลยค่ะเด็กๆพูดอีกหนึ่งรอบค่ะนักเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะvery good ต่อไปนะคะเด็กๆลองมาสังเกตภาพนี้ค่ะเด็กๆจะเป็นคำศัพท์คำใดเลยไม่ได้นอกจากคำว่า
2: on
1: ดีมากค่ะ on
2: on
1: ก็คือบนใช่ไหมคะบนนั่นเองและอีกหนึ่งคำเด็กๆพูดเสียงดังๆเลยค่ะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า
2: under
1: again please
2: under
1: ดีมากค่ะเด็กๆนั่นก็คือคำว่า under
2: under
1: ดีมากนะคะเด็กๆให้นักเรียนนะคะจดจำคำศัพท์ทั้ง3คำนี้ลงไปนะคะจดจำคำศัพท์ทั้ง3คำนี้ลงไปนะคะแล้วก็ฝากครูปลายทางนะคะช่วยเน้นย้ำนักเรียนหรือว่าจะจดคำศัพท์นะคะลงบนกระดานให้นักเรียนดูได้ด้วยนะคะแล้วค่ะเด็กๆต่อไปเลยนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ classroom language classroom language เด็กๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับต้องเกี่ยวกับห้องเรียนใช่ไหมคะอะไรอีกอะไรอีก
3: ของที่อยู่ในห้องเร
1: ีย
3: น
1: นักเรียนปลายทางคิดว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆวันนี้นะคะ